0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรจะประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3วันนี้เป็นวันแรกหลังคณะกรรมการงบประมาณมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,000 ล้านบาทผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19
1: ประธานรัฐสภาอิหร่านเตือนว่าอิหร่านจะดำเนินการตอบโต้ที่รุนแรงที่สุดหากถูกโจมตีนุกสงขลากฤษณัฐเลิศสัตยาธรคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4จากการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้สภาผู้แทนราษฎรจะประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3โดยใช้เวลา3วันหลังจากที่คณะกรรมาธิการงบประมาณมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,000 ล้านบาท
2: นายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรกำหนดประชุมสภาผู้แทนราษฎรระหว่างวันนี้ถึงวันที่9กันยายนนี้เพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3หลังคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาเสร็จโดยวงเงินงบประมาณยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทภาพรวมคณะกรรมการมีมติปรับลดงบรวมกว่า 11,162 ล้านบาทโดยส่วนใหญ่นำไปจัดสรรเพิ่มให้กับงบกลางจำนวน 6,044 ล้านบาทเพื่อใช้เป็นเงินสำรองจ่ายฉุกเฉินและบรรเทาภัยพิบัติทำให้งบกลางเพิ่มขึ้นเป็นเกือบ 700,000 ล้านบาทสำหรับกระทรวงที่ถูกตัดลดงบประมาณมากที่สุดคือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจำนวน 3,100 ล้านบาทซึ่งเป็นการตัดงบกรมควบคุมมลพิษในส่วนที่จะนำไปชำระค่าเสียหายคดีคลองด่านรองลงมาคือกระทรวงกลาโหมถูกตัดลด 1,228 ล้านบาทนายกรวีปริศนานันทกุลส.ส.อ่างทองพรรคภูมิใจไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพรรคร่วมรัฐบาลหรือวิปรัฐบาลเชื่อมั่นว่าการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณจะราบรื่นและสามารถบริหารจัดการเวลาได้เป็นอย่างดีโดยจากการหารือกับวิปฝ่ายค้านเห็นตรงกันว่าจะใช้กรอบการพิจารณาเป็นจำนวนมาตราแทนการกำหนดเวลาโดยวันที่7กันยายนจะพิจารณาตั้งแต่มาตราแรกถึงมาตรา15งบกระทรวงคมนาคมวันที่8กันยายนตั้งแต่มาตรา16งบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมจนถึงมาตรา26งบกระทรวงอุตสาหกรรมและวันที่9พิจารณาตั้งแต่มาตรา27งบของส่วนราชการไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีจนถึงมาตราสุดท้ายส่วนการลงมติในวาระ3คาดว่าจะอยู่ในช่วง 19:00 น.ถึง 20:00 น.ของวันสุดท้ายขณะที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกำชับส.ส.ฝ่ายรัฐบาลให้เข้าร่วมการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณตลอดทั้ง3วันเนื่องจากรัฐบาลต้องการให้ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณผ่านการพิจารณาทุกวาระด้วยความเรียบร้อย
3: พ.ร.บ.งบประมาณจะประชุม3วัน
4: 789นะครับ
3: เพื่อที่จะได้ให้ผ่านทุกวาระด้วยความเรียบร้อยเพราะฉะนั้นส.ส.ฝ่ายรัฐบาลก็ต้องเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกันเรื่องงบประมาณมันก็เกี่ยวข้องกับหน่วยงานของราชการทุกกระทรวงทุกหน่วยงานนะครับส.ส.ทุกคนก็มีสิทธิ์ที่จะซักถามแล้วก็ให้ความเห็นทางกรรมาธิการก็มีหน้าที่ชี้แจง
2: ส่วนกรณีฝ่ายค้านอาจใช้เวทีอภิปรายงบประมาณเป็นการซ้อมอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นนายอนุทินระบุว่าหากมีการอภิปรายประเด็นอื่นนอกเหนือจากงบประมาณเช่นคดีหัวสว.หากรัฐบาลสามารถตอบได้ก็พร้อมชี้แจงชวิสาประทุมมารายงาน
1: ผลการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้วโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์คาดว่าไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าจากการหารือกับนายเจมีสันกรีเออร์ผู้แทนการค้าสหรัฐและนายริกสวิตเซอร์รองผู้แทนการค้าสหรัฐที่กรุงวอชิงตันดีซีประเทศสหรัฐอเมริกาการเจรจาการค้าระหว่างไทยกับสหรัฐใกล้จบลงแล้ว โดยทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ในเรื่องสำคัญเกือบทั้งหมดเหลือเพียงรายละเอียดอีกเล็กน้อยและการปรับถ้อยคำในข้อตกลงเท่านั้นซึ่งทางสหรัฐยืนยันกับไทยว่าจะพิจารณาภาษีอย่างเป็นธรรมและอยู่ในระดับที่ไทยยังสามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้คาดว่าจะถูกเรียกเก็บภาษีนำเข้าในอัตราไม่เกินร้อยละ19ซึ่งจะช่วยให้สินค้าของไทยแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้านได้ต้นทุนของผู้ส่งออกไทยพุ่งสูงจนเกินไปรวมถึงลดความเสี่ยงที่โรงงานหรือภาคการผลิตจะต้องลดกำลังคนงาน
0: กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งแก้วิกฤตหนี้สินครูทั่วประเทศทั้งจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำมาตรการลดภาระดอกเบี้ยและระบบเครดิตล็อกเพื่อป้องกันการก่อหนี้เพิ่ม
5: ร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ตั้งคณะกรรมการร่วมศึกษาแนวทางแก้ปัญหาหนี้สินครูโดยจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์พร้อมพิจารณาเปลี่ยนแหล่งเงินกู้รวมหนี้ปรับโครงสร้างและยืดเวลาชำระเพื่อให้ยอดผ่อนต่อเดือนสอดคล้องกับรายได้และความสามารถของสมาชิกตลอดจนนำระบบเครดิตล็อกมาใช้ร่วมกับบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดหรือ NCB เพื่อป้องกันสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการก่อหนี้เพิ่มกับสถาบันการเงินหรือผู้ให้สินเชื่ออื่นตามเงื่อนไขที่กำหนดโดยคณะทำงานของทั้งสองกระทรวงจะเร่งจัดทำข้อสรุปแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินครูให้แล้วเสร็จภายใน30วันนายประเสริฐจันทราร่วงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าปัญหาหนี้สินครูส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิตครูและบุคลากรทางการศึกษากระทรวงศึกษาธิการจึงร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริงอาทิสหกรณ์ออมทรัพย์ครูช่วยลดภาระหนี้ของสมาชิกด้วยการลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไม่เกินร้อยละ 4.75 ต่อปีขยายระยะเวลาชำระหนี้ถึงอายุ75ปีและกำหนดให้สมาชิกมีรายได้เหลือหลังหักชำระหนี้เพียงพอต่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของรายได้ต่อเดือนนอกจากนี้ยังหารือร่วมกับกระทรวงการคลังจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำเพื่อช่วยลดภาระทางการเงินของครูในระยะยาวโดยประสานธนาคารออมสินเปิดโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาภาระหนี้ครูด้วยการลดดอกเบี้ยลงอย่างมีนัยยะสำคัญทำให้ครูปลดภาระหนี้ได้เร็วขึ้นด้วยการผ่อนจ่ายในวงเงินเดิม
6: เป็นสัญญาณที่อยากส่งเสียงออกไปถึงสหกรณ์ออมทรัพย์อื่นๆว่าวันนี้เรามาช่วยกันได้ไหมในเรื่องของการลดภาระดอกเบี้ยเหลือ 3.5% ระยะเวลา4ปีเลยนะครับที่ผ่านมากระทรวงได้ผลักดันแนวทางนี้อย่างต่อเนื่องได้ขยายผลร่วมกับสหกรณ์ครูในอีก10จังหวัดนำร่องครอบคลุม4ภูมิภาคเรามีเป้าหมายเดินทางให้ครบ77จังหวัดเพื่อทำให้ครูมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
5: ด้านนายทรงพลชีวปัญญาโรจน์ผู้อำนวยการธนาคารออมสินเปิดเผยความคืบหน้าโครงการออมสินก้าวไปกับครูช่วยแม่พิมพ์สู่อิสรภาพทางการเงินที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเหลือร้อยละ 3.50 ต่อปีแก่ลูกหนี้กลุ่มครูและบุคลากรทางการศึกษารวมกว่า 280,000 บัญชีโดยหลังเปิดลงทะเบียนเพียง11วันมีผู้ใช้สิทธิ์แล้วกว่า 80,000 บัญชีทั้งนี้โครงการจะปิดรับลงทะเบียนในวันที่31ตุลาคมนี้ปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนชี้แจงมาตรการชะลอการกำหนดตำแหน่งระดับสูงว่าเป็นการชะลอการกำหนดตำแหน่งไม่ใช่ชะลอการเลื่อนระดับของข้าราชการ
7: สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.ออกเอกสารชี้แจงว่าตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่11สิงหาคม2569เห็นชอบแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐและกำหนดมาตรการให้ชะลอการกำหนดตำแหน่งหรือปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งเป็นระดับที่สูงขึ้นเพื่อควบคุมการเพิ่มกรอบตำแหน่งระดับสูงและค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรภาครัฐนั้นมาตรการนี้มุ่งชะลอกรณีที่ส่วนราชการจะกำหนดหรือปรับปรุงตำแหน่งเดิมให้เป็นตำแหน่งระดับที่สูงขึ้นซึ่งอาจทำให้จำนวนตำแหน่งระดับสูงหรือค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของส่วนราชการเพิ่มขึ้นโดยให้ส่วนราชการทบทวนความจำเป็นของตำแหน่งให้สอดคล้องกับภารกิจโครงสร้างและแนวทางการบริหารกำลังคนภาครัฐก่อนดังนั้นสำนักงานกพ.ขอชี้แจงว่ามาตรการดังกล่าวเป็นมาตรการที่เกี่ยวกับการกำหนดตำแหน่งมิใช่การชะลอการเลื่อนหรือแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นแต่อย่างใดโดยส่วนราช

0: มและสอดคล้องกับสถานการณ์ด้านงบประมาณของประเทศผลิตนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษติดตามการกำจัดน้ำมันปนเปื้อนบริเวณศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนป้องกันผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมนายสุรินทร์วรกิจธรรมรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่ากรมควบคุมมลพิษร่วมกับสำนักงานเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครติดตามการดำเนินการบำบัดและกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินที่ปนเปื้อนน้ำมันบริเวณศูนย์ข้อมูล Damac Digital Thailand ซึ่งเป็นศูนย์ Data Center ย่านพระราม9เนื่องจากพบการปนเปื้อนบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำสาธารณะภายนอกที่มีความเสี่ยงไหลลงสู่คลองโดยพบว่าศูนย์ข้อมูล Data Center ได้ว่าจ้างบริษัทเจนโก้จำกัดดำเนินการบำบัดและกำจัดของเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันทั้งหมดและบริษัทเจนโก้ยืนยันน้ำที่เกิดจากกระบวนการทำความสะอาดคราบน้ำมันทั้งภายในและภายนอกบริษัทจะถูกดูดไปบำบัดและกำจัดทั้งหมดโดยจะไม่มีการปล่อยออกสู่สิ่งแวดล้อมทั้งนี้หลังการดำเนินการในครั้งนี้แล้วเสร็จกรมควบคุมมลพิษจะเข้าตรวจวัดสภาพแวดล้อมซ้ำบริเวณบ่อพักน้ำทิ้งภายในบริษัทและท่อระบายน้ำภายนอกโดยตรวจวัดสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกติดไฟเพื่อประเมินความปลอดภัยป้องกันผลกระทบต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อม
2: นายกรัฐมนตรีให้ความมั่นใจหากพบชาวต่างชาติไม่เคารพกฎหมายไทยและมีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์เป็นอันตรายต่อความมั่นคงรัฐบาลจะเนรเทศออกนอกราชอาณาจักรทันทีนายอนุทินชาญวีรกูล
3: กระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีการลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยเนรเทศนายยาคอฟโอฮยอนสัญชาติอิสราเอลออกนอกราชอาณาจักรเมื่อวันที่4กันยายนที่ผ่านมาว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่มีการแก้ไขเพื่อให้สามารถจัดการกับกรณีชาวต่างชาติที่มีพฤติกรรมไม่พึงประสงค์ได้อย่างเด็ดขาดและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นหากชาวต่างชาติมีการกระทำที่ไม่เหมาะสมต่อคนไทยหรือกระทำการใดๆในประเทศไทยที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือประชาชนรัฐบาลสามารถดำเนินการในประเทศบุคคลดังกล่าวออกนอกราชอาณาจักรได
4: ้ก็เป็นไปตามเจตนารมณ์ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่เราแก้ไขว่าถ้ามีการกระทำใดๆที่มันเป็นพฤติกรรมที่มันไม่พึงประสงค์ที่คนต่างชาติจะทำต่อคนไทยหรือทำในประเทศไทยทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะสมไม่ดีงามเป็นสิ่งที่เป็นอันตรายต่อความมั่นคงหรือต่อพี่น้องประชาชนชาวไทยเราก็สามารถที่จะเนรเทศเขาออกจากประเทศของเรา
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
6: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
8: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสานภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้

0: เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
1: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายโมฮัมหมัดบาเกอร์กาลิบาฟประธานรัฐสภาอิหร่านเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐควรทำความเข้าใจเสียใหม่ว่ากฎเกณฑ์ได้เปลี่ยนไปแล้วและนับจากนี้เป็นต้นไปการโจมตีผลประโยชน์และความมั่นคงของอิหร่านจะถูกตอบโต้ด้วยมาตรการที่รวดเร็วรุนแรงและสร้างความเจ็บปวดมากกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันที่มีความเชื่อมโยงกับกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC จำนวน3 ลำในช่องแคบฮอร์มุซเมื่อวันที่5 กันยายนที่ผ่านมาเพื่อตอบโต้จากกรณีที่กองกำลัง IRGC ยิงขีปนาวุธโจมตีเรือรบของสหรัฐขณะที่พลจัตวาโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านกล่าวว่าอิหร่านจะประกาศเขตห่วงห้ามบริเวณนอกช่องแคบฮอร์มุซในอีกไม่กี่วันข้างหน้าซึ่งจะครอบคลุมพื้นที่บางส่วนในอ่าวเปอร์เซียด้วยพร้อมเตือนว่าเรือลำใดก็ตามที่เล่นผ่านเขตห่วงห้ามนี้จะถูกตอบโต้โดยทันที
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของเจ้าหน้าที่ระดับสูงประจำทำเนียบประธานาธิบดียูเครนเมื่อวานนี้ภายหลังการเจรจาเบื้องต้นเพื่อยุติสงครามรัสเซียยูเครนระหว่างประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้กับนายสตีฟวิทคอฟผู้แทนพิเศษสหรัฐและนายจาเร็ดคุตเนอร์ซึ่งเป็นทั้งบุตรเขยและที่ปรึกษาของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้ระบุว่าสถานการณ์ในครั้งนี้ไม่เหมือนกับที่เคยเป็นมาและมีประสิทธิภาพมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้านประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวว่ายูเครนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถบรรลุข้อตกลงกับสหรัฐและจะได้รับการสนับสนุนจากยุโรปหากสงครามยังคงดำเนินต่อไปในช่วงฤดูหนาวที่จะถึงนี้พร้อมย้ำว่ายูเครนจะเปิดการเจรจาร่วมกับสหรัฐฝรั่งเศสและเยอรมนีซึ่งจะช่วยแก้ไขข้อพิพาทเรื่องดินแดนได้
1: สำนักข่าวเกียวโดของญี่ปุ่นรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนางอากาเนะโทโมโกะประธานศาลอาญาระหว่างประเทศหรือ ICC ที่ให้คำมั่นว่าจะยังคงทำหน้าที่ประธาน ICC ต่อไปไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐประกาศมาตรการคว่ำบาตรนางอากาเนะเมื่อวันที่18 สิงหาคมที่ผ่านมาโดยรัฐบาลสหรัฐกล่าวหาว่า ICC เป็นองค์กรทุจริตที่มีแรงจูงใจทางการเมืองและใช้อำนาจในทางมิชอบซึ่งนางอากาเนะวิพากษ์วิจารณ์ต่อมาตรการดังกล่าวถือเป็นภัยคุกคามต่อผู้พิพากษาและหลักการความเป็นกลางด้านนางซันเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นกล่าวว่ามาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐต่อนางอากาเนะไม่สอดคล้องกับพันธสัญญาของญี่ปุ่นในการยึดมั่นต่อหลักนิติธรรม
2: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
3: ศึกสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์ในรอบชิงชนะเลิศนกสงขลากฤษณัตเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยและอันดับ1ของไทยแลนด์แรงกิ้งแซงเอาชนะกรนครปฐมพัศกรสุวรรณวัฒน์เพื่อนร่วมทีมชาติ4-3เฟรมนกสงขลาคว้าแชมป์เป็นสมัยที่4รับเงินรางวัล 300,000 บาทการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่5สนามสุดท้ายที่สวนกีฬากมล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพมหานครผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมด้วยพลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยโดยมีนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกว่า500 คนผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่รุ่นโอเพ่น3-5 ขวบชายที่1เป็นของณวินชานณสงขลาพร้อมกับคว้าแชมป์ประเทศไทยด้วยคะแนนรวม226 คะแนนได้ครองถ้วยพระราชทานส่วนรุ่นโอเพ่น3-5 ขวบหญิงที่1สนามนี้ได้แก่ศิรินดากาวีละส่วนแชมป์ประเทศไทยเป็นของอลิตาเมืองเปี้ยคะแนนรวม232 คะแนนผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยกล่าวว่าสมาคมกีฬาจักรยานจัดศึกหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัวและสร้างนักกีฬาตั้งแต่เยาว์วัยทั้งนี้ในปีหน้าเตรียมพิจารณานำการแข่งขันไปจัดที่ภาคใต้1สนามขณะที่การแข่งขันสนามสุดท้ายได้หนูน้อยนักปั่นในแต่ละรุ่นเป็นตัวแทนประเทศไทยไปลุยศึกชิงแชมป์เอเชีย2027เรียบร้อยแล้วศึกฟอร์มูล่า2รายการอิตาเลียนกลางปีรอบฟีเจอร์เรสที่สนามมอนซาประเทศอิตาลีทัศนพลอินทระภูวศักดิ์นักขับดาวรุ่งชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมออกสตาร์ทจากเกรดที่5ก่อนแซงขึ้นอันดับ2ในรอบที่7ก่อนมาจบการแข่งขัน30รอบด้วยอันดับ8เก็บเพิ่ม4 คะแนนในตารางสะสมส วนอันดับ1เป็นของโจชัวเดิร์กเซนจากทีม Invicta Racing อันดับ2ราฟาเอลคาเมราทีม Invicta Racing ตามมาด้วยโนเอลลีออนทีมคัมโปส Racingสนามต่อไปแข่งขันในศึกสเปนในกลางปีที่กรุงมาดริดประเทศสเปนระหว่างวันที่ 13-16 กันยายนนี้เทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวกสิทธิ์สำเร็จนักหวดหนุ่มไทยที่ทะลุเข้าชิงชนะเลิศ ATP Challenger ได้เป็นครั้งแรกพยายามสู้อย่างเต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเลียซิมากินมือวางอันดับ6ของรายการจากรัสเซีย 0-2 เซต 3-6 และ 1-6พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์ไปอย่างน่าเสียดายแต่กสิทธิ์ยังรับคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนพร้อมรับเงินรางวัล 9,600 ดอลลาร์สหรัฐประมาณ 319,700 บาททีมวอลเลย์บอลชายไทยเตรียมลงสนามนัดที่2พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในศึกวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 น.ถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
2: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนในบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569ย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มจะทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหาร101ยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:41 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.20 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:52 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 60 เซนติเมตร วันนี้ที่ประภาคารกาญจนาพิเศษแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 น.
4: 1 นาทีกับกปท.ทางม้าลายจะเป็นพื้นที่ปลอดภัยสังเกตเพื่อนร่วมทางคันอื่นทำไมหยุดรถมีคนกำลังเดินข้ามถนนอยู่หรือไม่ขับรถโดยเฉพาะเลนขวาสุดยิ่งต้องระวังเนื่องจากทัศนวิสัยไม่ดียิ่งขับเร็วยิ่งมองไม่เห็นคนข้ามถนนเบรกไม่ทันเกิดอุบัติเหตุรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้ผู้ขับรถสังเกตป้ายเตือนให้คาดการไว้ก่อนว่าข้างหน้าอาจมีคนข้ามถนนชะลอความเร็วไม่ควรเร่งความเร็วและห้ามแซงในระยะ30เมตรรถต้องจอดเมื่อมีคนข้ามถนนและห้ามจอดทับทางม้าลายคนข้ามถนนระมัดระวังตลอดเวลาถึงแม้รถจะหยุดให้ข้ามเดินข้ามถนนอย่างรวดเร็วแต่อย่าวิ่งข้ามถนนอาจหกล้มได้ข้ามถนนที่มีหลายเลนหยุดดูให้แน่ใจก่อนเดินข้ามต่อไปอาจมีรถโผล่มาในเลนที่ยังข้ามไปไม่ถึงทั้งนี้ทางม้าลายเป็นเครื่องหมายสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้คนเดินเท้าผู้ขับขี่ควรเรียนรู้ความหมายการหยุดรถและการให้ทางอย่างถูกต้องเพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนค่ะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
6: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
7: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช2373พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
6: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
8: สาระนานากับสารานุกรมไทย
9: วันนี้เสนอตอนภาวะความดันเลือดสูงความดันเลือดสูงเป็นปัจจัยที่มีความสำคัญที่สุดแต่ถูกละเลยมากที่สุดเพราะผู้ป่วยที่มีความดันเลือดสูงมักไม่มีอาการผิดปกติใดๆยกเว้นมึนศีรษะหรือตึงบริเวณท้ายทอยถ้าไม่ได้รับการตรวจวัดความดันเลือดก็จะไม่รู้ว่ามีภาวะความดันเลือดสูงในทางการแพทย์มักเรียกโรคความดันเลือดสูงว่าเป็นภัยมืดหรือฆาตกรมืดที่มาเยือนโดยไม่รู้ตัวดังนั้นการตรวจร่างกายอย่างสม่ำเสมอในผู้สูงอายุจึงมีความจำเป็นเพราะผู้ที่มีความดันเลือดสูงจะมีความเสี่ยงในการเกิดโรคหลอดเลือดสมอง
10: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook, YouTube, LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
2: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังรายละเอียดการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลาก N3 จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลค่ะ
1: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวอรัญญาชมชื่นและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน
11: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
12: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
11: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
12: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
13: เรารักประเทศไทย Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GIT
1: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือสลาก N3 โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนสามารถสร้างรายได้ให้กับผู้พิการได้อย่างยั่งยืนเช้านี้ติดตามรับฟังรายละเอียดทั้งการลงทะเบียนสมัครและการจำหน่ายได้จากพันโทหนุนสรรสนาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสัมภาษณ์โดยปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์ครับ
14: สวัสดีท่านผู้ฟังและสวัสดีท่านผอ.สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับ
15: สวัสดีครับสวัสดีท่านแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกคนนะครับ
14: สวัสดีครับวันนี้ครับอยากจะมาขอชวนคุยเรื่องที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลครับได้เปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า N3 นะครับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาจนถึงหมดเขตในช่วงสิ้นเดือนกันยายนเนี้ยครับมีเงื่อนไขในการสมัครอย่างไรบ้างโดยเฉพาะกับผู้พิการที่ต้องการมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายครับ
15: เงื่อนไขเนี่ยไม่มีอะไรเลยเพียงแต่ว่าท่านเนี่ยเป็นผู้พิการที่แท้จริงนะครับเพราะว่าเวลาคลิกเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานสลากเนี่ยนะครับจะอยู่หน้าเว็บเลยพอคลิกเข้าไปในหน้าเว็บการสมัครตัวแทนจำหน่าย N3 ก็จะมีให้เลือกเมนูนะครับ1 2 3ผู้พิการเนี่ยจะอยู่ในเมนูที่3พอกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็ให้ลงเลข13หลักประจำตัวนะครับแล้วก็ยืนยันตัวตนแค่นี้ครับเพราะนั้นถ้าท่านเป็นผู้พิการนะครับไม่ว่าจะประเภทใดทั้ง7ประเภทนะครับท่านสามารถที่จะลงสมัครได้ทั้งหมดไม่ได้มีเงื่อนไขอะไรครับในขั้นต้นนะครับ
14: ครับผมเรามีโควต้าให้กับทางผู้พิการจำนวนเยอะไหมครับที่เราเตรียมไว้ในขณะนี้ครับผม
15: ต้องเรียนนี้ครับคุณท็อป N3 เนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนที่จะต้องมาแบ่งกันนะครับเพราะว่าตัวแทน N3 เนี่ยมันสามารถที่จะจัดสรรให้กับตัวแทนได้เลยเพียงแต่ว่าเราจะจัดสรรให้กี่รายเท่านั้นเองมันไม่เหมือน L6 ครับ
14: คุณ
15: ท็อปใช่เพราะ L6 เนี่ยจะต้องมีสลากเอาไว้จำนวนหนึ่งแล้วก็มาจัดสรรแต่อินอย่าง N3 เนี่ยมันไม่ได้มีจำนวนสลากเอาไว้นะครับ
14: ครับ
15: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีหลักก็จะต้องมีโควต้าเท่าไหร่นะคร
14: ับ ก็คือถ้าเบื้องต้นเนี่ยท่านผู้ฟังหรือท่านผู้พิการเนี่ยสนใจเนี่ยให้กรองกรอกข้อมูลเข้ามาก่อนได้เลยไม่ได้มีเพดานว่ารับกี่คนเดี๋ยวเราคัดกรองกันอีกทีนึงถูกต้องไหมครับ
15: ถูกต้องครับให้ท่านสมัครมาเลยเป็นโอกาสแล้วสมัครมาได้เลย
14: ครับผม
15: นะครับ
14: ครับครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายแล้วผ่านแล้วเนี่ยครับจะมีการอบรมให้กับสมาชิกที่มาเป็นตัวแทนจำหน่ายเนี่ยได้เข้าใจรายละเอียดในการจำหน่ายสลากด้วยไหมครับเพราะว่าทราบว่ามีทั้งจำหน่ายแบบเล่มแล้วก็จำหน่ายทั้งแบบดิจิทัลด้วยอย่างเงี้ยครับ
15: มีการอบรมแน่นอนครับคุณท็อปท่านผู้ฟังทุกครั้งเนี่ยเวลาที่เราทำสัญญาตัวแทนหรือว่าคัดเลือกตัวแทนนะครับไม่ว่าจะเป็นรายใหม่หรือรายเก่านะครับเราจะมีการอบรมนะครับให้ความรู้กับตัวแทนทุกครั้งนะครับก่อนที่จะมีการจำหน่ายถ้าเป็นรายใหม่เลยนะครับเราก็อบรมแบบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นตัวแทนอยู่แล้วทำสัญญานะครับเพื่อต่ออายุสัญญาปีต่อปีเราก็มีการอบรมเน้นย้ำเหมือนกันก็จะอบรมอีกแบบหนึ่งเพราะนั้นตอบได้เลยนะครับคุณท็อปว่าเราจะมีการอบรมให้ความรู้แนะนำนะครับในเรื่องของการใช้ระบบการเป็นตัวแทนรวมทั้งสิ่งที่ตัวแทนควรจะทำนะครับในเรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างนี้ด้วยอบรมหมดครับคุณท็อป
14: ครับที่ผ่านมาเนี่ยเคยมีผู้พิการที่มีความกังวลไหมครับว่าเอ้ยแล้วเกิดเราพิการแบบนี้สมัครไปเนี่ยเราจะต้องจำหน่ายสลากยังไงเรามีวิธีพูดให้เขาแบบคลายความกังวลหรือสามารถจำหน่ายสลากตามที่แบบว่าระบบเซตไว้อะไรแบบนี้ทำได้ไหมครับ
15: ได้ครับแน่นอนในขั้นต้นเนี่ยครับต้องเรียนอย่างนี้ครับคุณท็อปผู้ฟังด้วยนะครับสลาก N3 เนี่ยนะครับขั้นต้นเลยในตัวแทนเนี่ยไม่ต้องลงทุนนะครับหมายความว่าไม่ต้องลงทุนหมายถึงว่าถ้าเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยท่านสามารถที่จะขายสลาก N3 ได้โดยที่ท่านไม่ต้องเอาเงินมาจ่ายสำนักงานสลากก่อน
14: ครับ
15: ท่านสามารถเป็นตัวแทนไปขายได้ท่านขายได้เท่าไหร่ท่านรับเงินไปเท่านั้นประการแรกเลยคือ1ไม่ต้องลงทุน2เนี่ยในระบบเนี่ยเราออกแบบมานะครับสำหรับผู้พิการหรือผู้กลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะท่านไม่จำเป็นต้องมีโทรศัพท์มือถือเลยนะครับ พราะเราออกแบบมาเป็น QR code ของร้านค้าของตัวท่านนะครับเราจะมี QR code ร้านค้าให้กับตัวท่านนะครับท่านไปเจอผู้ซื้อท่านเอา QR code ให้กับผู้ซื้อสแกนนะครับผู้ซื้อสามารถเข้าไปในร้านค้าของตัวท่านได้เลยแล้วก็สามารถเลือกซื้อสลากได้เลยแต่ N3 เนี่ยบอกว่าไม่ได้มีเลขนะครับN3 ไม่ได้มีเลขเอาไว้ N3 เนี่ยคือผู้ซื้อเนี่ยสามารถเลือกเลขเองได้เลยคล้ายๆเหมือนอัตมิภาพผมขอใช้คำนี้แล้วกันเหมือนหวยใต้ดินนะครับ
14: ครับ
15: หวยใต้ดินคือสามารถเลือกเลขเองได้เลย3หลัก
14: นะครับครับผม
15: ใช่เพราะนั้นเนี่ยมันอำนวยความสะดวกกับผู้ขายและผู้ซื้อมากๆนะครับ
14: ครับเลือกเลขเองได้เลยอยากได้เลขอะไรก็ขอให้ซื้อกับตัวแทนจำหน่ายรายนั้นๆเท่านั้นเอง
15: ถูกต้องครับถูกต้อง
14: ครับ
15: ถูกต้องถ้าท่านได้รับเลือกเป็นตัวแทน N3 แล้วเนี่ยเราก็จะสร้าง QR code เป็นร้านค้าเฉพาะท่านเลยเฉพาะร้านของท่านเลยสแกน QR code ไปปุ๊บก็จะเขียนชื่อท่านชื่อนายกมีรูปด้วยแล้วก็สามารถที่จะซื้อสลากเลือกซื้อสลาก N3 ได้เลย
14: ครับตรวจสอบได้ด้วยนะครับ
15: ใช่ครับใช่ครับ
14: ทีนี้ครับขอถามเกี่ยวกับเรื่องรายได้ครับว่าการจำหน่ายสลาก N3 เนี่ยสามารถสร้างรายได้กับตัวแทนจำหน่ายยังไงบ้างการันตีรายได้ได้ไหมครับว่าเขาจะได้ประมาณเดือนละเท่าไหร่แล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการเนี่ยให้มีรายได้พอเลี้ยงชีพจากการจำหน่ายสลากได้ยังไงบ้างครับ
15: เรื่องนี้ครับคุณท็อปสลาก N3 1ใบเนี่ยนะครับผู้ซื้อซื้อ20บาทผู้ขายได้ทันทีเลย2บาทเพราะฉะนั้นในขั้นต้นเนี่ยนะครับถ้าเราให้งวดหนึ่งสมมติงวดหนึ่งให้โควต้าไป 2,000 ใบถ้าผู้ขายขายหมดเลยผู้ขายคนนั้นตัวแทนคนนั้นก็จะได้ 2,000 คูณ2ก็คือ 4,000 บาท
14: ครับ
15: ถ้าเดือนหนึ่งนะครับเพราะเดือนหนึ่งมี2งวด
14: คร
15: ับ ก็จะเป็น 4,000 บวก 4,000 ก็จะเป็น 8,000 บาท
14: คร
15: ับ อันนี้คือขั้นต้นแต่ว่าเรายังไม่ได้เคาะออกมาว่าท้ายสุดแล้วเนี่ยตัวแทนที่เป็นผู้พิการที่เราเปิดรับสมัครในครั้งเนี้ย
14: ครับ
15: เราจะให้งวดละกี่ใบนะครับแล้วก็จะเป็นรายได้เดือนหนึ่งเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็อยู่ในขั้นตอนที่จะพิจารณาต่อไปนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเข้ามาเป็นตัวแทนแล้วบอร์ดพิจารณาแล้วควรจะให้มีรายได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยสามารถที่จะเลี้ยงชีพได้นะครับคุณ
14: คร
15: ับ
14: เข้าใจแล้วครับความน่าสนใจคือไม่จำเป็นต้องลงทุนแล้วก็อยู่ที่ความสามารถของท่านว่าในแต่ละงวดท่านจะขายได้เท่าไหร่ตรงนี้ก็จะเป็นรายได้ให้กับท่านทันทีเลยในตอนที่จบแต่ละงวดไปนั่นเองนะครับ
15: ถูกต้องครับ
14: ครับเพราะฉะนั้นครับอยากจะให้ท่านผอ.ครับช่วยเชิญชวนครับผมว่าให้ท่านผู้พิการเนี่ยที่กำลังฟังอยู่ก็ดีเนี่ยมาสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายกันเพราะว่าหมดเขตก็จะสิ้นเดือนนี้แล้วครับผม
15: ใช่ครับก็เชิญชวนเลยนะครับผู้ฟังทุกท่านนะครับท่านที่เป็นผู้พิการทุกท่านเลยครั้งนี้เราเปิดโอกาสเปิดกว้างนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เราเปิดให้ผู้พิการทุกประเภทในประเภทนี้ทุกท่านมีสิทธิ์เข้ามาเป็นตัวแทนขายสลาก N3 ได้โดยในชั้นต้นเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขกติกาอะไรเลยท่านเพียงแต่เดินไปเจอผู้ซื้อหรือติดต่อกับผู้ซื้อได้ท่านก็จะขายได้ขึ้นอยู่กับความสามารถในการขายขึ้นอยู่กับความขยันของท่านเองถ้าท่านต้องการอาชีพนะครับแล้วไม่ต้องลงทุนที่สำคัญไม่ต้องลงทุนขายได้เท่าไหร่ได้เท่านั้นเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานสลากได้เลยนะครับ www.glo.or.th นะครับหรือว่าใน Google เนี่ยพิมพ์เลยว่าเว็บไซต์สำนักงานสลากมันก็จะขึ้นมากดคลิกเข้าไปคลิกไปปุ๊บเนี่ยเข้าหน้าหลักมันอยู่ที่หน้าหลักเลยนะครับอันเนี้ยคือถ้าผู้พิการทางสายตาเนี่ยแนะนำให้กับผู้ดูแลนะครับหรือญาติหรือพี่น้องในช่วยนิดหนึ่งนะครับเพราะมันอาจจะไม่ได้อำนวยสะดวกกับผู้ที่พิการทางสายตานะครับแต่ว่าอย่างไรก็ดีเนี่ยก็ให้ผู้ที่ดูแลหรือให้คนใกล้ชิดช่วยในการกรอกแค่นั้นเองหรือถ้าท่านทำไม่ได้ท่านมาที่สำนักงานสลากเดี๋ยวเราทำให้เดี๋ยวเราทำให
14: ้ก็เดินทางมาที่สำนักงานสลากกินแบ่งได้สำหรับท่านที่ไม่สะดวกที่จะกรอกผ่านเว็บหรืออาจจะรู้สึกว่าไปให้เจ้าหน้าที่แนะนำมาจะสะดวกกว่าก็ไปที่สำนักงานสลากได้เลย
15: ยินดีแต่ว่าเกรงใจบางท่านอยู่ไกลไงครับ ถ้าท่านอยู่ไกลท่านเข้าเว็บไซต์ท่านง่ายหรือให้คน
14: ที่รู้จักช่วยทำให
15: ้ใช่มันจะง่ายมากท่านไม่ต้องเดินมาแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ใกล้ๆอย่างเงี้ยก็สามารถเดินทางเข้ามาได
14: ้ครับแล้วก็เดี๋ยวพอสิ้นเดือนกันยายนก็จะประกาศผลอย่างเร็วที่สุดประมาณวันไหนครับผม
15: ว่าไม่เกินเดือนหนึ่งเพราะว่ามันจะมีขั้นตอนนิดหนึ่งเราจะต้องเข้ากระบวนการครับตรวจสอบว่าท่านเป็นผู้พิการจริงๆนะครับเสร็จแล้วเราก็นำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อที่จะอาจจะต้องเป็นการแรนดอมเพื่อที่จะจับลำดับนะครับถ้าสมมติบอร์ดบอกว่าเอ้ยให้หมดเลยก็ไม่ต้องจับลำดับแต่ถ้าบอร์ดบอกว่าค่อยๆทยอยเข้าอาจจะต้องมีการแรนดอมเพื่อจับลำดับแค่นั้นเองนะครับ
14: แล้วก็เดี๋ยวจะแจ้งท่านที่มีสิทธิ์ไปอีกทีนึง
15: ช่ครับ
14: ก็จะมีสกัดให้ QR code ให้นะครับ
15: ถูกต้องถูกต้องถูกต้องครับเราจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกันเลย
14: คร
15: ับ
14: ผมครับและนี่ก็คือรายละเอียดนะครับของท่านที่เม็ดอยากสมัครเป็นตัวแทนจำหน่ายสลากแบบ N3 นะครับถึงสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับท่านผู้พิการที่กำลังรับฟังอยู่ครับเป็นโอกาสสำคัญเลยครับผมเป็นรายได้ที่เรียกได้ว่าถ้าท่านเป็นตัวแทนแล้วเนี่ยแทบจะมาเปล่าๆเลยขึ้นอยู่กับโควต้าที่ท่านได้แต่ละเดือนแล้วท่านขายได้เท่าไหร่ก็สามารถเข้ามาช่วยจุนเจือครอบครัวได้แน่นอนไม่มากก็น้อยครับผมวันนี้นะครับขอขอบคุณท่านพันโทหนุนสรรสนาคมท่านผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่มาร่วมพูดคุยแล้วก็บอกถึงหลักเกณฑ์ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวก็คงมีท่านผู้พิการสมัครไปมากขึ้นนะครับจำนวนจะได้เพิ่มขึ้นแล้วก็เป็นการกระจายสิทธิ์ให้ทุกคนอย่างทั่วถึงนั่นเองครับผม
15: ขอบคุณครับยินดีครับขอบคุณนะครับ
14: ขอบคุณท่านครับวันนี้ขอลาไปก่อนละสวัสดีครับ
16: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02-5077555
2: ภาครัฐยกระดับคุมเข้ม Data Center เพื่อรับมือการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลที่ต้องขยายตัวอย่างยั่งยืนไม่กระทบชุมชนติดตามรับฟังจากช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นค่ะ
16: เคาะข่าวเล่าประเด็น
17: การเติบโตอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลส่งผลให้ธุรกิจศูนย์ข้อมูลหรือ Data Center ขยายตัวอย่างรวดเร็วในประเทศไทยอย่างไรก็ตามความกังวลด้านผลกระทบต่อชุมชนและทรัพยากรธรรมชาติทำให้ภาครัฐต้องยกระดับมาตรการควบคุมอย่างจริงจังผ่านคณะกรรมการ Data Center ทำหน้าที่บูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหลายกระทรวงข้อมูลจากนายดนุชาพิชยนันท์เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.เปิดเผยว่าปัจจุบัน Data Center มีโครงการที่เปิดให้บริการแล้ว35โครงการโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง49โครงการและอยู่ระหว่างการรอการพิจารณาหรือเอกชนแสดงความสนใจประมาณ117โครงการและจากข้อห่วงใยเรื่องการควบคุมมาตรฐานและตำแหน่งที่ตั้งโครงการที่เปิดให้บริการแล้วส่วนใหญ่เกือบทั้งหมดตั้งอยู่ในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมซึ่งมีเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ของนิคมอุตสาหกรรมกำกับดูแลความปลอดภัยและระบบสาธารณูปโภคอย่างเข้มงวดมีเพียงส่วนน้อยประมาณ 3-4 แห่งเท่านั้นที่เป็นศูนย์ข้อมูลขนาดเล็กของสถาบันการเงินพร้อมย้ำการออกมาตรการคุมเข้มจะช่วยแก้ไขปัญหาความกระจัดกระจายของข้อมูลเพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานและมั่นใจได้ว่าการลงทุน Data Center ในประเทศไทยนับจากนี้จะสร้างประโยชน์สูงสุดให้กับเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ
18: ต้องเรียนอีกก่อนนะครับว่าในเบื้องต้นเนี่ยเราคิดเอาไว้ว่าดูจากคู่มือของทาง BOI อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็ดูเรื่องของปริมาณขนาดของการใช้ไฟที่มันต้องมีการสำรองน้ำมันมาประกอบกันเนี่ยตอนแรกก็คิดว่าเส้นแบ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ2เมกะวัตต์ขึ้นไปเนี่ยอาจจะต้องมาดูว่าจะต้องเป็นธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมนะครับที่ประชุมก็มีการพูดคุยกันว่าจะต้องดูลึกกว่านั้นเพราะว่ามันจะมีเรื่องของสเกลของ Data Center เพราะนั้นอาจจะต้องดูรายละเอียดสักนิดหนึ่งว่าแต่ละไซส์เนี่ยมันมีไซส์ไหนยังไงแล้วดูเรื่องผลกระทบว่าเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยมา finalize อีกครั้งหนึ่งแต่เบื้องต้นก็ที่เสนอในที่ประชุมก็คือประมาณ2เมกะวัตต์ขึ้นไป
17: ด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงแผนปฏิบัติการตรวจสอบ Data Center ทุกแห่งในพื้นที่เพื่อจัดระเบียบและบังคับใช้กฎหมายหากตรวจพบการประกอบกิจการโดยไม่มีใบอนุญาตจะถูกดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด
19: มีความชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของนิยามการกำกับดูแลการเข้าหมวดของอุตสาหกรรมซึ่งทำให้มีผลดีในที่ทำให้ประชาชนมีความปลอดภัยแล้วก็มีความมั่นใจมากขึ้นองค์กรมอปัจจุบันมีขออนุญาตทั้งหมด6โครงการนะขนาดตั้งแต่9เมกะวัตต์ถึง23เมกะวัตต์อนุมัติเปิดดำเนินการไปแล้ว3โครงการตั้งแต่ปี65 66 67โครงการที่เปิดไปแล้วเนี่ยก็จะสำรวจอย่างเข้มข้นส่วน3โครงการที่ยังไม่ได้อนุมัติขั้นสุดท้ายก็ให้ชะลอแล้วก็ไปดูในส่วนที่เกี่ยวข้องให้เข้มข้นแล้วก็รอนโยบายจากทางคณะกรรมการ
17: สำหรับเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลไม่ใช่การขัดขวางการลงทุนทางเทคโนโลยีแต่เป็นการสร้างมาตรฐานใหม่ที่สมดุลการบังคับใช้กฎหมายที่มีอยู่อย่างจริงจังในปัจจุบันควบคู่กับการยกร่างกฎหมายและระเบียบใหม่จะช่วยให้ธุรกิจ Data Center ในประเทศไทยเติบโตได้อย่างยั่งยืนมั่นใจได้ว่าส่งผลดีต่อเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศไม่สร้างภาระหรือความเสี่ยงต่อความปลอดภัยและชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่นพศรแก้วคำรายงาน
2: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาเร่งเครื่องรับมือภัยซุปเปอร์เอลนิโญพร้อมออกมาตรการเข้มงดทำนาปรังสงวนน้ำอุปโภคบริโภคติดตามรับฟังได้จากรายงานพิเศษนี้ค่ะ
20: ประเทศไทยกำลังเผชิญบททดสอบทางสภาพภูมิอากาศครั้งสำคัญเมื่อกรมอุตุนิยมวิทยาและสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.เตือนภัยวิกฤตภัยแล้งที่อาจยกระดับสู่ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโญซึ่งรุนแรงที่สุดในรอบพันปีนายณัฐวุฒิดันดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าแม้ช่วงนี้จะมีฝนตกลงมาบ้างแต่สภาวะความแห้งแล้งสะสมทำให้ดินดูดซับน้ำไว้จนหมดและไม่มีน้ำไหลเข้าเขื่อนโดยเฉพาะพื้นที่ตอนกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่จังหวัดชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์และมหาสารคามที่เผชิญภัยแล้งซ้ำซากประกอบกับปริมาณน้ำในเขื่อนหลักภาคเหนือตอนบนเหลือเพียงร้อยละ60-70จึงขอความร่วมมือเกษตรกรนอกเขตชลประทานงดทำนาปรังเพื่อสงวนน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคข้ามปี
21: สิ่งที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษก็คือโซนที่อยู่นอกเขตชลประทานอาจจะต้องขอความร่วมมือทางเกษตรกรนะครับอาจจะต้องงดทำนาปรังนะครับที่จะต้องดูดน้ำจากน้ำใต้ดินอะไรพวกนี้นะครับเพื่อจะใช้ทางด้านนี้อยากจะให้ใช้น้ำใต้ดินที่มีอยู่จำกัดเนี่ยมาในเรื่องของการอุปโภคบริโภคเป็นหลักนะครับเพราะว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยทุกวันนี้เทคโนโลยีการขุดเจาะน้ำบาดาลก็มีเยอะมากกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ทุกชุมชนโดยเฉพาะพื้นที่ที่อยู่นอกเขตชลประทานนะครับถ้าทุกที่ดูดน้ำมาใช้เพื่อการเพาะปลูกขึ้นของนาปังอะไรพวกนี้เพิ่มเติมอะไรเงี้ยน้ำใต้ดินเราก็จะมีที่มีจำกัดอยู่แล้วเนี่ยก็จะไม่เพียงพอนะครับ
20: ด้านนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสทนช.ระบุเพิ่มเติมว่าแม้พายุฝนแบบเรนบอมบริเวณชายขอบประเทศจะช่วยเติมน้ำในเขื่อนสำคัญบางแห่งแต่ภาพรวมยังคงวิกฤตจากการก่อตัวของซูเปอร์เอลนิโญในเดือนกันยายนนี้เพื่อเป็นการรับมือเชิงรุกคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบกลางกว่า 6,000 ล้านบาทสำหรับขุดเจาะบ่อบาดาลและสร้างเขื่อนระยะยาวอาทิเขื่อนน้ำกิและเขื่อนน้ำกอนจังหวัดน่านพร้อมออกมาตรการเข้มงวดในลุ่มน้ำเจ้าพระยาโดยส่งเสริมการปลูกพืชใช้น้ำน้อยและตัดแต่งกิ่งผลเพื่อลดการขายน้ำ
22: เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทางรัฐบาลเองก็เร่งทำโดยเพราะการสร้างเขื่อนต่างๆต้องเรียนนะครับว่าเขื่อนเนี้ยนะครับก็จะเก็บน้ำที่มีมากไว้ในรูฝนคือเก็บน้ำข้ามปีได้เราเห็นได้ว่าเมื่อปี2008เรามีน้ำค่อนข้างเยอะนะครับปีนี้เราจะเจอแล้งหนักและแล้งมากนะครับในช่วงของตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงเดือนพฤษภาคมเนี้ยก็จะใช้น้ำที่เก็บไว้มากเพราะฉะนั้นเนี้ยการดำเนินการการสร้างเขื่อนในบางที่เนี้ยยังมีความจำเป็นไม่ว่าจะเป็นที่จันทบุรีหรือที่เชียงรายนะครับหรือที่บางที่หรือที่น่านเนี้ยที่เรากำลังสร้างเขื่อนน้ำกีดน้ำกอเนี่ยนะครับกรมชลประทานต้องกำลังเร่งรัดดำเนินการการมีน้ำที่จะสำรองเก็บไว้อย่างเงี้ยมันจะเป็นภูมิคุ้มกันทำให้ในช่วงแล้งที่เราประสบปัญหาไม่ว่าจะเป็นเอลนิโญอะไรต่างเนี่ยเราก็จะคลี่คลายลงหรือเบาบางลง
20: ท้ายที่สุดแล้วความสำเร็จในการรับมือภัยแล้งข้ามปีครั้งนี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับแผนงานของภาครัฐเพียงแต่ฝ่ายเดียวแต่หากต้องอาศัยความร่วมมืออย่างเคร่งครัดของเกษตรกรและประชาชนทุกภาคส่วนในการปรับตัวใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าเพื่อประคับประคองทรัพยากรน้ำอันจำกัดให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคและรักษารากฐานทางเศรษฐกิจเกษตรกรรมของประเทศให้ก้าวข้ามผ่านช่วงเวลาวิกฤตนี้ไปได้จนถึงฤดูฝนหน้าอย่างยั่งยืนนันทภาแสนตุ้มรายงาน
2: ประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมสูงวัยทำให้แรงงานข้ามชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญมากขึ้นสมาชิกวุฒิสภาจึงเสนอให้ทบทวนกฎระเบียบการเข้าถึงสิทธิ์อย่างเป็นธรรมปรับระบบแรงงานให้รองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรในอนาคตติดตามรับฟังรายละเอียดจากรายงานนี้ค่ะ
0: ประเทศไทยกำลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรครั้งสำคัญเมื่อเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์แรงงานไทยรุ่นใหม่มีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องแรงงานข้ามชาติเข้ามามีบทบาทสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจและตลาดแรงงานไทยทำให้เกิดข้อถกเถียงถึงการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ประกันสังคมและข้อกังวลว่าแรงงานข้ามชาติอาจใช้สิทธิบางประเภทเช่นกรณีคลอดบุตรมากกว่าแรงงานไทยคำถามสำคัญจึงอยู่ที่ว่าแรงงานข้ามชาติเป็นภาระของกองทุนประกันสังคมหรือแท้จริงแล้วมีส่วนช่วยพยุงระบบนายเทวฤทธิ์มณีฉายสมาชิกวุฒิสภาในฐานะกรรมาธิการและที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภามองว่าแรงงานข้ามชาติไม่ได้เป็นภาระต่อกองทุนประกันสังคมหากแต่เป็นกำลังสำคัญที่ช่วยพยุงกองทุนเพราะแรงงานข้ามชาติและนายจ้างต่างจ่ายเงินสมทบเข้าระบบเช่นเดียวกับแรงงานไทยการพิจารณาเฉพาะด้านการใช้สิทธิ์จึงอาจไม่สะท้อนภาพรวมของระบบทั้งหมดเพราะในอีกด้านหนึ่งแรงงานกลุ่มนี้ก็เป็นผู้ส่งเงินสมทบเข้าสู่กองทุนอย่างต่อเนื่อง
3: คนเหล่านี้คนที่เป็นกำลังแรงงานทั้งคนงานไทยคนงานข้ามชาติเนี่ยก็คือคนที่จ่ายเงินสมทบระบบประกันสังคมดังนั้นผมคิดว่าการเอาเข้ามาอยู่รวมกันอย่างเดิมเนี่ยนะครับแล้วก็เพิ่มสิทธิมากขึ้นหรือดึงดูดใจให้เขาเข้ามามากขึ้นอำนวยความสะดวกให้เขาเข้ามาได้มากขึ้นเนี่ยจะกลายเป็นปัจจัยในการสร้างความมั่นคงหรือว่าเป็นการเรียกว่าเขามาช่วยอุ้มระบบประกันสังคมในขณะที่ประชากรหรือคนไทยที่เป็นกำลังแรงงานเนี่ยลดลงเรื่อยๆนะครับ
0: นายเทวฤทธิ์ยังชี้ให้เห็นว่าแรงงานข้ามชาติจำนวนไม่น้อยเดินทางกลับประเทศต้นทางก่อนอายุครบ55ปีจึงไม่ได้อยู่รับสิทธิประโยชน์กรณีชราภาพในประเทศไทยเงินสมทบในส่วนดังกล่าวจึงมีส่วนช่วยสร้างสมดุลทางการเงินให้แก่กองทุนในระยะยาวพร้อมเสนอให้ภาครัฐทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาติโดยเฉพาะเงื่อนไขการเปลี่ยนนายจ้างที่กำหนดให้ต้องหานายจ้างใหม่ภายใน60วันซึ่งอาจกลายเป็นข้อจำกัดต่อการเข้าถึงสิทธิ์อย่างเป็นธรรม
3: อีกอันนึงก็คือชราภาพหรือว่าบำนาญนะครับซึ่งเราก็จะทราบกันว่าแรงงานข้ามชาติบางคนก็อาจจะมีคนที่มาอยู่ยาวหลายคนแต่หลายคนเนี่ยก็จะมาอยู่ไม่ได้ยาวนานมากนักนะครับพอกลับไปปุ๊บเนี่ยแต่ว่าสิทธิ์เนี้ยเขาต้องรอจนกระทั่งอายุ55ถึงจะมาขอใช้สิทธินี้ได้นะครับดังนั้นโดยข้อเท็จจริงเนี่ยเหล่านี้เขาเองเนี่ยใช้สิทธิเนี่ยบางประการเนี่ยน้อยกว่าแรงงานด้วยซ้ำไปดังนั้นผมคิดว่าเงื่อนไขที่จะดึงดูดเขาเข้ามาเนี่ยในทางตรงกันข้ามเนี่ยก็ควรจะอำนวยความสะดวกในการให้สิทธิเขาเหล่านั้น
0: โจทย์สำคัญด้านแรงงานข้ามชาติของไทยในวันนี้จึงเป็นการออกแบบระบบบริหารจัดการแรงงานให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรและเศรษฐกิจพัฒนาระบบที่เป็นธรรมส่งเสริมทักษะและใช้ประโยชน์จากแรงงานทุกกลุ่มอย่างเหมาะสมเพื่อความมั่นคงของตลาดแรงงานและกองทุนประกันสังคมในอนาคตหากภาครัฐไม่แก้ไขปัญหาเชิงโครงสร้างตลาดแรงงานอาจเผชิญทั้งภาวะขาดแคลนแรงงานในบางภาคส่วนและการตกงานเรื้อรังในบางกลุ่มได้ชาววิสาประทุมมารายงาน
4: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination ประเทศไทยหนึ่งในศูนย์กลางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่สำคัญของโลกและงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair คือเวทีที่สะท้อนศักยภาพของไทยพร้อมเชื่อมโยงผู้ประกอบการจากทั่วโลกเข้าสู่ตลาดอัญมณีและเครื่องประดับไทยในครั้งที่74นี้เตรียมพบกับผู้ประกอบการกว่า 1,300 บริษัทจากมากกว่า20ประเทศพร้อมสินค้าครบครันทั้งพลอยสีเพชรเครื่องประดับและธุรกิจที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำพร้อมสัมผัสไฮไลท์และกิจกรรมที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการเครื่องประดับกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจและสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ในแวดวงอัญมณีและเครื่องประดับพลาดไม่ได้งานบางกอกเชมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ครั้งที่74งานเดียวที่รวบรวมทุกมิติธุรกิจจิวเวลรี่ 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ลงทะเบียนเข้าชมงานฟรีที่ bkkgems.com จัดโดย DITP และร่วมจัดโดยIT
23: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
24: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองเผาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขึ้นตาโอดาเลือกาชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกระดูอาคาชอเจอกระดูเงเกนลาเอมาเอจิชนีอุ้มถาเอมิเนนึมาละเขมาเงเลชนยาเธอมิเนอาดูมาโยหานาลูอายอนเนื้อเกเนยอยอบอเนมาอีนออายอมาดูอาดูเนอหัวเอเนอุ้มขึ้นตาโอดาเลอมิเนนึมาเหนื่อยสาวเนหัวโจโจเรนยาอาดูมาโยหานาลูอายอนนึมาละเขยอจอนาลูเนื้อเกเนยอยอบอชอเนมางามาอาเขาโชเจอโยหานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์
2: สปสชงาเสียงแน่เยสีสีละเฮยยกานาลุเจตมามาบินนาลาเอวสิจอกากาบิเอเมเฮอะบัตทองยาเดอกาดูเฮลวยเมซามิอาบูซาพิเลอืสีละตาพอที่โกละเฮอามิอาปุขอละซาเลนยาเมซาโกเสียงแน่หนีหวงเกอมาทาเจเลนิละซาลัวยกานามาเลงนาโกนาเอเดอเฮอบาวานโกเชงาโกละตาเดอYoha yoha machobanya udu, talasmia na udu, nago lokumoji choyo udu, log es nago nadola udu, ho tiya kilo jeyo udu. Sinya jemona, sopo socho ti sum sum jamyo, sopo socho ket nung chiang mai, naga jamyo nga sum, nyi ye nga sum nga nga, payodam udu, naga ti ko jamyo jamyo, numa nago nalu udu, naga,ติซุมนี่ซุมยกว่านาลูกก็ดูไม่ได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายุอันนี้เดือดขยาวโฆษณาไกเออร์กะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเนอบีเคฮอมอนาแอออนลิญาเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮอนาอย่าซิมก้อนบีเออร์ดูอย่าล่างแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรเนอดูพ่ออีสันนี่กามาลาเน่กามังขะกาไก่กูญาเอ๋ยยูนิโอโฆษณาบีเกมอญาเล่หนึ่งมาอ้อนานากาเงี่ยเหลียวเน่เงี่ยชนยังอ้ายูนิโอนากาเอ๋ยสมบูรณ์นะคนนี้จะมีงาซุ่มมีสีโกจะมีกูเย่และงาดีใจที่โบนะคนนี้จะมีวูนี่มีเอ๋ยกูเย่งาสีวูและงายูนิโอ
5: ma zhe ge nya wo shi shai ni ya
6: obo da ja
7: obo chopper
6: ma song kha
7: kok wa
6: nyo song
7: o du tha ma
6: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
7: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัด

0: Olo ye nyo do cha byum jie ayi gne do de ga la ole ka tha pha ga do de ga la ola chobi ga le do de bi ga la ole nga ye nyo nyu ga ko ni tipu na ko ni ja se ye nya ga pa nga ne chilai fo ka ne ene la ko ni sum sum je sum pu e me lo sum pu pu lo ye nyo ni pu na je nga tipu je ra nga se ka no da ne ma ye nya na su ga pa cha ji ai su ne na ga to le ne lo nga nge de le a yo de sam nge nga de sa nge de le a tu mi ne nga nya ne nge yo do ta e a ji mi ne na nga ji a ni yo pa na ha le lo a ni yo na ha le na nga ne nge ma ya ga ji le a me pu ya de a bi pa ka mo na lo pu ya de ya le ya bi ga ji ma nge na Hong eba hoje tipo le paha tipo dola je ni amion ti yo jimana jange lo ti jibi paka le na bu le menu jo na bu mange cho mange cha jinga ne mange cha ti ani asu ma jo ngai ti ji aji paka le ko ni le ti ane bi paka jo na ti ana no to aji bi pak no le aji bi paka le tru aji thumi ne ho aje pakai la tulu aje menu mya ga jona lo na thia bi pakka mo nge thiam bi pakka mo na le ka ko dula mi ne le aga pa pakka le na ko ne aje pakka ko ni lo ye nyu le ko pakka ga le thi sa ya do ang ma ma ngi lo thi ne thia bi pakka nge thiam bi pakka mo me ko lo thi je dula je le pakka nge lo ye nyu thi ne nga ma te sa ma ya ga je thi ne nga ji ma si nya me ai su na nga ne nge la nga ji u la ne ne ani yu na to ma ge nya la pa te mi ne nga nya ne nge do on ta te mi ne pa ka lo ko e ga ko du le me to ni nga ne re ayo na ani ai su na nga ne pa ka le mi lo to ni nga nya ne nge bi do ma na ga ne ta na le ja ga ji le m tha ga le pa ne ma ya ni u ga pa na su mu lo du le me ya nya ti po na ale naga thul angai lo ye nyu naga ga ko de ame mya mya nga nyu khana lo ye nyu mi cha chi jo byon tha mye yo chona yo ale ya yo nga ye nya ti po na ko ni che ma ko jo le ni ya ko jo le ti po na ji han ni ya ko jo le ayo ma office ko lo chao tha ne ko lo jo nya nga ye nya yo ma gu kha ji na ga pu la to ba u tha ne lo ko lo ba u tha ne ni ya ga di ni ya nya nga jo ga tu me mya jo nga ye nya hna ko ni yo ha ma da jo ga thola nga je nya thola ne ayo ma de sa di ya lo du du ni jo nya nga ye nya to ko ni adi ma sa go nge sa go tu pula na ga ne thola me du tu ni du me ayo lo ya si nya nga na ko ni ti po na yo ma le aje le u pa ma lo du ne thola nga ye nya na adi ma thola nge ale ayo ma thola nge lo ye nyo di ma thu yana hanga yana ha no phenyu akhu jo mela le ngena de sa du tu ni di dule nga je no agu tu jo le nyu tu jo le he nyu ayo le gana nya le le ko ko mas da ole le ngelo malo na ma nga nga yo ha pa ma nga nga cho nga cho tu mi ne adi ma yo ha pa ma na ko ni sinya nga ne yo ha yo titi nge ko lo nge nge ni ga ko ja le no a cho ju lu ku le yana hanga ami adi ma akana ko dina ha ta na le ma pha ka bolo ami ko thula na bu ami ta do nge nga ro adi ma akha no chi me akha chi me se le no da yo ko no phe yo ko le ta na le ya na ha nga le ga u tha ne ayo ma bi yo le le lo na yo ha pha ma na ma yo le nga tu yo ji na di ma ne na ha de si nya ji nga na ko pa mi cha chi na yo le tha ne yo pha nga le phu ko ni na ha ne adi ma phu te so ne ayo lo kwa le ko lo ne bi e do bi e nya ma nya le lo mi cha chi de tu te na le lo hum tha me adi ma ko ni ya ya nga ya ya to mi ne ko e pha ma ma le thola nge le adi ma ya na ha ji no chi me ju ku le no mya ku le no no no phi no a nye mya ga le ko lo na ha ne bi nge la to mi ne thai de myo ja ja nga adi ma kha na ni ji do ni ji ja me le na ha nya me adi ma ji a kha do nge si le be ne nga ne wa ji ko lo thola nge lo nyu jo e a ji a kha do e pha si nya na adi ma pha yang pha yang le si to ni adi ma ne ajo lo ene nya le ajo ene ma bimyo ja le ene ma nga ji lo he ga ne ta na la tha ban ji na chan do le tu ga le pha ne ma ye nya ne chan do le ti po na lo tan dao le nga tan dao le thai mu ma jo ne a cho mu ne jo ne ทยเมืองยมจะเล่ารอยอยู่ถ้าไม่แน่ดิมาแบอนุญาตมาญาณดิมาคนนี้ก็จะมาญาจังให้ว่ารอก็จะจะคนนี้จีมาจีเลยบัวจีตันดาวนะคนนี้เฮจีจีญาเลยมาไอ้ทางอ่ะเฮจีจีชอบญาเลยรอน่ามาญาดูนะคนนี้อะไรมดูเนี่ยดูก็มาญาจีน่าเลยสดาพันเนี่ยดูข้างเธอดูก็มาญาจีอันนี้ก็มังอับบูก็กึตเลยมาญาจีเราตัดผมเสริมสวยเธอมาญาจีตัดดาวน่ะน่าลงอเธอมาญาจีลงอเนี่ยคือก็คือโคโรสงอีเลยและถ่ายพอนี่น่าก็นี่เทสซี่พูดละงอดึงอันเนี่ยโคโรแก้พูดละงอเธอมางอญาจีตัดดาวน่ะเราอย่างนี้ถึงไม่เนี่ยแล้วอายุมาหาสีเนี่ยเนี่ยยานเนี่ยจนน่าก็นี่นายจ้างเดินน่าก็นี่สุดาตีเล่งอะไรเนี่ยแม่มาตีเล่นน่ะอามือเนี่ยอาเสกเนี่ยตีเล่งอ่ะอาเป็นไงฮะปุ่นตีเล่นน่ะใจพัฒนาปุ่นน่ะคนนี้ขอเนี่ยอ๋อเล่งอ่ะที่หูเล่นน่ะก็เนี่ยแต่น่ะสุดาพัฒน์ตีก็อุ้ยน้ำเชื่อพัฒน์เจดเล่งอ่ะสิอุ้ยน่ะอามือเนี่ยอาเสกอ่ะรอใจมันน่ะนี่พัฒน์เนี่ยยานน่ะนายจ้างเลยแล้วนายจ้างน่ะบริดึงอ่ะรอบริดึงนี่ปุ่นพัฒน์เล่นน่ะคนงามมือเนี่ยนี่เสบ่าเล่งอ่ะถึงมีเนี่ยน่ะก็เนี่ยแต่น่ะคนนี้มาบีจานนี่ล่ะมาบีจานนี่สมหูเลยพับบีเอ็นเงาในจานเดือบบริเดือบโคลนเงาน่าตันดาวน่าคนนี้ตันดาวเลยพยาบิติงาเลยใบอนุญาตมาจานนี่โคลมจารีน่าล่ะอุปางาพันเงามือบาคนนี้น่าโคลพัดตีเนี่ยน่าอามีเสือมาจานมิล่ะอุปาเลยไทยมือมาบีจอนเนี่ยกระพุ่มกระเหมือนเนี่ยล่างอะไรอุปากระเพงก็สุดทันเลยงากระเพงก็เลยแต่น่าอยู่ห้าอยู่ห้ามืออยู่ห้าคุรุบิโอเล่เล่ลอยอย่างนี้น่าพระสปอกยาวกว่านี้และประเทศไทยมาบิลาอ้อและหนีขู่และคุรุพัทธิเนี่ยงาหุ่นเจ้าตัดดาวเดินน่าลอยอย่างนี้บริเดินน่ากว่านี้เสือเอลัวและยาเนี่ยงาน่าดีมากกว่านี้กะอีกะลากว่านี้ลอยอย่างนี้หุ่นเจ้ากะป้าและชูบีที่พูดเจ้าเสียอย่างนี้กะป้าเชลัยฟุกันเนี่ยบูดูฐานเนี่ยและเอเนอคนนี้ญี่ปุ่นน่ะก็เจอไงน่าโดยผามีและเจอไงอย่างเงี้ยโดยผามีน่ะคนนี้อันนั้นเช่นนี้เนี่ยเช่นงาคนนี้ไงอย่างเงี้ยคือสิ่งเราเช่นนี้เนี่ยเช่นงาคนนี้ที่ปุ่นและเจอไงเสียอย่างเงี้ยนั่นก็ไปไม่เท่าคนนี้เราอย่างเงี้ยอย่างนี้คนนี้และอาคาปุ่ยมีอะไรก็ไม่เท่าคนนี้ญี่ปุ่นน่ะที่ปุ่นน่ะคนนี้เจอแล้วและบอบดูรออย่างนี้ตัวคนนี้แล้วอยู่ห่างเด็กๆเล็กคนนี้นักการพูดอะไรช่างง่ายอย่างนี้ที่ก็ที่พูดนักคนนี้อุจเจกอย่างนี้จะทั้งคนเยอะเลยนับเบลก็จูเล่ดูก็เล่ก็ไม่รออย่างนี้ที่ไม่เนี่ยอันที่มานักการพูดอะไรช่างเจ้าไก่คนนี้รออย่างนี้โควิดแต่มันเงื่อนก็อาจจะทั้งเยอะคนนี้อยู่ห่างเนี่ยจะจืดเปลือกชมมาบีเปลือกเล่พายเลยอาชมคนนี้อยู่ห่างมาบีเยอะละพายเลยนักการก็ช่างเนี่ยอยู่ฮะอากาศเย็นกันแล้วเนี่ยพอแม่แม่เราคนนี้เราอย่างนี้อะไรยืดยาจังอ่ะน่าอยู่ฮะคุณลูกกับเพื่อนกันแล้วอย่าอะไรยืดยามาจังอ่ะถอยน่าดีมากคนนี้อันที่มาลาก็เป้าหนุ่มมาบินเย็นเลยนี่เราสระกือผู้ละจานผู้ละจานพลาสติกผู้ละอาชนเนี่ยก็เบียร์น่าจุดานเนี่ยก็เป้าอันที่มาดีมันยืดเทนี่เราอายุวันเนี่ยอันที่มาลามาจีบุ้มเย่หนุ่มผู้ละเอ้จุดานเนี่ยชิงอ่ะจุดานผู้ละเนี่ยชิงอ่ะอย่างเนี้ยน่าลาพูดอะไรบุญน่ะบ่อยู่คือคือเลยนี่เทียนนี่คุณอย่าจางงานเลยแล้วนักการพูดอะไรบิเทชั่งเจียูนิสโซลาฮิโอคนนี้อายังก่อนจีกระแม่ยันนี่ก็ไปเจอละน่าคนนี้แล้วเออเลยเสียเลยแล้วดูข้อองถ้าก้าพันเอ็มายันนี่ก็คนนี้ยูนิสโซลาฮิโอน่ะโยกันน่ะกลัวมายันนี่ว่าอย่างจานเนี่ยละอันเนี่ยหัวใจเว้ยคนเนี่ยละดึงกึ่งตัวละยันนี่นึกกันก็เนี่ยละอันเนี่ยนึกกันบินเนี่ยละโยกันน่ะกลัวมาบอกกูพอมาเอติดต่อพอมาเอเฟซบุ๊กพอมาเอพอดีอายุก็แม่เนี่ยง่ายอย่างเงี้ยแล้วกูไล่ก็แม่เนี่ยง่ายกันแต่น่ะแล้วเออเลยเสียแล้วของถ้ากับบินมาโยพนักกลัวมาอย่างเงี้ยดูทำไม
1: Yaha somla salung tumu doso kuya somla Gasa somla lombo ke doso lange ue Soko

구자 숨나 선우투무조소 미라시노뱅에 샤마미라 으르라레 비어서 내리오이

Mida si don benga, shamo mida ulu.

Gomalo no susa la mi.

0: 人道海岸会馆，拉尼亚为古木海岸，什么拉拉木拉嘞家务，拉罗尼巴木哎呀。
1: มงคลชีวิต38ประการตอนที่2การคบกัน
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันสภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วาระ2และวาระ3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
5: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
6: เร่งคู่ออนเร่งคู่ออน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
7: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
8: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
5: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
8: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
5: หยุดอย่า กดอย่าโอน
8: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
5: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
8: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
3: สภาผู้แทนราษฎรเตรียมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570วาระ2และ3วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหลังกรรมาธิการปรับลดงบประมาณกว่า 11,000 ล้านบาท
9: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9 นาฬิกาวันนี้มีวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570หลังคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาเสร็จแล้วโดยร่างงบประมาณปี2570มีกรอบวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทซึ่งคณะกรรมการวิสามัญมีมติปรับลดงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆรวมกว่า 11,162 ล้านบาทและนำงบประมาณบางส่วนไปยังงบกลางและกองทุนหมุนเวียนขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรวมถึงกระทรวงกลาโหมและกระทรวงมหาดไทยถูกปรับลดงบประมาณสำหรับการพิจารณาในวาระที่2สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจะพิจารณาเป็นรายมาตรารวมถึงคำแปรยติก่อนลงมติในวาระที่3เพื่อให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายทั้งฉบับหากผ่านความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรแล้วจะส่งต่อให้วุฒิสภาพิจารณาในวันที่10-11กันยายน2569ตามกรอบเวลาที่กำหนดไว้ทั้งนี้รัฐบาลวางกรอบให้กระบวนการจัดทำงบประมาณปี2570แล้วเสร็จและสามารถประกาศใช้ได้ทันวันที่1ตุลาคมนี้ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณใหม่วาสนาตระเกตรายงาน
3: สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือ N3 เปิดโอกาสให้ผู้พิการทุกประเภทเข้าถึงอาชีพเพื่อสร้างรายได้
9: พันโทหนุนสันสลาคมผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดเผยถึงเงื่อนไขการเปิดรับสมัครตัวแทนจำหน่ายสลากตัวเลข3หลักหรือ N3 ว่าสลากประเภทดังกล่าวไม่มีการจำกัดเพดานหรือจัดสรรโควต้าและไม่มีเงื่อนไขซับซ้อนในขั้นตอนการสมัครแต่คุณสมบัติของผู้สมัครต้องเป็นผู้พิการจริงทั้ง7ประเภทจุดเด่นของการจำหน่ายสลาก N3 ตัวแทนจำหน่ายไม่ต้องลงทุนนำเงินมาจ่ายให้สำนักงานสลากก่อนขายได้เท่าไหร่รับเงินส่วนต่างไปเท่านั้นเช่นตัวแทนจะได้รับส่วนแบ่ง2บาทต่อการขายสลาก1ใบในราคาขายใบละ20บาทหากได้รับการจัดสรรงวดละ 2,000 ใบและขายหมดจะได้รายได้งวดละ 4,000 บาทหรือประมาณ 8,000 บาทต่อเดือนและไม่จำเป็นต้องมีสมาร์ทโฟนสามารถใช้ระบบ QR Code ให้ผู้ซื้อใช้โทรศัพท์สแกนเพื่อเลือกตัวเลข3หลักได้เองตามต้องการนพศรแก้วคำรายงาน
3: กองร้อยป้องกันชายแดนที่7กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยจับกลุ่มลักลอบนำเข้าบุหรี่ไฟฟ้าชายแดนอำเภอตากใบมูลค่ากว่า 670,000 บาท
10: กองร้อยป้องกันชายแดนที่7กองบังคับการควบคุมสุริโยไทยจัดกำลังพลออกปฏิบัติภารกิจลาดตระเวนและรักษาความสงบเรียบร้อยตามแนวชายแดนไทยมาเลเซียในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเพื่อป้องกันการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบตามนโยบายตรึงเข้มพื้นที่ชายแดนระหว่างปฏิบัติการณบริเวณหาดเสด็จอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสชุดปฏิบัติการได้ตรวจพบชายต้องสงสัยกำลังลักลอบขนถ่ายพัสดุจากทางน้ำขึ้นสู่ฝั่งประเทศไทยเจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวเพื่อขอทำการเข้าตรวจค้นแต่ผู้ต้องสงสัยเพื่อเห็นเจ้าหน้าที่ได้ฉวยโอกาสอาศัยความมืดและความชำนาญในพื้นที่ทิ้งของกลางทั้งหมดไว้ริมหาดก่อนจะเร่งหลบหนีออกไปทางทะเลอย่างรวดเร็วจากการเข้าควบคุมพื้นที่และตรวจสอบพบของกลางเป็นบุหรี่ไฟฟ้าชนิดใช้แล้วทิ้งยี่ห้อมาโบรุ่น M-10K จำนวนที่ตรวจยึดรวม225กล่องคิดเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 2,250 ชิ้นมูลค่าความเสียหายประเมินมูลค่าทางเศรษฐกิจประมาณ675,000 บาทวิรพัฒน์เพชรสูตรสวทสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
3: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 10:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
4: ังหัวชื่นลัว
5: ยอชายอต้มมือลองเพียงเป็น
3: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6: ดื้อหยอกผักแก้หลอซาตึผัดโดผัดชิหลอซาบา
7: ที่วิจอบหยอกคอลุ
8: อาเชื่อเฮอทีเลเลโง
3: ประสานสืบคน

0: ไปยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
1: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็อ่อ
2: ดอปูแวปักญอพโฮเนเมบาสะสูออมมืออเลวิทยุกะลิลอก็จะแตะเวกีแมตตอนยาอีบอบบาเนบาคักเลนตาพิตามาตาพิออมมาออจะแตะกว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออจัสซิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053 276 068เมตเมบา092 246 8579เซทอบโบลอ

Non, de omichope dobuve murapati pupi romosko prado knata popakwa dota popakwa klu pa knyoko gano so votho chiang mai am tukatholwi kazan nyui chi khu kilohertz samnangan prachasampan ti 3 krom prachasampan tokolasadaya josapi no ve josapi smer chleum sri vong chai kelasa romosko เพลตลอดตัดเละวิทยุกลือหลอกกอดจะเตะเวกิมแม่แต่ตอนใหญ่อีหลอโลบาทโทรศัพท์ตัวด่วนตัวจุลอดซาดยาเซเจ0532760007เนาะวะแจเสื้อคีนุ้ยคือวะหวานนุ้ยเดอไม่มีเลยออนไลน์อะปูเฟซบุ๊กอะปูเมเกติ๊กต็อกอะปูเมเกเนอแฮไลค์แชร์แควลาตะกะตัวตัวด่วนตัวจุลอดซาดยาเซเนาะอุ้มไม่ชอบเลยดับปูแหวก็ปูก็ต่อแต่นิยายเจอก็แทกต่อผ่านเลอแต่ก็เจาะโอเดาอามีอาจะดิสโซเลอาเก็บลูกเก็บโผล่และติละดับปูแหวปราดโดกนาตาโพอากอและโชเลอาโตโคแต่คานินอมีวดาเลอบากก็คือปากอยดาสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลเนาะดิสโซเลปลามาเล็มาเก่าเลอหวยเนาะเดอเกออทอเฮแต่เชื่อก็ต่อเลิกปลาเลิกกี่ร้อยตัวเลิกเปรียบแบบก็ดับผู้พิการเนาะผู้พิการเลสมักดิโซเลอร์ชาวหวยเนาะดิโซเลอร์อะคอมโยเลอร์อะคุเน่นั่นต่ำมาเนี่ยหรอปลาเลิกกี่ร้อยตัวเลิกเปรียบแบบดิโซเลอร์ผู้พิการเนี่ยเนาะเลื่อนตากาโลบาชุลมีชุลสารเลิกชาวสลักกินแบ่งรัฐบาลก็ดับเลิกเลขสามตัวตาดับลอนยาเฮียควเลอร์ประชาวไปดาเลข3ตัวอะคอมยอดอะชาวเซอร์เพลือดคันนี่เนาะเซอร์เพลือมีเกคิปเพลือมีเกชุลมีชุลสารและคือกว่าในตลอดติดเราแชร์ซิเนาะเลออินเทอร์เน็ตอะปูเนี่ยเนาะแต่เชื่อก็ต่อแค่นี้เดี๋ยวว่าปลาพระเราตะก็จอดลี่ก็บัมมีปลาเลิกกี่ร้อยตัวเลือดเปรียบสุกกระเตอโอเดอร์ลี่โอเดอร์จะเนาะเนื้ออะเราชอบอะเวตคาร์เลอร์มันต้นโลบัตที่เราชนเนี่ยก็จัดจีบอะอาจจะดีซอลเลอร์ที่ดีสอนละผู้ขี่เลอประชาวไปด่าเลอปากกบัตรทื่อถอดโชว์ไปเจต้าเดินนิมรอปากกบัตรแลตู้เหนียวนั่นแลกดเนี่ยเลอธนาคารตาดีสอนเลอปากกบัตรดีสอนละผู้ขี่นิมไม่ชอบนั่นก็เจ็บบ่าโอชมอ่ะก็คนแลแลปีเนี่ยตาเดินกีเช่าก็เสียจากนี่ประชาอีกค่ะอาเตวดาประมาณเลอโทรศัพท์มือถือปุ่นชุลมีชุลสารตาวีเนื้อเช่าเนี่ยชี้อาชีพกันแหละเลือดสลักกินแดงรัฐบาลในก็เห็นหล่อนาดิสโซเลนอบาอักขวพอนในชื่ออะไรเสื้อเมื่อลุยเมื่อแต่ชื่อแสนนี้ชื่อคืนนี้ค่ะเนี่ยขอคอเดินเจกประเกิดเชิญอื่นนี่นาเลอธนาคารดิสโซเลนเนตตาเนาะมาซาเลนจะเลือแอปพลิเคชันอาปวนตาจะนี่อาคอมโยเลอร์เนื้อชาวตาติเลวีเราเจอและชุลมีชุลสาวีประเหตุเมื่อนากว่านก็ชาวในชื่ออาชีจารสิญาบาเนตตาเชิญต่อสิโลประเทศเรากว่าสลากกินแบ่งรัฐบาลเปิดถอดวิต้าเดอร์การเริ่มมาตาบาค้าขืดเลยปากแกว่นหนอกแกว่ขาตาเสร็จผ่าเอาเลือกคอมพิวเตอร์ปูในสีหยาบหนอเลือกปาร์กาอีอัมมิเลอร์นอกิเตอร์นอกิคีนอกิเซอร์อ๋อตาละปุขีละปุขีเตอร์ไหลเนี่ยชาวไปดันเน่อับเบปกันในเมื่อหนอเดลินนิดแน่ตะเบตะเบเนบาไปดาพอประเทศเรากันหนอเนบาเลอร์อักขวาพอในตะเบคิชีอ๋อปากแกชาวไปดันเนี่ยเบตะกษะเนาะอับเบตชีเดอร์คิปปอมอ่ะชาวเวด

ขวบพอคีปอดได้ปัชนนี่นะเลอนบันเชียปูเนาะมาซะเลนจะเขาก็มาละซอตละเนาะมาละดิเนเนาะแลชาอตันตึเมเลนชุลอนมินสาวิบันมิโอลิมอนชาอันตาเดดิซอลเลอร์ปะเมื่อและ QR code เนาะในชาวไซทบละเนาะตลอดเลยเปรียบภาพเพื่อประบีประบีตลอดอ่ะเนาะชาวเป็นหนีบกันแหละเดินหนีบกันนี้เนาะอีคาเดอร์เปอร์แฮบบะคือดับแวร์บักก็คือเลือดสลักกินแบ่งรัฐบาลอัตราพิตามาเนาะโอจัสซิกว่าตลอดตีลอดแช่นตาเนี่ยคือกว่าเลยอินเทอร์เน็ตอาปูเนอาโอเจเนาะปาริคายบัชชาปาเลือกแควโอดิซอลเลอร์กับชาวเซก็ชุลามีชุลาสาเซมีวดาปาเลือกกี่กอดเลือดเปรียบดิซอลเลอร์ผู้พิการซึบกัดเตอร์เนาะอันนี้คาเดอร์แฮเตคือดับแวร์เนาะก็ก็ได้โอเลอร์เวดอตคาดมีเวลาเริ่มพมเนาะเริ่มพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อาตากึจโจเนาะอีคาเนบาก็คือเริ่มปาเลกิก็ถึงเริ่มแปรบาอะคือจิเนาะมีเวลาเริ่มดีเริ่มเดินเริ่มหล่อปวนตาดิซอนเริ่มปุกิเนปาเลก็บาข้อกว่าแชร์ปาเลอากิก็ถึงเริ่มแปรบาชกปากก็เริ่มดิซอนชกเกนี่อย่างมาเจอละก็จะเสียบอากดาผู้พิการที่สลามาเจอเราก็จะเสบาเดออับปืออับแวอับโพอัลลีอากว่าช่วยเวดาคิลเดอร์แล้วหลอบุก็มือเชี่ยก็หาจากนี่เนาะแล้วปุกี้เนี่ยอันต้นนี่บ่าตันน้องมีบ่าเนาะที่สลเออปากอดาผู้ดูแลเล่นยาในปากอดาผู้ดูแลผู้พิการเนาะผู้ดูแลผู้พิการแต่คาเนเมเวดาเลต่อบาจุบึกคอนเลบาเนาะต่อบาจุบึกคอนเลบาตะเขาคอนในบอนในเลือดที่ก่อตามหลอดที่ก่อให้ปืนถอดกินละซอร์คาร์ดเนาะดิซอลเลอร์ปลาเลอร์บาซาดิซอลเลอร์กันแล้วแกอากอยดาเลอร์ช็อตต้นแรกปลามีปลาซาเลอร์ปลากอยดาต้นเมลเลอร์ผู้ดูแลบาอากอยดาเลอร์ผู้ช่วยเหลือเนาะกอยดาเลอร์ผู้ช่วยเหลือผู้พิการเนาะอีคาเนอาจุบึกคอนเลอุดเนาะดิซอลเลอร์บัชชาสิโลกันนี่กันนี่แกทอบปราเลอร์ปรากฏดาเลอร์ผู้ช่วยเหลือผู้พิการใครเนาะผู้ดูแลและผู้ช่วยเหลือเนี่ยเราชอบเราชอบผู้ดูแลใครเนี่ยต้นนี่บ่าตันนอนนี่บ่าเนาะบ้ากว่าแชร์ดิซอลเลอร์ปืนเลือดแวร์เลือดหมดเลือดปากคีเนาะแฮตโต้ก่อปราเลอร์กี่ก็ต้องเลือดตึบแกบ่าอุทธรณ์เลือดเลือดหล่อปวนตาบ้ากว่าแชร์อันหล่อดาเวเลอร์ปุ๊กบ่ากว่าแชร์เลือดที่ก่อตามหล่อพิการเลือดปืนเลือดยาเนาะอาเตวดาเกณฑ์หน้าที่เนาะหน้าที่อะคอมโยเลอันหลอดาเวนก็บากกว่าแชร์เนาะเดอร์เตนีบาตันนอมีบาบาชาส่วนเมียปลาปฏิวดาปลดล็อกเนาะปลดล็อกอะคอมโยเลอไออะออดถอเวดาเนาะออดถอเวดาตะเหตุอะเชิญก็ต่อเลยปลาเลอร์ก็บากกว่าแชร์ปักกี้ปลาก็ตื่นเลยแต่แปรบาทอโบทอโบก็ไม่เฉียวฮะก็ไม่เฉียวฮะและแต่เกตาจะคือเลยบ้ากว่าแชร์เกปาร์กานี่คีเนาะอันนี้เนี่ยโอ้หนักเกินเดินแล้วหลอดแล้วเผลอคอเนาะแล้วปืดแล้วแหวนหนักเกินแล้วหมดแล้วป่าหนักเกินเนี่ยอาเตวดาเลยดีเนาะประดุจทอตาพิตามาตะแคมีแล้วผู้ช่วยเหลือเนาะแต่เมย์ผู้ดูแลบอกผู้ช่วยเหลืออ่ะมีรถฉลองซะเนาะผู้ช่วยเหลือผู้พิการอีคาเนะก็เหนียวบาดจุบุขอแลตลาในตาบาเลตเสคอปอเนาะบาชาแต่เมย์เลยเนี่ยแลกเสก็การตาแต่เมย์บ่ะเนาะมีเวดาเลยก็บาเมย์ปลาเลยดิซอลเลกว่าแชร์ซุปกาเตอร์เนาะเดอร์ลินเน่ก็บัตรและอุโพเนาะอัตโต้คนนี้ก็บัตรและสมัครช่วยเนาะชอบเอกเตอร์เอกสารดิซอลเลนึกว่าแชร์ประพิการประกีประกอบตัวเลือดเปรียหรือการเนี่ยคีเนเมเวดาเล่นตากันหรออันนอกเกตเตอร์ก็ไก่ขอไข่ขอขวดที่สิญาบะเนาะขอดอลเลอร์แน่นข้อกว่าแชร์คีนเกเล่นตากันหรอเนาะข้อกว่าแชร์คีอเวเนตุจะมาเจอลาซาเดเซบาร์นั่นแบบข้อกว่าแชร์คีล็อตตีล็อตแชร์ซึ่งปาเตอร์โอเดลี่โอเดจ่าลินเน่สมัครวีต้าเนาะสมัครวีต้าบาอุปโคเนาะบาเลอุปโคบาค่าคือเลอคุณเนตากูบากูเซดิสโซเลอร์บากวาดเลพัฒนาสังคมเกอฮิลลอนนะเนาะอีคาเน่ประชาชนชมหมดเลยอัตโกเล่นเลยป่ะเนาะอุปโคนตากอนในชูซะเนาะกอนในชูซะเตะต่อปาเตอร์ดันเลอุปโคเดินแล้วบาชาบาเชอรี่บาเชอร์จ่าเจโอโควิต้าเนาะมือเดนีปลาไม่เหตุแควเล่นนาดกันเนในแกปลาดกันเลยเล่นอยู่เลยพัฒนาสังคมอาจิปูเดกว่าแชร์ปลาเลือกกี่ก้อนเลือดเปรียบคิดต้านเนโอเดก็บาเชอร์เดนลีปลาก้อนดันเลยรายงานก็บ้าอุเนาะอีกแค่นี้เมตาก้อนหนึ่งพิตามาตาเตนีเนเตนีเนนมาดิเลติจัลเลอาเกตตาพิตามาเลยปัดดูว่าปลาตาพิตามาแบบมาเลยล็อตตีล็อตแช่เหมาะอามาซาลินจ่าบาเชอร์ปรากฏดัลเลอร์หลักฐานเนาะตาติเลอร์อัมมุซิมุนอมึงอาพัตตีพื้น

พกนาตาชั่วโมงแต่คดีก็แค่ๆดอกเนตบาชั่วโมงดีนี่ว่าเนแลดอกกว่าแล้วจัสิกว่าตาลอตีลอเชเนาะตึเมนมาลอเตตลานมาลอเตคีลานมาลอเตตนีเนาะตาเลนเชิลีเชิจาเสริภาในมาเซกดันเนลอบาตบลดอนเนดิซอลเลตึเกลตากอตาเคเลบาตากีตาตลบาเชิลีเชิจาดาเสริภาในเนาะตึเมเลอากอแคบาลินเนปฏิวัติดันนี่จุบุคอลเลนตาบาเลอร์ทัศเสขบปอเนาะปฏิวัติดันนี่เนี่ยอีเนตาเชื่อต่อแค่นี้เนี่ยบาเลอร์สักก็ออทอวัติดันเนาะสักก็ออทอที่ซอลเลอร์เห็นเมื่อเลิกตาการเลิกกว่าเชื่อปลาปลาชมมิชกีแต่ไม่ชมมิชกีอ่ะวิสาจูเทล่าเลิกปลากีปลากอตเลิกเก็บอ่ะปลากีปลากอตเลิกเก็บอ่ะมีวัติดันเลิกผู้พิการเนาะผู้พิการเนาะดีแนวคนนี่เด้อและอดจะสิกว่าตลอดติดล็อตเชลเลอร์พอมอเซเนาะอีกคันเนี่ยอาเกตาก็จอดเลยชั่วโมงแล้วเก็บดูเก็บผลแล้วตื่นเลยปลาเลิกข้อกว่าแชร์ปักกี้ปากออาตื่นเลยตื่นเปล่าอาคีเนาะเลิบเลยเรื่องยาเนี่ยจะแตกกันเนาะเลิบเลยเรื่องยาเนี่ยเนื้อแก่ตาหมดตาปลาเมื่อกี้เนื้อแก่พ้นลีเมื่อกี้น้ำหมดน้ำปลาเมื่อกี้ก็ตื่นเลยตื่นเปล่าเมื่อกี้เนื้อพ้นลีเมื่อกี้ก็ตื่นเลยตื่นเปล่าน้ำมือกาพัตตีเมื่อแก่คนพิการเดินเนื้อก็บักกว่าแชร์คีตันนี่บาตันนอมีบาเนาะอาเกตาเวลน่าที่อาคอมอยู่เลยเนื้อก็บักมาเนาะเนื้อก็บักกว่าแชร์คีเนาะตาเลอร์เฮอุทอสก็ได้บักกว่าช่วยคีเนาะและชุดลมีชุดลศาสตร์ดิซอลเลอร์ก็แล้วเลือกปากก้อยดาผู้ช่วยเหลือผู้พิการในคาเนติสเซบะบาชาเคนิดบอนเน่ปรับปลดเตดาปลดล็อกเนาะปลดล็อกคอมโยเลอร์ออทอเฮตาเชิดต่อเลอร์เฮตาเชิดต่อเลอร์ปากเก็บปืกเก็บแหวดชุดลมีชุดลศาสตร์เซเนาะบาชาอัพเกรดเดียวเจเนาะเต็มเมเลอร์ให้หล่อนานย่อกะกี้บาทนึกก็จากก็บาคือเนตากุบากุเซดเนาะก็บามาพอแชร์ดิซอลเลอร์ปัดดูว่าประกาศเตจูเน็ตเล่นเนาะเนาะอีกคันใดแฮบบอบากือดับปูแวเนาะแล้วก็ดอลเลอร์ตาสูงมือซ้ำมือตาสวิตซาเชอร์ดอลเลอร์ซื้อบัตรนาน้องนิ้งอัตราสวีเนาะ

0: ก็เตอร์ลีนอตาสวีเลดอปูแวร์เฮกันนานนี่หรอตะโมเกสะเลก็เจอโคและกินอลตะกระจบบาคาคือเลคนละครึ่งพลัสเนาะอีคาดือดอปูแวร์เลซัวเมื่ออดิสอลเลปัดโดว่าปาอัตพิตามาโครงการเลก็ดาคนละครึ่งพลัสเล60 40ตะคันเนี่ยตาตะลันใหญ่เดอตาเชื่อต่อเลอกเตอร์ตะลาเนาะมาซาดิเลจะหลอดอปูแวร์เลอปุกิตากาเลนเดซัวเมื่อเดมาซาดิเลจะหลอดอเกจะตึกยะเนาะดิเลดิหลอดคอมเมนต์หรอเตกยาเสเจดอปูแวร์ปกว่าดอตาโพเคเนียกาคิเชียบเดเลติ๊กตอกกาปูเนซัวเมื่อเลคนละครึ่งพลัสโอกากาจะเนาะลินเนอามาซาดิเลดิจะเลนตาชโมสักนึบาซาเลอูดิซุเมญะปาเมอามาซาดิหลออับาเจอบัดนาเจียนอนซัวเมื่อเตามูเดคอมเมนต์เตกยาเสเจนอนไม่เมลเลยาเนี่ยจะซัวเมื่อเนี่ยบัดเจอดาพัดโดญาเดเปเปียตาแต่มีเกจากเกรัฐบาลมาเจอปาคือชีเปอร์เซ็นต์นอนปกจากที่เราไปเจตาบาลเลลุยชีเปอร์เซ็นต์อ่ะกว่าเล็กกว่าเกตาเสถียรอาเกอูพลูโจเนี่ยนอนเนอูพลูโจเนี่ยปะซัวเมื่อหลุดเจียนตาเลเปเปียออกไปออดาเนี่ยจะการเราไปดาพัดโดญาบัชาอาเกตามีหมอลล่ะไม่มีเลยพลูโจรคาเนเนาะมาพักก่อนยาจีเกตาพิตามาเลยประกอบดักกระตุ้นเศรษฐกิจเนาะดิโซเลชอเช่เห็นเมื่อเลยปราจิโพคอโพเนาะนี่เปรี้ยวออกไปออดาโกรธเจียนตาจีเววอเวดาเกตเจจันเนเนาะบัชาปราเลตเนซัวเมื่อคนละครึ่งพลัสอันเนียมูเนเดอาริเกเลก็เมื่อเลยบัตรประชารัฐเนาะบัตรประชาราเดอร์เนบัตรจ่าขอตาตะลันใหญ่อินเนบัตรเมอร์เนาะเนบัตรเมอร์เลอร์อักเตอร์ตะลาเจเนาะบาก็ออยดันเลลิกะตอรบาเจบาบัตรประชาราจะอัตลอชอมอัตาเนที่คอเดลเบื่อไว้ดาตะเมอร์พอที่คอเดช่วยสิเนาะบาชาไม่เมเลอร์ไม่เมเลอร์เปมเมอร์ที่ซอลคนละครึ่งพลัสเนเดอร์เปมเมอร์ตะนีปะเฮลอว่าปัดดูบกาเจเนตะบาเลคิปอเนาะปะกะจัดทื่อดอไปเจเดนอนอตึปออัมเลนอมาซาเลเนจาอะอีกาเตเวดาดิหลอเตดาลาเมอออันตะเลบัจเจดาพาโดใหญ่เตเวดาจอวีระไกเตเวดาช่วยได้เยอะครับอยากให้รัฐบาลสารต่อครับคนละครึ่งพลัสอันอัสิญาเวจอไปเตเลปาญอกวนะเกบาลออัตอัตตักดิซอเลปโคบันนันตาอันนาฮูตากะโตดิซออีอัสิญาเวดาเลปากเวลาตากะโตดิซอบาลบลอเลตึเลเลตื้อเลยปัดดูว่าการเลือกรัฐบาลเจาะเนาะอีกาธนพรเนาะธนพรเตเวดาดีช่วยค่าใช้ใจ่ายเยอะค่ะเตเวดาดีนี่อยากให้มีต่อเนาะอาร์กิลเลยประกาศเตเวดาตามุมเมอร์ซาเลอร์อาอูดิเนาะเดออับบัตเจดาสุประกาศเตอบัชาดืออาตุลตีจะบอกบัตุบาปาเมคเวดาระราปาเมบาสุบาซาอาอาปาเรียกร้องจะเนาะปาสิโพคาโพเรียกร้องไม่ดาเมรารานีที่บันต่ออาอุดซีดิเจาะเนาะดินาโคเนเดเนื้อจิบดูจิบโคเกเลอรัฐบาลแล้วหนึ่งก็จากเฟซบุ๊กดันแน่แล้วหนึ่งก็จากตาเนาะเฟซบุ๊กส่วนตัวนั้นตีรอที่โซเลจิบดูจิบโคเกรัฐบาลเลอตาคันเนบัจเจรพัดโดญาเดสุญญาปากเกอุดิเน่จานี่เนาะปากเกลอไม่ดาอากาตื้อเมเลปากเกตาโคตนาทีไม่ดาตาเนอัตบันต่ออามาไม่ดาซีดิเจาะเนาะอีกาเตไม่ดาขอเพิ่มวงเงินวันละ500คืออะไรปะเห็นเหล่านั้นที่นี่คิดปอลูบาแซปอออีคาดืออีคาปะเตเลอร์ปะเตเลอร์จะหล่อจดเตะกว่าเตเวดาเลอร์คนไม่รู้จักพอกะเนาะเตเวดาเลอร์ปะเห็นเหล่านั้นนี่แหละลูบาอ่านเนาะนี่เนาะเดอะบัชาเกวลาสิตากะโตเสรีภัยมีเวดาเลอร์ปะกลสิทธิและเสรีภาพดิซอเลอร์อันเควโอเนาะเนเตลโคโลเกดันตาเซบาบลาเตลโคโลเกดันอันนี้สุกาเตโอจิเดเนาะกว่าเล่นไม่จิบจิบโคเลจิบเกระปะเตลจิบเกระเลปัดโดว่าปะเนี่ยอัตถิเวดันเนี่ยแต่ปัดโดว่าปะจะรัฐบาลจะอะเควโอเนี่ยดิซอโคซาพัดโดเนี่ยดิซอลาเควโอเลกึกแกลเกลตโลเลเจเนอะพอขาดหลุพอขาดเจพัดโดมอเกลวดาเนี่ยเควหมอดินาโคนี่ภาษีโพคอโพมิโลบาดาแต่มีเกลือจากเกลือสกอตตากระตัวอันตาอันตุลูกมาบ่เนาะจิบเกลือตุบ่าวเพลบ่เนาะแต่ละตัดคะแนนเกลือเกลืออุดดีแล้วคะแนนภาษีโพคอโพเมื่อบัจเจตพาราญาเดนึกแบบมาเลเนจ่าคนหนูบ่าวจีเนาะอุเพลก็สวยจ้ะนี่เนาะไม่เป็นเลือดแต่ไม่ยาจิบเกลือจ้ะนี่แบบมาเลเนจ่าเนาะเฮ้เต้คือดับเบิลมือกับพัตตี พื้พีก็กะเนาะเลือแต่ลาดเมื่อที่สอนเรื่องบัตรประชาราษฎร์ก็เตอะแต่ลาใหญ่เจขอก้อนในบ้านเนี่ยเอออาอุดิตคาเดียวดับปุ๋ยตากาเลตเนี่ยแหละเกลดีเนี่ยมีเนื้อสาบที่สอนลาปุ๋ยเนื้อชุลมีชุลสาเลือประกอบบัตรประชาราษฎร์คะแนนตาเนี่ยเลยวะแหละเกลกิตาติเลวิตาเชื้อต่ออุดิแค่เนี่ยเดินและเซรหรือละมาจ่าตาเชื้อต่อแฮบุทอบุทอเลียวดับปุ๋ยป้าเหตุตาเชื้อต่อตีลาเล่นลัดหรือแต่ลาใหญ่หรอเนาะก็ควรในตอนนี้ตาแค่คนลาปักก็บาดซัวเมื่อกี้เราเริ่มบัตรประชาราษฎร์ลิเนาะบาดเมื่อกี้เลยอาเกย์เราเริ่มตลาดเสื้อปอกคันนี้เนาะดีแนวคนนี้เด้อตากาเลตินิดเล็กเล็ดมีสารเสพติดผ่านนี่เล็ดเล็ดเล็ดเนาะเล็กเล็ดก็จืดตาเชื่อก็ต่อนี่นี่เล็ดเล็ดออกมาเนาะอ่ะจิบหรือจิบโคดับปูแวมือกาพัตตีพื้นพีก็การเลอแฮเกลอซาสกอเดปาตินิญาอีพี่อยู่ช่องอะไรครับเตเวดาโอ้ที่ช่องหอยเนาะเนาะจะเตะดันเลวิทยุอาปูเนาะเลเรดิโออาปูเลสวทเชียงใหม่ AM ตัวก็โทรวิกาญนี้ชื่อคือกิโลเฮิรตซ์ AM 1476กิโลเฮิรตซ์เนาะอสอดเซถอดเลวิทยุปูเจก็ขอดันเลออนไลน์อาปูเนี่ยให้กว่าดอเซเจก็มือนี้เนาะแต่เชื่อก็ต่อมือก็คอควินารีให้ตัวกอลซาเนาะตีเลือนนารีตะชีมือฮาโลปาเดคุนารีตีเลือนนุยนารียาในปากกอยาเลฟดีเจเสมอเนาะเวจอสปิมีนอกก่อนแล้วเสมอเฉลิมสิริวงชัยรอคอดินียาจะเกิดเตดับไปลอมีวดาแล้วจะก็บาดแผลกิดอลเลตัสกิดิสอลเลดอปูแวร์เกิดกนาเกิดชอดเดนอกก็เดินหรือโพธาพวนตาเกิดเลวดาตาตือตาเชื่อต่อเลือกให้เกิดโตก่อนเราสั่นเลือกแค่มาฮาร์ดเนาะจะเกิดโตก่อนดอปูแวร์ซีโซโดดิปืบพอมลาเดโตชัวอะโชเกะเนาะโชเกะดินาโคเนจะเกิดให้โตก่อนดอปูแวร์แค่มาฮาตาบลูเนาะตาบลูก็กะ
1: มาแต่เลิกก็ชอได้

마저니에오레자라냐이네코네네

ಬಲೂತಿ

la la ma tu no e ho chosen.

レミモトミハモスヌギチャヌノエ

是龙公一家他是拉列姆哈卡

Oh,

0: ก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
1: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
1: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่า กดอย่าโอน
1: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
1: รู้ทันมิจฉาชีพ
2: ป้องกันเงินของคุณ
3: รัฐบาลเตรียมโอนเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทให้ผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านรอบแรกกว่า 15,200 ครัวเรือนเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้ร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569โดยกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยนั้นสำหรับจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนวงเงินกว่า136ล้านบาทโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนและธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้8กันยายนระหว่างเวลา 2:00 น.ถึง 6:00 น.ทั้งนี้หลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนประชาชนที่ประสบอุทกภัยที่ยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบโดยย้ำผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านที่มีสิทธิ์ได้รับเงินรอบแรกขอให้ตรวจสอบบัญชีหรือพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประชาชนเพื่อเตรียมรับเงิน 9,000 บาทในวันพรุ่งนี้ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเตือนประชาชนระวังฝนตกหนักถึงหนักมากจนถึงวันที่12กันยายนนี
4: ้นางจอมขวัญสักกมาศผู้อำนวยการศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเปิดเผยว่าในช่วงวันที่8ถึง12กันยายน2569ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางหลังจากนั้นวันที่12กันยายนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้กรกฎภูมิสวท.อุบลราชธานีรายงาน
3: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญยืนยันสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้แต่เฝ้าระวังพื้นที่ติดลำเซบกและลำเซบายที่อาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันได้
5: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับ ับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเดืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากทั้งนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวท.อำนาจเจริญรายงาน
3: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
4: ังหัวชื่นลัว
5: ยอชายอดอมมือลองเพียงเป็น
3: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิ์และศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
6: ดื้อหยอกผักแก้หล่อซะตะผัดดกผัดชิหล่อซะบา
7: ที่วิจารวิออกคอลุก
8: อาเชื่อที่เลี้ยเลี้ยงโง่
3: ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
9: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้

0: เมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวหนึ่งนะคะหรือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิ์ต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
1: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเองสาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
3: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก็
4: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้โดยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
5: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: 순간.
1: มือสูงค่ะมือสูงพี่น้องผู้ยินถ่อมเสียงใต้ตาห้างเสียงกูก็กูเกิลค่ะชุบกันตีเนอร์ตอนการห้องปล่อยเสียงสบทเก้งใหม่ AM 147เกลเฮิร์สฐานฐานหน้ากอกับสืบข่าวที่3กรมประชาสัมพันธ์อยู่เป็นอุ้ยก่ออุ้ยเซพี่น้องเขาข่าวยาม10มองถึง11มองกลางไหนกลางคำอยู่จอมขาวโมขาวนุ้นในค่ะตอนดาวันเหมือนในก็ชุบกันวันจันทร์ที่7เลือนทนเก่า2เหงปลายเศร้า6ปีใต้2เหง1ปากปลายเศร้าปีก็จันทร์ในเหง3ปากปลาย88คู่ถึงมาเลือนเก่าลวง10คำในวันเมื่อไนอยู่จอมกันเสก็ได้เป็นวันจันทร์มันก็ว่าวันจันทร์ในก็ไปขั้นลงขั้นลางก่อมหูในค่ะใกล้ๆเป็นไรอยู่ในค่ะนะก็คือซึ่งคือกอลีในนั่นค่ะเพราะว่าเฮาค่ะมีลองตั้งลูกจื่นขึ้นมาขึงปองให้สร้างหน้าการนั้นเฮาค่ะมีไว้นั่นพอเฮาค่ะมาลงมือเฮ็ดมันก็ได้เย่ากว่านะคะเป็นคักเป็นตอนกว่าก็ปันแห้งเจอพี่น้องเฮาเขากูก็กูก้นตั้งหมดตั้งเซงว่าจังหนังไหนค่ะก็ยังพองตะเหลวนั่นใครฝากบันพี่น้องเขาเตกว่าจอมเสียนตาสายตั้งตีไหลจอมตาเผยสันร้อยตั้งปอดของจึงไทยหลายตีมันแต่มีเป็นข้าวฝนก็แต่จางให้ลินหยดลินกลนลินปังจางให้ได้ตัวไม่ล่มติ่งจอมเสียนตาสายตั้งจึงไหนค่ะออปิโนเขาค่ะเมื่อหนังตั้งกว่าเสียนตั้งลอยสุเทพเนี่ยเสาไฟฟ้าล่มกำตัวไม่ล่มก็มาลิ้นกวนมาอิดอัดเดี๋ยวจะในค่ะเนาะกับนั้นมือข้าวย้ำสามมองไปสามสิบมันเด็ดนั่นเป็นก็เลยหับแจงไว้มือว่าค่ะเนาะก็ว่าเสียนตั้งวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะกว่าดังพระตำหนักผู้พิงราชนิเวศนั่นเนี่ยก็เป็นก็หิมตังเขาหงเฮนสังวานวิทยานั่นก็จะมีเสาไฟล่มติ๋งจอมเซนตาใส่ตั้งก็ให้เจ้าหน้าที่เขาเมมาอ่อนกันคึงปองให้สร้างกว่าเที่ยงเจ้าหนังในค่ะพี่น้องเขาค่ะเนี่ยก็เดี๋ยวเลยว่าเป็นลองเพศภาวะอันที่เขาค่ะอําจังหัวบันเตเกิดขึ้นมาหมื่นละในนั้นค่ะชมด้วยข่าวเงาฟิงฟ้าหรอสีข่าวเงาฝนล่มกันอิดอ่อนนึงค่ะเปิ้นล้ำคาดไว้ในคณะว่าได้โซกาวงวังในในนั้นค่ะพี่น้องเขาบางตีก็ติมีฝนตกลงมาน้ำบางตีก็ตีอําตกน้ำก็การซึ่งหือกอลีตั้งปอดของจึงไทยเหมือนหนังตั้งเจดอนเก่งไฮน่านเมืองตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ในฝนได้ตกน้ำโหปักมัน 60% ในปื้นติในนั้นค่ะกับนั้นพี่น้องเขาก็หลู่ไหลฟังกันไว้ในนั้นข่าวต่อพอถึงวันที่12นั้นซ้ำ6 7 8 9 10 11 12ฝนได้ตกน้ำหลายๆองตีเหมือนกันฝนได้ตกน้ำมาโหปักมันใน 80% ในปื้นติในนั้นค่ะโยกก็จะซื้ออันอยู่จอมน้ำปังลายนี่ก็หลู่ไหลฟังกันไว้จอมนั้นขนาดน้ำปังลายที่จังขึ้นสูง1ถึง2เมตรเพราะเป็นน้ำปังลายตั้งอันดามันที่ขึ้นสูง2ถึง3เมตรนะคะน้ำปังลายนะมันที่สูงขึ้นมาเพิ่มนุนสูงขึ้นมานั่นค่ะนะเนาะก้วยกาบ่อยู่ตั้งป้อนของจึงไทยจอมอยู่ตั้งจอมเพลสันลอยก็หลู่เลยฟังไว้น้ำน้ำทมนี่ค่ะน้ำป่าไหลหลากจำเจ้าในค่ะน้ำล้วนฟังว่าจำเจ้าในค่ะเนาะก็หลู่เลยฟังกันไว้จอมกับนั้นเจ้าให้เจ้าสวนเจ้าหน้าเขานั่นเนี่ยก็หลู่เลยหางเฮนหมักเขาเต้านำดูล้อมด้วยถึงหนังหือปอดีอ่ำมีลองลู่ซุ้มน้ำอ่ำเนาน้ำนี่นั่นค่ะเยาะก็อาจารย์จืออันเลี้ยงไว้ตัวสัตว์จำจะได้ก็หลูเลยเฮ็ดปันองตีเขาให้มันแคมแลบนั่นขนาดนอนยากอตีหลอดผลเฮือนเย่เขาขาดหลูเลยดูหลอมด้วยถึงลองงวดใส่เซียนใส่กูมีแมงกลงอแมงจะล่างหว่างูอ่ะจำจะได้เขามาป่ายนำไปเขามาก็ฝากฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะนี่ก็เป็นลองลามขัดลองฟิงฟ้าละสิยากอลองเพศจำตัวอันบรรจังเกิดขึ้นมาไรเขาก็หลูเลยฟังกันไว้จังหนังไหนค่ะนี่ก็เป็นลองหนึ่งค่ะเนาะยากอเลือเซนนั่นในค่ะผ่ายตั้งยูแอนเขานั่นฝ่ายตั้ง UN เขานั่นเป็นก็หมอกลาดปืนผ่าไว้ในคณะปอมเมปีๆน้องๆเขาเขาว่าซึ่งหือหลาในเปิ้นก็ลาดไว้ว่ายังพองตะเหลียวในนั้นค่ะจึงเบิ่งลุมฝากเปิ้นลาดไว้ในนั้นค่ะเนาะว่ารายงานที UN เขาเปิ้นก็ฝากฟังไว้ปันว่าลุมฝ้าเขาขาในมันติดหลุดไม่เพิ่มเตอร์เทียงมาเย้าในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะในเขาตั้งหลายปีตั้งนานในกุ้ยในนั่นค่ะมันก็เตถึงข้าวดีว่ามันเหลือดๆใหม่ๆบางทีก็อ่ำถูกหรือไรเป็นเพสภาวะก็เป็นบางทีอ่ำถูกหรือไรเป็นเหลือดๆใหม่ๆก็เป็นเดี๋ยวเสียมเจ้าหนังไหนค่ะกอบนั้นลงตั้งเจ้าในย้อนเปรว่าหรือไรลดย่อมการปล่อยก๊าซไหนค่ะมันห้องว่าก๊าซเรือนกระจกในนั้นค่ะเนาะย่อก็เทคโนโลยีหรือไรจุงจันเอา CDR อันเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นั่นไหนค่ะให้มาเปลี่ยนเป็นแทงต่างรองนั่นคือลุมฟ้าเขาค่ะเพราะได้อําเลิศไม่นําเลยเซในแทงกับนั้นในอนาคตตั้งนาเฮาค่ะนั่นเนี่ยค่ะเตมีลองลู่ซุ้มเนี่ยค่ะโคของน้ําลินหินผาตั้งนําตั้งหลายบางตีลอยลงก็จังกลเป็นลอยไผ่ลงก็ได้จังเป็นแทงต่างรองเตจังแตกย่าย นี่ค่ะร้อยน้ําแข็งในก็ติตั้งเจิมกว่าไรเยอะกว่าที่ให้ได้น้ําอื่นน้ําทุ่มน้ําน้องมาก็จังเปลี่ยนไรอันนี้เฮาขาหลู่ไรฮับผู้ไว้ยอะก็หลู่ไรฟังกันไว้ในนั้นค่ะลงตั้งเจอในในนั้นค่ะเนาะนี่ก็ออกมาฝากตัวทุกถึงกันว่าลุงฟ้าเฮาค่ะในมันติดหลืดๆใหม่ๆมานําตื้อหรือสิเก่าเต้ๆว่าๆว่าซึ่งหนังในค่ะนี่ก็ออกมาฝากตัวจู่ถึงป่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขาให้เล่นยินถ่อมจํากันซึ่งหนังในค่ะอ้อมาถ่อมด้วยข่าวเงาเชียงอันนึงในค่ะข่าวเงาดังเมืองลานาตีกุ้มกับหมายสีนั่นค่ะเนาะข่าวดังเมของเขาเตรียมไม่วันมีนางยิงก่อนหนึ่งตกตายเหนือห้านเคทีวีลานมนเกี่ยวในกลางเมืองเวงเมืองลาเมืองไต้ปอดออกคงนั่นเลยค่ะเมื่อวันที่5เหลือนชนเก่า2แห่งไปสะหกย่ามกลางคำ10มองไปนางยิงก่อนหนึ่งลูกจันเหนือสูงสุดตกมาใส่เหนือห้องหอลานมนเกี่ยวอันชื่อห้องว่าจองยิงสปอร์ตซิตี้ไนท์คลับเคทีวีกลางเวงเมืองลาเนี่ยค่ะอ๋อนาลินกุ้มกับซึกเมืองลาแอนดีเอเมืองใต้ปอดออกนั่นสายข่าวก็ฮู้หันจ้อมลาตีสื่อเมของเขานั่นว่าไล่ฮู้ว่าคาตัวตายในนั่นค่ะเนาะเจอยานำเซในนั่นค่ะพิษกันตั้งจู่อันเป็นเคเยาเวียนตกกว่าเสียงอสักสายใจย่ำเหลวได้ก็ตึกกดทัดไว้ด้วยแทงอยู่ว่าก้นอันตายนั่นจ่องกล้าขายลงยาเมากำอ่ำขายห้าเจมเจอในแทงอยู่ดีเจ้าหน้าตีตึกกดทัดการตายนั่นเสกดทัดป้าตั้งตัวนั่งยิงนั่นแทงก็นั่นไว้แทงอยู่เจ้าหนังในค่ะในก็ได้เป็นการเกี่ยวกับไปลองคาแหมตัวเจ้าเก่าเลยลองตั้งเฮ็ดให้ตัวเจ้าเก่านั่นค่ะเนาะคาตัวเจ้าเก่าตายเวียนตกตึกจนห่านหนุ่มลงมาจังไหนในนั่นค่ะก็นั้นย่ำพ่องแต่เหลียวยาเมากับมันเข้ามานำเหลืองเนี่ยในค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะมันเป็นเข้ามานำเหลืองเนี่ยในค่ะเนาะเยาก็มีพอดเคยานำอันนำแข็งยาเคยาไอเฮโรอีนยาขาวยาล้ำแฮปปี้วาตาค่ะคู่ปาลากูโอ้น้ำเฮียงหนาเลยค่ะเนาะล็อกไลท์เจอนั่นหลู่เลยฟังกันไว้จ้อมในนั่นค่ะกบนั้นลองตั้งเจอในนั่นเพราะว่าเขาเข้ากว่าสู่ในการยามเมากับเมี่ยวในจึงตอนตาดีจุงจันเพราะว่าจัดปานตัวเจ้าเก่าออกมานั่นมันขยับโยก็อาสาเขาค่ะก็เตะเสียงกว่าเมื่อไรก็อําหูนั้นจำตั้งตายมาลอยๆค่ะมือเหลวโยก็กำมานั่นเขาอําหูว่าอันเลยเดี๋ยวเปลี่ยนเสือหือโยก็จัดหนากับนั้นเฮาหลู่เลยฟังกันไว้มีสมาธิน้ำๆในนั้นค่ะเปิ้นปันกินอีสังก็เพราะว่าเฮียงกำเฮาหลู่เลยฮู้ตัวเจ้าก็เฮียงกำขามเฮาค่ะอําโอเคในก็อําเต็มทวนในก็อย่าเวลาลิก็ส่งมืดมันอํามีเฮียงกำขามก็อย่ามีเฮียงกำขามก็อย่าอําใครให้ก็ส่งมืดบัดลาๆในอันนี้ย้อนฝากฟังไว้ปันกันจ้อมแต่เหลือลูกอ่อนอีๆๆแค่ครับโกเนี่ยค่ะเนาะบางปอกบางไหลมาในรีวนจ้อมอนาคตอนาคตตั้งนาเขานั่นเขาได้เป็นก้นผู้ใหญ่ก้นลงกว่าในเมืองนาจึงหือพวกเขาก็ติดจับลงยาเมากําจึงในเฮมเลยสูเลยกินทําบ่หรือสั่นๆซ้ายๆให้นะแล้วมันพังห่างมันหลีห่างหรือตวยอิดนี่นั่นค่ะเนาะกบนั้นลองตั้งซะในฝากฟังกันไว้จอมจะเจอเหตุการณ์จอมร้าน KTV จอมคาราโอเกะจอมไนท์คลับจอมเสียงขายดังขายเสียงอีสังเสมว่าจนป่วยว่าติดจับเหี่ยวในอยู่ก็เลยก็เหตุการณ์ก็มันก็ตื่นติดจับนั่นค่ะเนาะลื่นสุดมาดูซุ่มอสักสายใจก้นอันเสียหลายก็ได้เป็นก้นอันขึ้นปลังอําถางว่ามันได้เป็นในอําถางว่ามันได้เฮ็ดจังไหนติเตมันเขาฮู้ตัวเขาอยู่กับนั้นลองตั้งเจ้าไหนก็รู้เลยฟังกันไว้จอมเยอะก็รู้ลำได้ถึงลูกหลานเนาะค่ะรู้ลำได้ถึงตัวเจ้าเก่านั่นคือว่าเดี๋ยวอ่ำกว่าเกี่ยวยุงเจ้ามันลองอย่าเมากับในนั่นค่ะก็มาเถี่ยมาหลาดเกี่ยวกับเลยลองตั้งลองปักเปิงหมายมีลองเฮี้ยงการยันเมืองเยอะก็นาการหลายลองหลายอันลองวัดลองไว้ไปถ่อมตัวเองค่ะเนาะแต่เหลียวอ่อนกันหรือเฮือเจอถ่อมด้วยเพียงความหวานหูถูกเจออันพี่น้องขอย้อนกันเข้ามาถ่อมนั่นกว่านี่ค่ะเมื่อกี้พี่น้องขอย้อนเพียงความกันเข้ามาปุกไรก็ไรโฮไรก็ไรในค่ะเขามาถ่อมจำกันว่าพี่น้องขอได้เล่นยิ้มถ่อมพิงความโหแล้วเนี่ยค่ะสืบถ่อมจำกันค่ะ

ค่ะพี่น้องเขาค่ะเลยยินช่อมกว่าเย้าเนี่ยค่ะเนาะเพลงความกอบสังเนี่ยนั่นค่ะอันนี้ก็มาฝากตอนทุกถึงพี่น้องเขาย้อนมาเนี่ยค่ะก็คัดจัดเปิดปันให้เลยยินช่อมเนี่ยค่ะเนาะเกี่ยวกับไปลองวัดไหวค่ะพี่น้องเขาค่ะหนึ่งเพราะว่าไหวขว้างเหตุการณ์เขาค่ะเหตุจอมก่อมบันนี่อันแล้วเหตุจอมนายจ้างเขาเหตุปั่นมือมติครม.เมื่อไรปีไหวเขาเป็นมือปีแล้วจุบเลยในเขาเตะหู้ในนั่นค่ะเนาะอัมมีผ้าหู้คาโกอัมหู้ไรค่ะพี่น้องเขาว่าพี่น้องเขาเขาเหตุเมื่อไรในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็นั่นแหละลองตั้งซะในก็เตะเลยว่าหนึ่งวัดไหวเอาเฮ็ดมือจุบไหลปีไหลก็เป็นมือปีครม.มือ11/11 24ตุลาจำจะในอ่ะเป็นเลยจองคิวผ่านตั้งอีเวิร์คพอมิตตั้งออนไลน์ย่อก็เปิ้นให้กวาดถ่ายวัดไหวไหวขว้างเหตุการณ์ไรมังก็ก็อ่ำถ่ายวัดไหวบ่ติหมดอายุยังมังก็เตกถ่ายเอาก็ใจเลยทางหา6เดือนบ่ดอกตอดแทงยาวในจังไหนค่ะก็นั้นแหละเพราะว่าพี่น้องเขาถามค่าในหึค่ะก็รู้เลยขึ้นถามพี่น้องเขาว่าเฮ็ดจอมเผาเฮ็ดตีหรือจังหือในค่ะอ๋อตวยกว่าตีจอมหนังมติครม.ที่เฮาค่ะมีไว้นั่นในค่ะเนาะคำพันคำจังตอบปันให้เต็มทนไล่จังไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะย่อก็เมื่อไกลก็ถามมาค่ะว่าวัดใหม่จงเปิ้นที่เฮ็ดปันค่ะวัดใหม่จงเปิ้นที่เฮ็ดปันค่ะแต่เหลือในอยู่ในขั้นตอนที่เปิ้นทึกอุบกลุ่มกันและปังกลุ่มกันว่าที่เฮ็ดซึ่งหือติรถย่อมขั้นตอนกันต่อวัดต่อไว้มาฮะเตเป็นหือเป็นหาจำเช่นในค่ะล็อกไล่ไปเย้าโตทึกเขาได้ตีปังกลุ่มกันและไปมีลองคอยืนยันมาป้อมมีในเตมาตอบปันพี่น้องเขาให้ไรเงินถ่อมคำเดียวก้อยกาอันลำลองหรือเสือเปิ้นเฮ็ดเมื่อไรอันลำลองที่ว่าเข้าจ่องเตมีเงินเฮ็ดมือพองเปิ้นมาต่อวัดต่อไว้เปิ้นเฮ็ดปันวัดไว้เฮาค่ะนั่นมันก็ใกล้ถามค่ะเปิ้นเดี๋ยวต่อวัดมืออะไรค่ะเปิ้นเฮ็ดวัดใหม่มืออะไรค่ะถือว่าเปิ้นเฮ็ดอ่ะเปิ้นเปิดสิพาวันแก่น้าน้องนะเงินเหลือนค้างไปออกเขาขำจ้างให้ถือค่าก่อมจ้างตัวว่าจอมปันกูลองจอมใจพี่น้องเขากูลองหนึ่งเปิ้นเดี๋ยวเฮ็ดมืออะไรก็ลาดปันสองเปิ้นเข้าในค่ะในถือว่าเปิ้นเฮ็ดเดียวก็เปิ้นเฮ็ดแถวค่ะวัดใหม่กูปีโหหวกมาในจอมกูปีตั้งก็หัวค่ะกำนันพี่น้องเขาหนึ่งเก็บเงินไว้ตีเอสุดมัน10,000ในตื้อหลวงมีไว้เยาว่าก้อนเฮ็ดวัดเฮ็ดไว้เสีย6,000เนาะเก็บไว้พอเปิ้นว่าเปิ้นจะเฮียปั๊บปุ๊บไหนก็ใส่กำเร็วค่ะพี่น้องเขาเปิ้นที่เฮ็ดตั้งออนไลน์ให้นายจ้างเขากะเฮ็ดปันแต่เหลวในป้อมให้นายจ้างเฮ็ดถูกเมียนในก็ซ้ำหยาบแทงเฮ็ดจังนั้นค่ะเนาะกำนันลองตั้งอันนี้ก็ขย้อนฝากบันพี่น้องเขาอัปเดตเป็นว่าจักรัดในอัปเดตว่าเป็นตั้งเป็นไตค่ะโยเนาะเป็นโรคไตหรือเปล่าคะอัปเดตเป็นตั้งเป็นไตเนี่ยค่ะเนาะหมอของถามมาความมาหนองคาก็ซ้ำเพราะอะไรน้ำมติโหน้ำมติหกแต่กำเหลียวนั่นนะเมื่อในเมษายนน้ำขึ้นเปลี่ยนใจเย้าคายยินช่วมขอบใจค่ะปีหักผ้าซาปอดในอ่ำปิ่นแป้งไรเย้าคาห้าถามค่ะเนาะอ่ำเปลี่ยนแป้งไรเย้าคาห้าในพาสปอร์ตอีกอย่างค่ะหนึ่งถามค่ะข้าก็เตตอบว่าจอมหนังรถไหวอันเอาเฮ็ดพาสปอร์ตนั้นเป็นพาสปอร์ตอีหังมันเป็นพาสปอร์ตแห่งการเป็นพาสปอร์ตตั้งเมืองมาน5เป็นสีเหลืองเป็นอีหังโหลเลยตวยตีผู้ใหญ่ก้นลงเขาและผายอุบปึ่งลองวัดลองไว้ผายพาสปอร์ตเขาผายเสื้อนั้นเขาเปิ้นเด็กขึ้นตกลงกันไล่เจอจึงหือพอถามข้าเนี่ยให้ยกกับเปลี่ยนนั่นเลยให้ข้ากัดทางปะนั่นเลยค่ะก็จังตอบปันเลยค่ะอันนี้ไปตัวเงาลายมันติเปิ้นอุบกลุ่มกันเสติมีผืนดึกออกมาติมีผืนดึกออกมาปันเฮาค่ะว่าเปิ้นเลยใจกันตกลงกันซึ่งหือจังหาพ่องจําจังหนังไหนค่ะอ๋อพี่น้องเฮาค่ะก็มันได้มีไว้จังนั้นค่ะเนาะกํานั้นแค่ดอกพี่น้องของป่องใจบันคาจอมใหญ่ๆนําๆลองตั้งอันนี้ค่ะเนาะพี่น้องเฮาค่ะนะอันนี้นะอันนี้ป่องแซวเนาะอันว่าเปิ้นถามมาว่าเปิ้นติเป็นจังหือในค่ะเนาะย่อก็โยนเพลงการเมืองเลยลูกเมย์อันนี้อะไรอย่างไรคุณฟ้าใสแต้มดิ๊กใต้จังไรคือโยนเพลงการเมืองเลยลูกเมย์ยังไงอะข้ากลมไปป๊อบป่องเจอเลี้ยนะข้อความบางอันมาในก็กวางปูกวางปลาค่ะโยนความหมักหูเจอแม่วัดไหมในเขาได้เฮ็ดปันอยู่ค่ะ5 ปีป๊อบตาเหลียวในอยู่เขตจังกึงปองให้สร้างกันอยู่ตาเหลียวในเปิ้นตึกต่อปันวัดจ้าเจออันไปเย่าโตนั่นในขนาดเนาะพี่น้องเขาขาวคา
อยู่ดีด้วยดีว่าสถานทูตต้องเมืองโฮมตูเมียนมาแทงกั้นนึงเปิ้นติไล่เจอกันตกลงกันซึ่งหือในค่ะเนาะบ่มีข่าวว่าเปลี่ยนไปหลากหลายซึ่งหือก็ติมาลัดปันบ่มีข่าวว่าเปลี่ยนไปหลากหลายซึ่งหือในค่ะกรมจังหวัดปันในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็ได้เข้ามาด้วยแทงในค่ะลองวัดลองไหวในเฮาค่ะพี่น้องเขาจ้าเจออันขายออนไลน์จ้าเจออันเป็นนายหน้าโตแตนจ้าเจออันออนเปิ้นแอลเล่ฮับสูงแอลเล่จ้าเจออันว่าขายเหตุการณ์ด้านคนโหมันก็ว่าเฮาเหตุการณ์ด้านคนโหแก๊สคนโหก็จังกูฟังล่ะโผเฮามันเป็นนายจ้างเฮาแหละเฮาก็ผิดก็เปิ้ว่าโผเฮามันนําเฮ็ดสังเจอว่าโผเฮาก็เป็นคนเฮ็ดคนหางได้ก็มันก็ว่ากันแทงกันเฮาเป็นลูกจ้างจังหนังไหนคะเนาะลองตั้งจังหนังไหนในค่ะแต่เร็วในย่อก็กวนอันเหตุการณ์กุ๊กผู้ช่วยกุ๊กก็นั่นเหตุการณ์ตั้งกินหุงมืออยู่ในห้องโรงแรมหาอองติขาเสียงอาตั้งกินหาจําจะได้เมื่อวานเปิ้นเมื่อวานมื้อซึนเปิ้นตีนยอบหลายคนเมืองโฮมตุเมียนมาหลายๆก็อันดีอยู่ในเสียงร้านสเต็กตี1นั่นค่ะนะเนาะย่อก็ไว้ในไว้เขาเป็นกรรมกรแต่ว่าเขาก็เหตุการณ์เฮ็ดคอยพักในนั่นในเสียงในก็ผิดปักเปิงหมายมีอําเภอนาติการงานเขาลงตั้งซื้อไหนในค่ะเนาะก็นั้นพี่น้องเขาอย่าไปต่างแคบหางเลยลองตั้งดินาการดูเจ้าก็เป็นอันนั้นเป็นอันใดไรเงินหลีเจ้านั้นเจ้าไหนฟังไว้กันจอมเนี่ยค่ะเปิ้นจอมไรหมดกาใครหมดค่ะเปิ้นทึ่นจอมไรเนี่ยค่ะเนาะอันใดก็ฝากฟังไม่ปันเนี่ยก็ลองวัดไว้ก็มาเป็นไว้ซีไอวะก็มาเป็นไว้ซีขวางวะก็มาเป็นไว้คนไทยวะเฉียมเส้นไหนก็ยากกว่าของเฮืออันเป็นภูแม่นั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะลองตั้งอันนี้ยากกว่าอันว่านั่นก็ยากฟังเนี่ยก็เดี๋ยวในดีกว่าเลยไปเลยมึงจะว่าตัวเจ้าเก่าแค่หลังแล้วก็เปิ้นหูจักเก่าหนาเปิ้นว่าตัวไรเก่าหนำหนำไรนะรู้เลยฟังกันไว้จอมลองอันไหน มันเป็นเส้นตั้งเขาขาดตาดีกว่าในมันเก็บค่ะเดี๋ยวก็เจอไหนฝากไว้ปันจอมไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะมาด้วยค่ะเมื่อวันที่4เดือนธันวาคม82เฮงปลายเศร้า6ค่ะโหซึกยิงในนั่นค่ะเนาะพัทรรัตน์ทองสลวยค่ะก่อนเกียมภูขานปากลุ่มปองลุ่มจุ่มพองหลงเบิ่งจึงไทยหมอกลาดปืนผ่าไว้ย้ำเหลียวลงปองจึงตั้งเบิ่งจึงไทยตึกขับขึงให้แห่งการยานเมืองแห่งการต่างเมืองอยู่ในปักเปิงหมายมีเสียเหตุการณ์ค่ะก็จะเรียกว่าเป็นแห่งการยานเมืองเป็นก้นต่างจึงเมืองเฮาเหตุการณ์ถูกเมียนจำหนังอันใดย้อนไว้นั่นป้อป่วนเปลี่ยนหมายมีในจึงเตี่ยวตั้งผิดกว่าปุดปุดขาดขาดในนั่นค่ะปันฟังสถิถึงปอเล่งแม่เล่งในนายจางไทยเขาปอตีจางแห่งการเนี่ยเมืองอันมิไหวแห่งการแลสังอันอ่ำมิไหวแห่งการอันอ่ำมิไหวแห่งการแลสังใจเขาเหตุการณ์อันอ่ำมิสุนละเฮ็ดนั่นแลสังป่นเปลี่ยนหมายมีแห่งการแลสังปอว่าในซึงนายจางนั่นตีจางแย่ตามตั้งผิดหมายตามเงิน 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อแห่งการ1ก็สังเฮ็ดผิดแทงในจึงตีไรจางตัวคอกถึง1ปีอ่ำนั้นก็ตามเงิน 50,000 บาทถึง 200,000 บาทต่อแห่งการ1ก็เสียไปมกล้าค่ะย่าตดตามหาบตาไว้ตีอําได้จ้างแห่งการเนี่ยเมืองตากข้าวตั้ง3ปีไหนคะอ้อเจอเป็นลูกเล่งลูกจ้างในก็สั่งป่นเปลี่ยนใหม่มีหนังการัดมาเจ้านั้นในถึงจังย่ามือตามเงินหนึ่งก็ไหลหาเห็นต่อถึง 50,000 บาทป้อใจตามเงินเย้าตีย่าขึ้นตามตกคอกเสลึบออกเมื่อคืนวันเมืองตู่เจ้าเก่าในข้าวตั้งแต่2ปีตีอํามีส่วนเลยต่างย้อนเหตุการณ์ไว้แห่งการแทงนาการเจออันก้นต่างเมืองแห่งการยันเมืองเขาอ่ำมิสุนและเฮเซอร์นั่นเมื่อหนังการมิบโนดการแก๊สคนโหการเฮ็ดทางเฮ็ดพังการฮอโลดฮอกาขายโคเซอร์นั่นและสังเจมเจอในค่ะเนาะอันนี้เอามาตัวอย่างมันก่อนเอามาตัวอย่างมันอิดออดเกวในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะลองตั้งเจอในทานพ้องหลงผ่าแห่งการปืนกับปืนเผาไว้ว่าแต่เอาเลือนทวน10ปี2เหงไป25ต่อถึงวันที่1เลือนทวนก็สอยสังพวกเข้าตั้ง11เลือนในไล่กดทัดองตีการงานอันมีแห่งการยันเมืองตาก 74,000 เหง2ปากปลาย65ก็ในนั่นไล่เอาตั้งผิดอันป้นเปลี่ยนใหม่มีตา1เหง7ปากปลาย21ตีไล่กดทัดแห่งการยันเมืองนอกเมืองตั้งเสียงมีอยู่ 888,000 เหง6ปากปลาย20ก็แล้วตั้งผิดเจอป่นเปลี่ยนใหม่มีตา5เหง3ปากไป30ก็ในนั่นอันหิมเฮ็ดหน้ากันอันเวียนไว้ตาก้นไทยเท่านั้นมีเป็นจำ2เหงก็กบนั่นแหละเฮาคาหลุเลยฟังอยู่ฟังเหตุการณ์เลยเฮามันถูกเมียนจอมหนังวัดไว้อันเฮาค่ะย้อนนั่นตีตื้อแคมลีอันนี้ก็ย้อนฝากไว้ปันพ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขากูก็กูก้นซึ่งหนังไหนค่ะกบนั่นแหละลองตั้งอันในอ่ําจะว่ามันอ่ําลำลองมันลำลองอ้อไหนใครย้อนเฮาพี่น้องเขานั่นเฮ็ดจอมนาการอันที่มันถูกแม่นมันก็ว่าข้าได้คำกูเปิ้นมายอบข้าแล้วข้าแมกทงปูนกวย
นาการอีสังอําว่าอย่าไปทางเล็กนาการอันเฮาคาเฮ็ดนั่นกวยกาว่ามันอ่ำตับหลลาดว่าเขาเฮ็ดแมกปูนแก่ไผอ่ำมาเฮาก็อ่ำตับหลลาดเนี่ยเพิ่นก็มักมีเนี่ยก็อ่ำตับเลยต่างในพยานคักให้ลาดได้จ้องพี่น้องเขาป่องเจอค่ะเพราะป่องเจอเนี่ยก็อยู่ติดเย็นๆค่ะเฮ็ดการเพียวกวยอยู่ยุกยักเฮ็ดการเก็บของเก่าใครเฮ็ดการอีสังก็ยาวอ่ะอยู่ติดคาราในคานายอยู่ติดเนาะให้มออยู่มอกินกว่าหนังเหือค่ะเพราะติอยู่รวดไลนั่นไหนค่ะใครรัดว่าจึงไหนค่ะออพี่น้องเขาค่ะฝากถึงพี่น้องเขาจึงหนังไหนค่ะเนาะค่ะหรือใจถ่อมได้เพียงความหนึ่งหูอันพี่น้องเขาย้อนกันเข้ามานางคำนองไหนค่ะออสืบถามค่ะ

0: อ๋อค่ะพี่ๆน้องๆเขาค่ะพี่น้องเขาชอมอยู่ย่ำพ้องตะเหลียวเป็นที่ห้องป่วยเซงเก้งใหม่ AM 147 6กิโลเฮิรตซ์นะคะอยู่ที่ตั้งเจตอนเก้งใหม่ในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะมันก็ถามมาว่าลูกค้าในมีไว้วัดไว้10ปีนะคะว่าย่อก็ถ่ายที่ในห้องเฮนเนี่ยเป็นไว้โฮศูนย์นะคะสังว่าเป็นลูกเฮนสิเลยถ่ายที่อำเภอสังว่าเลยจ้างเพิ่นเลยเซงกาเจ้จ่ายเสียถ่ายถึงจ่องเทจ้างถูกยกเลือกคาหืออันในหลู่เลยตุ้ยก่อนว่าในอ่องตีตีเขากว่าถ่ายที่อำเภอนั่นอ่ะจ่องไม่ลองถางเทิมว่าเฮ็ดผิดหือพอมีลองถางเทิมว่าเฮ็ดผิดเหมือนหนังใช้ประการแม่สายแม่อ้ายว่าเว้งแหงว่าแม่ริมแม่แตงจำจะได้ฟังกันไว้ค่ะพี่น้องเขาเนื้อหมายเฮิร์นหนึ่งก็นั่นในสื่อคนไทยหนึ่งก็มีไหวกวนเข่าอยู่ในทะเบียนบ้านในเป็นโฮสิบโฮสาวสองสามเนี่ยฟังกันไว้เปิ้นตีเตียงจื้อออกเป็นเอาจื้อออกกอบนั้นหลู่เลยฟังกันไว้หลู่เลยฮู้ว่าเฮาเสียงกะมอกกะคือจังหายเนี่ยชอบเสียบลาดเนาะกอบนั้นเฮาหลู่เลยฮู้ว่าเฮาเฮ็ดถูกแม่นอยู่ห้าเพราะมันถูกแม่นในจังเปิ้นกะใครเอาออกเฮาหลู่เลยยืนยันตัวเจ้าเก่าให้เลยว่ามันเป็นรองอันถูกแม่นปักเปิงหมายมีจังนั้นอ๋อพี่น้องเขาค่ะในเนาะในก็ย้อนฝากไว้ปันพี่น้องเขาจังหนังในค่ะเนาะยกก็มีหางแทงอยู่ก็ไปลองวัดไหวในลากายาวค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็คัดเจอเอามาฝากปันพี่น้องเขากูก็เนาะค่ะตอนแต่วัดไหวอันเป็นไหวจำหนังมติครม.มือปีวัน41นั่นในคณะเปิ้นก็ให้ตัวกว่าได้แทงหนึ่งปีต่อว่าถึงวันที่11เดือนธันวาคม12 2เหงหาปากไป70ในค่ะเพราะว่ามีลองวัดไหวเมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเอามาต่อแต่แค่นี้ฝากปันพี่น้องเขาอยู่อ่ำห้างว่าในนั่นค่ะว่าเมื่อปีๆน้องๆเขาค่ะในก็ติดคัดเจอเอามาฝากปันคณะพี่น้องเขาค่ะมีอีหังเทียงค่ะพี่น้องเขาถามมาด้วยตั้งเฮิร์นสอบนิดนึงว่าจ่องมีเขาถามมาหื้อเนี่ยค่ะใหม่สุงคาเนี่ยค่ะต้องตักว่าใหม่สุงคาในใหม่สุงกูก็กูก้นค่ะใหม่สุงคาพี่โมคานุนอยู่ตีเมืองฝางหับถ่อมอยู่ค่ะเนี่ยค่ะยินชมขอบใจเย็นนำคณะหลายตีหลายตั้งตีต้องตักเขามาถ่อมจ้องกันหลายๆฝ่ายอ่านข้อความอ่ำตั้นขึ้นย้อนน้อมใหญ่นำคณะอ๋อค่ะมีพี่น้องเขาย้อนมาเทียงหมักโคเจอเมสืบถ่อมเทียงหมักโคเจอเมจ่องขึ้นมาลบลื่นกันในตอนลื่นสุดคณะปอมเมปีๆน้องๆเขาค่ะมีหลายแน่หมักโคเจอแม่แน่กวนยวนมีหลายอมหุ่นกวนยวนเพียงความมามีหลายอมหุ่นอันเมื่อแกได้ก็ว่าหันแป๊บๆอยู่ในคานหมักโคเจอแม่เลยค่ะเฮียงแหลมมีจำได้ว่ามีอยู่ลงข้าหันลงหันอย่าวางก่อนนะตีคานี้มันไปหันเองครับกลับมาดีสุกสักแทงอันนี้นะแน่เพราะปัญหาอันน้ำมันหอยดีกาอัน
1: อ๋อแล้วเขาบอกอย่าไปอารมณ์ตัวหมาบุญเติมเบสนะเนาะตุ้งตักพี่น้องเขาแทบกระบอนเหมือนสุนท่านะวันนี้อย่าไปกูสองหน้ามันไปต้นห้องหนึ่งทีสิบอกกันเอา

มาเข้าใจแม่พี่น้องขอย้อนกันเข้ามาค่ะพี่น้องเขาค่ะอ๋อค่ะยินจมขอบใจกูก็ค่ะที่เข้ามาถอมในตอนการเฮาค่ะดีในขอถามบางอันมันถามอําแจงแรงค่ะก็เดิมจังตอบซับเซบันไลจึงหือก็ดีค่ะยังพ้องตะเหลียวจะเจออันมีวัดมีไหวลูกค่ะเป็นวัดนั่นค่ะเป็นวัดในจึงนั้นจึงในว่ะแคบโถนเฮาเป็นจึงนั้นแคบงับปีเฮาเป็นจึงนั้นจึงหือก็ดีอยู่เต็ดๆเย็นๆกว่าก่อนในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะหนังฮือป้อเตอํามีลองสุกสักอีหังนั่นในค่ะเนาะอันคาว่าในอยู่เต็ดๆเย็นๆอันว่าในแต่เหลียวทําเป็นพ่องที่เปิ้นออกไข่นาทีเจ้านาทีเปิ้นลูกเรียนนั่นไข่มาไกลในหนังฮือเปิ้นป้อเตขึ้นจั่นมานั่นหนองใจมาไกลนั้นมาอยู่ไกลในก็ในไม่อยู่มังก็ก็เตลีมังก็ก็เตให้มันก็เอาใจกวนเฮาก็อยากทําฮู้ว่าเจ้านายเจ้าผู้ใหญ่ก็ลงบ่ได้เป็นซึ่งหือกอบนั้นมีเหย่ามีหังก็อยู่เต็ดๆเย็นๆกว่าก่อนเฮ็ดก็จ้ําก่อนเพราะว่ามันไปถึงข้าวยามันไหวมันไปหมดอายุในก็ไว้ก่อนก็การหลุดได้ถมได้ข่าวเงาก็เอิ่มจะติดเย็นทั้งบ่มถมข่าวถมเงาก็ไปเจอหนังเขาในคณะพี่น้องเขาค่ะเอออันนี้ก็ย้อนออกมาฝากวันพี่น้องเขาเจอหนังไหนใครหู้หังต้องตักกันเขามาอะไรหลังไม้ค่ะเนาะเขายามหมดเยี่ยวผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนเยี่ยวค่ะพี่น้องเขาค่ะขอบใจถึงกูก็กูก้นค่ะเหมือนสุนค่ะ

0: ต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันสภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระ2แล้วโดยคณะกรรมการปรับลดงบกว่า 11,162 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
4: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
5: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
2: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
5: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
2: หยุดอย่ากดอย่าโอน
5: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
2: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
5: รู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
0: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2โดยคณะกรรมการปรับลดงบกว่า 11,162 ล้านบาทพร้อมย้ำจัดทำภายใต้แนวทางบริหารความเสี่ยงทางเศรษฐกิจและรักษาวินัยการคลัง
6: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระ2เรียงรายมาตราโดยนายเอกนิติพันธ์ประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาว่าคณะกรรมการพิจารณางบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ 3,286 หน่วยโดยมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจพร้อมเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางลดหนี้สาธารณะในระยะยาวและทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนทั้งนี้คณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวม 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอหรือใช้แหล่งเงินอื่นทดแทนได้และได้นำวงเงินดังกล่าวไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็นเช่นงบกลางการดูแลฟื้นฟูป่าอนุรักษ์และการอำนวยความยุติธรรมถึงงบประมาณรายจ่ายปี2570ยังคงอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทวาสนาตระเกตรายงาน
0: รองหัวหน้าพรรคประชาชนระบุเตรียมตรวจสอบงบประมาณปี2570แบบรายโครงการเน้นจับตางบไม่คุ้มค่าเสี่ยงทุจริตและงบซ้ำซ้อนเผยหากไม่สามารถปรับแก้ได้จะโหวตไม่เห็นด้วย
7: นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงแนวทางการอภิปรายในวาระที่2ว่าจะเป็นการลงรายละเอียดระดับโครงการเพื่อตรวจสอบโครงการที่ไม่ชอบมาพากลไม่คุ้มค่าหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตรวมถึงกรณีที่มีการตัดลดงบประมาณในชั้นอนุกรรมาธิการเกือบ 12,000 ล้านบาทแต่กลับนำไปใส่เพิ่มในงบกลางเช่นค่าครองชีพ 6,000 ล้านบาทกองทุนวิจัยและกองทุนหมู่บ้านแทนที่จะนำไปจัดสรรให้กับกองทุนกยศ.ที่มีนักเรียนนักศึกษารอโอกาสศึกษาต่อจำนวนมากทั้งนี้หากไม่สามารถปรับแก้ไขรายละเอียดงบประมาณได้พรรคประชาชนยังคงมีมติโหวตไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว นอกจากนี้ยังตั้งข้อสังเกตถึงความซ้ำซ้อนของแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจในงบกลางวงเงิน 12,000 ล้านบาทที่มีวัตถุประสงค์ใกล้เคียงกับพระราชกำหนดกู้เงิน 400 ล้านบาทซึ่งเห็นว่าหากจะดำเนินโครงการแมทชิ่งฟันก็ควรใช้วงเงินในพระราชกำหนดกู้เงินมากกว่าจะมาตั้งงบประมาณซ้ำซ้อนในส่วนของงบกลางชวิสาปทุมมารายงาน
0: อินโดนีเซียระงับการให้บริการเที่ยวบินของท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งเป็นการชั่วคราวหลังภูเขาไฟอนักรากาตัวเกิดการปะทุซ้ำสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของกระทรวงคมนาคมอินโดนีเซียเมื่อวานนี้ที่ประกาศระงับการให้บริการเที่ยวบินของท่าอากาศยานโซกาโนฮัตตาซึ่งอยู่ใกล้กรุงจาการ์ตาและอีก7แห่งเป็นการชั่วคราวจนถึงเวลาประมาณ 18:00 น.วันนี้ตามเวลาท้องถิ่นหลังภูเขาไฟอนักรากาตัวเกิดการปะทุตั้งแต่ช่วงกลางคืนของวันที่4กันยายนที่ผ่านมาโดยพ่นเท่าฐานและลาวาออกมาไปไกลหลายร้อยกิโลเมตรและเกิดการปะทุซ้ำในวันอาทิตย์ซึ่งส่งผลให้มีผู้โดยสารตกค้างประมาณ 170,000 คนและเที่ยวบินล่าช้าอีก 1,558 เที่ยวด้านนายดูตีปูรวาคันทีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมของอินโดนีเซียกล่าวว่าท่าอากาศยานนานาชาติหลายแห่งในเมืองต่างๆของอินโดนีเซียรวมถึงเมืองเซมารังและเมืองสุราบายาเกาะชวาถูกจัดเตรียมไว้เป็นท่าอากาศยานสำรองสำหรับการเปลี่ยนเส้นทางการลงจอดแล้วรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดอะจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเปอร์
1: มาซุงค่ะ
2: บอกว่า
1: น้อยซง
3: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: งาฮือละหุยาชอเจทอกาไทมิงเกเวจอมออเอโลอาสะและไกเปวิทปาตองาฮือญิมาลูจาวิโยงาฮือมีเวออเอโลแลมีจอมวิออปาโลเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยงาฮือเตกาลิเลกางาฮือมีจอมออเอโลทะหะวิออคโลยอทะคทากะดอนอเชตุโยงาออโตแลละหุชอเจเวออตา

ไรกาโอบูดาเจ้าขอลงงาฮือลาฮุยาเตกาเลเลทะฮะยูลาวิโยชะดิคือนอฮือกากาเชเวออคาตอคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชะดิคืองาลาฮุคอเป้าเชเซมานาคาบูเมวิโยติญิเลเลมุลอกอวิโอยาติชะตินาลิตาและสากุมุลอกอติชินนาลิและมุพวิออยาฮินาริไขตาและกอนาริชะคาไกงาฮือลาฮุคอรายการอบุดะเจ้าคอโลวิทยุเรดิโอพอ AM ติฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สติไลพองาฮือลาฮุคอตอกเอเชวิโยปือตาเลกานิพอติพอ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พอไลฟ์สดติตอกเอเชวิโยงาฮือลาฮุยาติพาต้อสาฟือดะตุเวออลอจอวิมาโกลิคอยติพาโลนากาวิโลโกจ้าดักคือโทรศัพท์นบะแม่0ง่าแซ่นี่สขอ0 0 4โทรศัพท์นบะแม่ชเวทะจ้าดักลุลาเพวิโยและงาฮือราหุยาติยาลิเลกาไรกาอบุดะเจ้าคอลออกคือปือตาและออเลมือทักขไกติแกพอนาแล้วลาหูโปลาหูออกาปิดะไปเพวิโยแม่

Obo dajja viyo ya ni mo la ka te po thoka dajja viyo nyo ya chyo kholo nga hu te po ko ga mi la le o chupa upa lu che ta vi nga hu o viyo ni la hu ya te pha ge o te ge raika obo dajja ko viyo kholo nga hu ko ga mi la le o chupa upa lu che ta vi nga hu ra hu ya te pha cha ga phu ga mo da ke che vi tha pa to o ro pe te ga le le cha ta u yo ya vi o kholo la se cha le raika obo dajja ko vi o kholo ha yu la vi yo me ha vi o vi o ni ra hu ya kha pho che pho lu che ta vi kha ki phe che le na te ga le le ka cha me do me zu me ka me ha le do sa che o le na chu de zu vi o ya ka ne hu thai mi go kholo mu yi kho ya phe vi tha pa to nga hu te ga le le ka o cha ya kha sa phe to la che vi an naอาโกติปัตตะนี่คือต่อดะเลหอปูกะกะกิจโอปูติกะลิเลกะจาเวโดเวเชเวจอเวเตจิเลลิพออายีอยู่แล้วอาชิยอตุยอยะกะฉะคะแดนิหาสาดะกิสิแมและยันยูเวอยะแลชุดิซอคโลกะสึเปิมติงแพวิโยยะนี่แลก็ฮาปะเสถบะฮาปะคโลยะญอฮาปะสึสนิยะญิแลมอแพวิโยและจะขอเท่ากันญีฮีญีชะขอขออุมขอไม่เลกะลีญีฮีงาฮาขอชะกอขออีมุขอโยแมฮาวิโยวิโยญีราหุยะคะพอชะพอลุเชตะเวจะได้คุณหุกะกะเชเวไรกะเชแลไรกะอบุดะจากวิโยวิทยุเรดิโอพอเอเอ็มติฮิโอฮาสึจิขอเฮิร์สติไลพอเบื่ออะไรกันยี่พอติพอเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่ AM 1476พอไลฟ์สดติดต่อไอเชลและเซพอติพอติ๊กต็อกเป้ากะไลฟ์สดติดต่อไอเชวิโยไงคือลาหุยาลุลาและกากากาโมปูวิทยาธาตาลูปีแม่กากากดไลค์กดแชร์ติแลนี่คือลาหุชอลาหุลาหุปูลาหุติแกโอกาปีดักไอแพวิโยแล้วยะนิมละกอวิอยะฉะคโลทกะยูวะละตะวิสาตะอรติภาไลลอยูวะละตะวิโยอวิอเนละหุยะเกอเพเชวิอรสาตะอจจะเวกะฟือตะอะละเพวิแมจุปาวิอรกะโอปาวิละหุยะถะกะฟือปิเลยคะตะละโอปาวิอรกะเลฉะปะโลเวงะหุระหุยะถะกะฟือละเพวิโยและยะนิมละกอวิอยะฉะคโลกะยูวะละวิสาตะอรติภาไลลอจตะวิโยแมจะได้คืองะคืออัลลอฮ์เปิดเตลอติเกอยู่เวลาแล้วกาดะเจดะไอตุเวลายะนี่งะหุมเหมียวคโลแพกไอเชเวียวเจ้ายามูชามูหยิมกะมหอพ่อจ้าดะวิสาตะอัลลอฮ์ติผัทธาอัลลอฮ์งะคืออยู่เวลาแล้วติเกกาดะเจดะไอตุโยแมจุยจปากรมุจุนิโยมิทยาพ่อยุคือฉันแตญิแลอัลลอฮ์ซาตะติผัทปิกาลาตาเวเนคือไทมิกอคโลกาจะได้เสวียวยากะมูหยิจอเฮจิแมเลมูหยิมาปุยเฮลอแมเตกาติติลอกกะมูหยิกาลามาจากิตุสิเจเลเรกวงาหือวิอเนลาหุยาติภาลิสัตตะคะเดพอหะยุแมมุยีเลยะนี้ฮาปัสสุนตะเลหินิวิอยะฉะคโลงาหือแทมมีอนาติตอพอกะมุยีจอเฮยะคะเตกะติติเลมุยีจอมาเลเตกะติติมุยีอัจจยอยะลาวิเจเคกอเตะเลฮาปัสกอนิตะเลติชินิวิอยะฉะคโลเตปอมุยีกอลุลามาเลมุยิกะโกลามาจากิตุโยเจซาลือเลกะงาคือไทมุเมียอนาติตออฮอพอไทมีเกือภาคอีสานอนาติตออฮอพอและไทมีเกือก็จะติตอกุธิพอแล้วไทมีเกืออฮอติตอพอโลคาไกฮาปัสกอนตาเลติชินิเวอยาเฉาะคโลติปอมุยิกอลุลาแลงาคือไทมีเกืออติชะเดผาคโลมุยิกอลามากิตุโยเจเอกอนิเวติยาทาเลฮาปัสกอนตาแลเลยันยฮาปัสสินกาวโลเลฮาปัสสินตาแลติชติญคะไกนาเลงาคือแทมเหมียวนาติตอพ่อมุยิจอมาเฮลอเตฮาเวียขอชะเปเซตาเลฮิชะเปเซคะไกเจขอชะเปเซเตเลฮิชะเปเซแลมาวิแมเลอวิออเนลาหุยาติพาโอเอกอนิเวติยาทายะนิเลยะนิเวอยางาซีจิกะตะพิอะลอเลจะได้มามาเฮเลยะนิเวอยาโคโลกาเลงาหือแทมเหมียวนาติตอพ่อแลติกะติติ
มุยีลามาไกตุเฮลอแมเลเต้ฮาวิออคอลูคอร์ดเปอร์เซเคจอตาวิลอเลงคือไทยมียอนติดต่อพอยานิกาญาณิเวทยาธาไลกาไลตีตัวกมุชันแล้วและเราเจอยากคะไลกาไลตีมุนะและมุยีลาเชเฮจิแมเลติกาเลติกาเพชเวมาชุดาวิโยแมเลออวิออเนลาหุยาติพาโอเฮกอญิเวทยาธาคือไทยมีกอคอโลเลยชนิดคือวิออยาคอโลแลจุยจอปากรมุตุนิยมวิทยาพ่อยุคือซาตาปิกาลาตาเวคัสนิเวลโกเลยงาคือไทยมีออคอโลกาเลยชนิดคือวิออยาไลพ่อลอกกะมุยีเลยขาจ่วยจอมาฮิวิโยเลยหรือเลยกาลิงาคือจาวะจีใหม่เจเลมุยจอมาฮิเวเลจังหวัดจีใหม่กะติตอจีแม่เปื้อเราก็จีให้พ่อจังหวัดน่านจังหวัดตากพิษณุโลกและจังหวัดเพชรบุรีพ่ออย่างนี้เตฮาเวียขอเชเปอร์เซเคมุยแบหุตาวิจีแม่ก็เปื้อเลยไทยมีเกือภาคอีสานพ่อกะขอเชเปอร์เซไทยมีกอก็จะติตอขอเชเปอร์เซมุยตอพ่อขอเชเปอร์เซไทยมีกอฮอติตอออเชเปอร์เซเตและกุติพ่อมุยขอเชเปอร์เซจีแม่ลิชกาจีจอปากรมมุจุนิยมวิทยาพ่อยุคือฉันแต่นี่แล้วปิกาลาตาวิสาตาติภาเพวิโยแมมฮาวิโอวิโอเนียราหุยาติภาอชริจวิโอยากาง่ะคือเชซาจอซาพ่อวิโอลอสาตาติภานิเวติยาธาง่ะคือไทมิโกคอโลกาจะเยลูอานาเลเพวิชอราเทเฮวิโลเจโกมาคูวิอานาอาเกกาจีเยลูอานานาบูกาวิเลจีเยลูอานาเพวิแลคูวินาวิอาเกกาจาวิโลเจคเตและจุดได้คือวิโอยาเลจีเยลูอานาจุดได้พางาฮุมมียาเกโลกาทิปแป้นดักอิเชวิเจจระปะตองาฮุราหุยาวเกาซามาดาวิมาโกอานาจอวิชอมอชอเกติพาตาเลกาลิยามิมาเอฮัวตาวิชอติพาโลโกจีเยลูอานามากะเป้กาวิลาตูกากาทาลาตูนัชวะสีติภาคเดจจุไฟแม่ลีจเยลูอานาเวนัชวะสีเลียงาคือโอเกาซามาดาอานาจอมาวินาเควิชอติภาลอกจุฟะแม่เลียลอกจะขอเป้ากาจเยลูอานาเพเลชอสเวกาเมาลอแม่เลียกกงาคือเตยาลีลิกะนาลีเชซาจอซับพ่อเวทาลีอายีติปุตุชนิดคือวิอยาจีเยลูอานากาลีคูวิอานาเกกะกอนาจาและแป้นดาวิกะกอมาจาจิแม่แต่ก็แลเลียววิอเนียละหุยาติภัทธะอรอสัตตาชนิดภายุเวลาและจะเกิดสละกาลาเชวิโยแม่ก็จ้าเลยกาลีอวิอเนียละหุยาติภาโอยะนี้เลยยะนี้ฮาปัสสุนี้ก็ฮาปานี้หิงาฮาขอชกอขอยาโซนาวิโอยาลียาเซทังคือลาหูเข้ารายการอบดะจามาต่อสิวุสนะติชนาลินชอนาทิวิโอยาคโลงคือไทมิงเกวิโอนาลิโอยาคัสเลมีฮิวิเจแมเลมีฮิเวงาจุเซมินิจุเตกาวิเจเลจะได้ป้อมีฮิวิโอคโลงคือไทมิงเกติปติเล่ไทยมีกอจะปอฮิวิมาฮิเรามัมมีป้าโลออปาเนียวฮิวิเจฉลาปะตองคือจาวะจี้ให้จาวะเมฮอซอพอกะคาจอยไกจิแม่มัมมีป้าโลมีฮิอาลาวิชอเล่งาคือไทยมีกอเป้ากะคาจอยไกวิเจเล่คาจอยแฮวิโยเล่ไล่ปอฮิวิเราเมเล่ติปอยเจติกะมาเฮเล่คือกอติปอเล่ติปอฮิวิแฮวิกะมาชุดะเลยยาสนาวิอยาอามทิลาเป้าท่าตาฮิเวลาเลยยาเซติชนาเลคาไกเจเลยอาจจะวิอเลมือเตปอนะเลยสวากเกจาวิงาจุเซมินิจุจิแมเลยเขาก็จะกะเลยมิงเกิดจะได้สอโคโลกะมีฮิวิชกะก็ตุอจาวิภัยธรรมชาติยาเพวิโยเฮโกมีฮิวิชกะนิเวติยาทังคือไทมิงกอโคโลกะมั่มโมมั่มโมลกุมีฮิวิทากับผู้กามเชวิโยเลียมาเตเลียก็กว่างาคือไทมีชกะเลยมีฮิเลยมิงเกิดเปียวิโอคารุอะลักขอจะจวิจกมาจจาวินาชิชิเวียชิชิแนเวียมาโกลิชาจือเวียขอจะคิจวิเจเฮกงะหัววิอเนียละหุยาติกาลิเลทอกะลิจะได้จะเวียยาแลสาตาติภาคาเดพอหาอยู่เลียวเจ้ายาคาเสกมีแล้วงะหือติกาลิเลกัมดูวิสิวิอเจติภาถะจกิกาตัวโปลิชกาอยู่เวลาแลเลียววิอเนียละหุยาติภาถะอรสาตาติภาจะเกอัชลากาลาวิโยแมมหาวิอวิอเนียละหุยาติภาโอ
งาฮือไทมิงกอคโลกังกาจาเทเวตาเลกาเลปอลีแมลีเลบะมาจอเวแรงงาต่างด้าวโควินาเลียวบอมมีชองงาฮือไทมิงกอลุลาเลกาจากาจาลาตาเวติภัททะแลแรงงาต่างด้าวแตะกูวิโยเลียกกว่างาฮือปอลีแมลีเตผาเลกาติจเวคะแดจีแม่สติตะจีแม่เลียมาติเลียก็กว่างาคือแท้มีเวก้าเลียงาคือแท้มีชอวิก้าติผาแรงงานต่างด้าวติผาติมาแผ่เวก้าเลียอาลาคินสยาพระจวิโยนี่เวก้าจักะติมาแผ่จีแม่เลียอบองมีชองงาคือแท้มีกอคอลุลูลาเลก้าจักะจาลาเวเลียแรงงานต่างด้าวติหมุนจาวิกาติมาแผ่เจอู้กุญยุเวเสริมสวยล้านพอเวเลียอกี้สอเวใส่พอกามาแผ่เจมอทอกะกะจาวิกามาเผจิแมเลโมฮอวิกามาเผเจตะฮอวิไซพอกะมาเผเจลากาแฟออคโลกะกะใจวิโมฮอวิกาติมาเผจิแมเลคะกงะคือไทมิงกะเป้าเวเลปอลิแมลีติพาอบอมมีชอนาเลแรงงานต่างด้าวติพาทาหะเลกาติจเวลอกุเลงะคือไทมีชอวิกาติจักเกตุเวฮาตาวิติพาติจเวลอกุเลปอลิแมลีติพาทากะมือวิออพูแลนี้เซบะคะไกมือวิเจเลียวเวียนเนี่ยละหุยติเผานี่เสบะขไกมือวิจิแมลิชอปอลิเมเลียมือวิแมเรียกให้กว่าแรงงานต่างด้าวเรียกลิมาอาคอนะเรียกมาติเตเตเลลุลาเลกังกาจาลาเวติผาถาลอกุกาโยหุมเหมียวคโลวอกโกปิตุโยเจวอกโกวิเจติกามาฮิโอลอลิมือกามือวิจิแมเรียกง่ามือบะขไกมือวิเจเรียกอย่างก็ง่าคือลาหุยติผามัมมิชอมาโกเลเรามิชอไทมิกอคโลลุลาเลกังกาจาลาเวลอกุมีเวลเรียกข้ากดไหมข้าสอายิคาเดติและลิมาติผาอาคอติผาคาเดลอเวลาเลติจาลาเรียกคาเดแล้วเนาะหือกังกาจาวิลิมาคโลวิทยาธาธุมากาติตุเวติผาเลยโนฮือลิมาโลกอติออคโลกับกวิโยเลยเขาวิคัสกาติวิเจกักกาใจตุเวลิมาคอติยาตีแลลัวเลยชอบกาเลติยากักกอติวิโลกุกะลิคอพิจอวิจิแม่ลิชกางาฮืออบอมมีชอลีบะมาจวิชอไทมิกอคโลลูลาเลกังกาจาลาเชเวติภัทธะงาคือไทมิกอเป้าแรงงาต่างด้าวกูวิโยเรียกให้กงาคือปอลิเมลิติภาชอหะยูเลกาติจาจวิกะเลยคาเดกันยูวิโยเรียกงาคือไทมิชอวิกาติภาติจวิลโกคอพิจวิเจลีปอลิเมลิติภาทอเรียกให้กงชะกายูเวลาและโทมาลาวิติเจอแผ่วิโยแม่ก็จ้าเลยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอาจจะหลวยสาเลียอาจจะอย่ารัฐบาลอะหึมมียาถาติปอกเกาะหนอลาเวจิแม่อวิยอนเนี่ยละหุยาติเผาติปอกเกาะหนอลาวิเจงอะหึบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลยลงทะเบียนและเผาวิชอติพาฮะยืนยาตัวตุละจิแม่เลยลงทะเบียนKYC ก็เป็นหน้า EKYC ก็เวชเลยฮะจะลงทะเบียนอะไรยืนยาตัวตุละเจบาสวัสดิการแห่งรัฐลงทะเบียนอะไรเผาวิชอติภานาลีเซชนีก็หาปาวิอยาชอโคโลเจติจิแมเลยโนฮุเลเซชนีก็หาปาวิอยาชอโคโลยืนยาตัวตุปือวิลโกหาปาสตินีติชาปาทาโลโกตายแยกไปแผ่วิเจยาโกชนิดคือวิอยาเรียกอะคือบาสวัสดิการแห่งรัฐกาเวเลยกาวินาเลชอกระทรวงการคลังพ่อข้อมูลปิกาลาเวเลสาตาปิกาลาเวแลงาคือโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคโลยืนยาตัวตนลาโจเวนะเลลงทะเบียนเลกาเวนาเลคาเปื่อแซลาเตแซแซเหมือก็ฮิฮิฮาฮิจะขอกาโจวิเจเลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคโลออสเตโมลงทะเบียนเลผาวิชอเลเสลาเตเสเสเมือกอฮิฮิฮาฮิชขอกากาตาวิจิแมเสลาเตเสกาพาวิชเลยืนยาตัวโตไกเปอเวนี่ล่ะขอเสเสเมือกอฮิสหากอชกอกาเจเลคะติแลยืนยาตัวโตวิออคโลเตเล่าแลยืนยาตัวโตผาไกเปอเวนี่ล่ะขอเสเตเมือเสฮิสหาเสชกาคะติแลยืนยาตัวโตแลมาผาเฮเวนี่มือขอฮิขอชกอกาเจคะติแลมาจะยืนยาตัวโตละเฮเวงาเสกาผาเคจอลอเจ
เลบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคอลโลลงทะเบียนและเผาวิติภานะเลชอสติมูแม่เลปุระตาทากาจาจวาวิชอติภาลงทะเบียนและผาวิติมูมาฮิอุติมูมาฮิน่าเลเฮกชอบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเลมากาโจเฮและลงทะเบียนและผาตาวิชอติภาแซลากาพระวิชอเลคาเดลงทะเบียนแล้วกาเลผาและนะยืนยาตัวโตผาไปปุวิออันนี้ล่ะขอเสกพระเจติเหเจเลขแต่แล้วมาจะยืนยาตัวตุลาเหวงาเสกพระเหจอเหรอจิแม่เหก็เสกชนีก็หาปะชอคโลเลโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐออกคโลออสติโมลงทะเบียนและผาวิชติภาหาจะยืนยาตัวตุลาเจเลมาจะยืนยาตัวตุลาลอกแลเล่ฮาปัสตินีติชาปัทธาบาสวัสดิกาแห่งรัฐออกโคโลนคือมาจ้ากาเกลแม่เล่ชดาปะตะงาคือลาหุย่าบาสวัสดิกาแห่งรัฐออกโคโลเลออสติโมนะลงทะเบียนและเผาวิชติภาเล่ EKYC EKYC ก็เวลียืนยาตัวโตก็น่าระบบออกโคโลเล่ธนาคารกับไอ้แพอเล่มาเหตุและกับตู้ ATM กรุงไทยกับแพอน่าเลยฮัจจาจะยืนยาตัวตัววิแม่เล่เสร็จเฉยก็หาปากุศลนะเล่ชกับอายุจ้าเล่งะคือบาสวัสดิการแห่งรัฐเก้าวิอฮาเล่จ่อก็มาฮาเล่เล่ฮะฮะจะยืนยาตัวโตจ่อเลี้ยวล็อกก็ฮะเก้าวิถับปะโตเล่แค่ก็งะคือลาหูยากาคือกาจ่อเลี้ยวมากาเล่เจียวิติมุกาจ่อมาจะเหตุเล่จะขอเป้าชอรี่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐคาเปติชฮิลากาเจก็มาลงทะเบียนลาตาวินะเล่ติชฮิลากาเจลงทะเบียนลาตาวิเคยเตละเล่ลงทะเบียนแล้วผาวิชอกก็ลากาพระนะเคยเตละมาผาวิกาก็ลากาพระเล่เคยก็จะได้หมูถาลโกก็ยื่นอุทธรณ์จ่าวินะยื่นอุทธรณ์เวทบทวนสิทธิ์วิชอกปุราวิอยาปูเลเสชนิฮิฮาเปาคโลเจติเลเคกัวชติมูยื่นทบทวนสิทธิตาวิชติมูแลเลโนฮือพามาพาเวชติฮาปาเสชนิโกฮาปาทาโลโกพามาพาเวติปะกอตาเชนิไกเพวิจิเลเชติฮาปาเลเสชนิโกฮาปาวิอยาคโลเลเฮกงาฮือลาหุยาติพาเลเอกสาติพามาโจเลพิอาวิติพาโจเวโลโกเลอาเพื่อนะชติคือพอเฮจก็มาเลone stop service นะลีโนฮืออาเพื่อออกโคโลเคออกโคโลลาทาติภาฮะจากูแลเลฮะจาติปุปิจิแมเลเซชนยกอฮาปาวุสเลโนฮือแล้วมาติปุเวลโกเลติชฮาปาธาบาสวัสดิกาแห่งรัฐออสติปุนะลีมาตากาเจเลคโกงาฮืออาจุยารัฐบากางาฮือมียากาคือกาจอวิชติภามากาเจตัวปูนะเลสตาติภากะกอนอราเชวิแมเรียกกัววิอญีลาหุยติภาชอปาปาลุเชตาวิกางาคือลาหุยอชอปะเลบาสวัสดิการแห่งราออสติมูนะติปอกลงทะเบียนและเผาวิชติภาลิฮะจะยืนยาตัวโตแมงาเซกะภะกาเฮโลเจกมามาจะยืนยาตัวโตลาวินะเลียกกัวปุราชาลงทะเบียนและมาผาเลยื้ออุทธรตาวิชติภาติชติตุมาลูนะชติคือเลลัววิจิติเลียขะนออีกะสะละธรรมะโจวิโลโกอะเพอเลศูนย์ประสานงานก็วินาจาดะกอดะคือบาสวัสดิกาแห่งระจาดะและพววิอติติภาอคโลนิชญิโกฮาปาวุสอคโลเอกะสะติภาหะกะจาติปุปิวิจิเล่เคตยาเลียวนิเวตยาธางาคือเลยื่นอุทธรตาเวติหมูละโกลวาเวเจติโยเลเซชนีก็หาปัทธกาละโกนะกามากาวิติภาโตละจิโยจิแม่เลออแม่เลผ่ามาผ่าวิติภานะยาคาซาเต้าโคโลกากาวิอปุลาตาธาเลหมอทอก้ามาจอแล้วหมอทอก้าจอล่าเลตีเกลือลาวิชติภายื่นอุทธรเวชติภาละโกนะเลก็เชนีแล้วมาจอแต่เวลาโกติปติอัตโนมัติเลบาสวัสดิกาแห่งรัฐโคโลก็จ้าเลปิลาเกตุโยเจเลชกาโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจ้าดาวีอลอสัต

Leo, taha prante pa po da vio kolo, bula vi ha pa sanga ni vio yao kolo, le, nuo, jana ka, jago ma, ban doi ja, ban jana, ban doi keo, le, uo, ban jana, ban doi keo mu ti chini, tambo me ai, ampe me ai, jawa ji mai o kolo, le, ka ti ke, jago ma, wo la vi na, ma so mu le. กติแคลาวิจะก็มามาซ่อมมือแลตาอยู่แต่ฮาติพาต่อและเลยกะขอบฝากกปีวิชอกะชติแคเลยกะพอยวิจะก็มาเลยกะพอยวิเจคาเตแลแต่ฮาตาอยู่กะโกกะอยู่และอยู่กะวินะเลยกะกะวิเดโตโยต้ากะวิเจกะกะเลยคาเตแลเลยย่อกะขอนอแมยามะสปโทเตลาสวาลอจะก็มาอยู่กะวิโยเลยยามาสเตลาสเลียค่ะก็อยิจับเพื่อวิ่งเจอได้พาลิงาคือไทยมีก็คนละกันเช่นเบอร์อยู่กันแล้วก็อลาอลาอยู่กันวิแม่เลียค่ะก็น่าจะตักติเลยอยู่กันวิเจอได้พาเลยอเลมุลก็เลยจอดตาวิพุชมอจิขับไปกับชกอยู่ขอบปืนวิแม่เลียติดเชื้อกันมาลู่นะเลียค่ะก็งาคือลาหุยติกาลิเลกาทีวีจอวิมีวิ่งเลี้ยวขากดไหมมาพี่มาอยากวิกาติผาทันติจะแม่เลกาติจะจุดไปจ้าอยากค่ะเลอายิเวแม่คือเตตาเวกาจะได้ผ่านแม่เลชัวโปลูตุสิตุเพตุลามาฮิตแล้วมีวิอเลี้ยวค่ากดไม้ถะยะเวลาเลจะได้ผ่านคือคาเดกาดอนยิเวโยเลอโลโกมีวิอเลี้ยวค่ากดไม้ถะเลติพิติยะและเลกาติจาเลพุชกาตาวิชติผ่านแล้วตันยูยูกาวิติยะท่าหนอกาติเลกาตาวิพุติผ่านทอกะคาเปอยู่วิโยหรืออยู่ขอบวิเมเลชกาง่าหือลาหุยติกาเลเลกาที่วิจอวิดาวิกาถาติปุจโอปูนะเลเขก็อยู่เวลาเลอวิอเนี่ยลาหุยติปัตตาเลอโลซาตาติปัจเกชลากาลาวิโยแม่ฮาวิอวิอเนี่ยลาหุยติปาโอเจไฮพอแม่เซอเตาล้อแม่เลเมเซหุยกาลูลูลาวิเจก็มาเลเมเซหลอลูน่าเลงาคือไทยมิงเกอร์เป้าตึกแม่สายคอมเพล็กซ์ก็เวเล่นัวตังโบเวียงพังคำเลยอำเภอแม่สายแล้วตังโบเกาะช้างเลยนติตอพ่อแม่เซ่หรืออีกะบีซิโตลาแล้วมีย่าเหย่คอโลอีกะลู่หลุลาเลอีกะถูเวเจเลยจุดที่คือเทศบาลเลยแม่สายพ่อกาลุยแล้วมีย่าถากาพี่ไก่เชลเจเคเตเลอาจุยาราชกาซานาเตเผาคอโลกะอีกะลู่หลุลาวีเจแม่เซ่หรืออีกะหล่อเลยแม่เซ่หล่ออีกะบีเซียลาแลหลุลาเวนะเลเตคอลิเลกาลิงาคือซาตากากากาโมเชวิโยเลเมเซลออิกะมุยลาจาลากัวอิกะปอวิเตโกมาเมเซหรือคาชอปอปอกาเลตอตาวิเตวิยาคากาอุวิโอคูกากอตาลาเลเลมมียาเยคอเตเลอาจุยาซานากาติกุเยทาคากายนาลิกะลูลูลาวิเจเลลูวิสิเวกาฟุกเชอลอเลอิกะกอทูเชอลอเมลิเมเซอกาลิชกาฮิวเวลาเลอวิออนยาลาหุยาเลจิไฮพอเมเซพอเชอวิชอติกาลิลิกากูเฮเลฟาแตกุลากาเวซาตาเพวิโยเลมุยลาจาลากอเมเซกุอิกะลูยาลาอึจาลากอเลอิกะคาลูยาอิมาดอลากออบาพอบิสิตอลาวิชริคือเลเมเซอเลอิกะคานาเมเซหล่อเลยตัววิติกามากาเลเลยไทยมิงคือเป้าเมเซลลูเราจีแม่ลิกะเมเซคือบิสิตอลาวินะเรียกกัจกะจีไฮพอกาจะได้คือน้ามุยลาจาวิทัปตอสัตตาคเดพอให้อยู่แล้วกูให้กูฝากแม่แต่ก็แล้ววิอนี้ลาหุยติพัทธาลีสัตตาติพาปีลาวิยมเตียเลกาลิเมฮอซอพอกาจะก่อเกษาเมฮอซอพอกามุยลาจาลอกวิอนี้ลาหุยาจะได้เจริญเมฮอซอพอกามุยลาจาวิทัปตอมัวเลเทศบาลเมืองแม่ห้องสองแล้วปอกขุนน้ำบ้านใหม่ตำบปังหมูเตตอพ่อกะมุยลาจ้าเลยือลูฮาลูเตียละแลเลกาอยากกอไก่กะลูใบแล้วมีย่าอยากกอไก่กะถุแลกากะเตแคอีกะลูเสวยเจอยากกอไก่ไปเวนะลีกะลูไปวิกะถีไปเวอะโลจะขอป้ากะลีเมฮอซอกะเตจังหวะโยลีลูวิสิวิกะพูเวงาคือแท่งเหมียวนะเตตอพ่อลีจังหวะแพร่ชริคือคาแกกะลีอีกะถั่วเวก้าเวติผากูมาปุยกะเตปออีกะกอลาเชลกอกัวลาเวกอมาลีมุยิขอยากะมาปุยเฮเวนะญีเวติยาท่ามีเกชริสอคอโลลีจะขอวิอยามุยิกะลากอลาจะเลลีอีกะกะอึจากุมาวิอญะลาหุยะติผาเฮโกลีกอญีเวติยาถ้าผู้สปอคาเคกอเพตุนามาโซเลมุยลาคือโกลาจาอิกะทุเวลูวิสิเวกาพูมาจาวิเตขอ

พวิโยลีจังหวัดน่านพ่อแหล่ให้คนจะได้คือเกาะตากเชียวนะเลยจังหวัดน่านแต่คนเมฮอซอจีให้พ่อตากเชียวแม่อีกะทุเวเรียกกว่าอเมฮาวิโยยากะหมู่เลยอำเภอโป่งจังหวัดพะเยาพ่อกะจิแม่เลยมุยลาจาแลลีกะลุยาลาวิเจกมาอโลจะขอวิโยยาลีพะเยาพ่อกะปุระทักกะทูจอวินะจะได้คืออีกะกอลุยาลาแลอีกะกะเนี่ยแน่ตะแลลีในกอติติผ่าละกออีกะทูเชลจิแม่ลีชะกามุยิขอยาวขอโลมุยิลาจาลาเวติยาทางะหือติกะลีเลกะซาตาพอหาอยู่แล้วเลติกะลีลีกะคะเดกูแฮกูฟาเชปุตออปูนะออลอซาตาจะได้ผ่าอยู่เวลาแลจะเคชลาวิโยแม่หาวิโยเนี่ยละหุยาติผ่ามุยิขอยาแลเลสเจไปเวอามีไฟฟ้าเจกะยากอปากือเวกะเลไลปอแพวิโยเฮกอจูวัดพระธาตุโดยสุเทพพ่อใต้คือพ่อกาหมู่ยีลาจาแลเลียสกือกาจิจิเตผันใจเวทปะตอสกือกาจิกูมาเราเวนะเคเตเลสเจปาลาแลมีไฟฟ้าเจกะอ้อปาเลยะก็กาเลียนทาวิอยะเกเกลาลากามากาจิแมเลเรกงาฮือชะดิเจเลกายกายะก็เยวิอคโลเกเกลาลาวิอคโลกาคาเดกันติตุวิแมแต่กูแลวิอเนลาหุยะติผัทออลอซาตาติผัปิลาวิโยแมก็จ้าเละเลี่ยววิ่งเนี่ยละหุยติเผาหนัวเลี่ยจีดาวพอกะจิแม่ยามาสก็อยู่กับวิเจเตลาเลี่ยฮีมือสเจเลี่ยเตลาฮีมือสจิแม่เลี่ยเชกองกำลังผังเมืองเลี่ยหนัวตำบลเมืองนะอาพื้นจีดาวติดต่อพอจิโกมา

ก็คือเซลาเซลคลอสูต่อเบเวอนาเพลและยายกะติกะโสจิกุมาจะขอเป้าวิอเนี่ยละหุยติเผาไลกานันคอจอตุยเฮเลียมชโมอะเพปื้อเลียกอเลเลโรมือเท้าปะเชนี่คือชโมกับเพปื้อวิโยเลมาวิชโมชอกแกอาสะมาวิติผาเกียวเพปื้อวิเจเรียกให้กอจะขอวิอยย่าโรมือเท้าปะเชยายเกียวเพและนาจาเลนาชยอโคโลกาซวิกางาฮิกาผากาวิเจแมเยกอนี่คือยาปายามิถาเลดะเกตุวิอเจติผาเตเลคาเดนิหาซาปิเลโรมือเท้าปะเชกาเลก็ตูอือเวเตอานาเพวิโลแมเลยายดวยติผาเกียวนาชนากะนาชินาติโกเลหากาจาริยะเอกาเรียกกองหัวปอยติกาลิเลกายาปายามิติภาคาเดหาสะแมและลิยะนิมุลากอวิอยายูเวลาตาวิสาตาติภาจะใครใหม่เจติโยเลนาลิอยากากาลาปุโรไลกาคอดิเชนามาโสสาตาเจติปาวิลิขอกามาพมโมก็เลเลเอเลยาเซทันญีปุพอวิถาปตอมากกว่าพอลาวินาเรียกกออบูจาเรียกอะคือลาหุยาติ๊กต็อกเป้ากับอลาคิติฮังัชกะคิเชียฮิโลเรียกกว่าเฟซบุ๊กเป้ากับอลาคิติฮิกาเรียกแต่ละวิทยุเรดิโอพอคันยิ่งนะเช่นนะมาสุนะอยากค่ะค่ะเคโกทอกะงาคือละหูปูละหูเรียกโอกาปิดาบิโอคโลจบเป้าเป้าโลเวซาตาติพาอยู่เวลาเลยงาคือละหูยะถากะเก่ามาดักเชวิทัปปะโตงาคือละหูยะกะโอกาปิลาปุจาเรียกเคโกติกาเลเลติกาเลเลซาตาติพาคาเดพอหะอยู่กะเกตัวโปเรียกวิโอเนี่ยละหูยะติพากะอชอปะทากะแต่ปีเพวิโยแม่แล้วก็ยันยิ้มว่าเราก็วิโอยะเรียกเลยมืออ่าลิคออปีนากาลาอสนากาลาลิคอยกับเราลูลาเพอแม่เรียกวิโอเนี่ยเราอยากเตะโอปีนากาลาอสนากาลาเรียกเตะป้องอ่ะคือเราหูยาวเขาโลแลมือตาว่าตาวีอสอนอยู่เตะผ่าแม่ลาเปื่อเราก็แลเรียกฮาเลฮากาจัสจาวีบูชิมปอยถักก็ลุยตุโยเรียกกว่าอาจจะได้คือตัวกูมากะเห็นนะเลยอยากข้างาโอเลยเมื่อลิคอติปุพอลาตุเวลืตุมาซาลิคอสเปวิแมเลยเขาก็ลิคอจะได้ปุแลจะเฮกาเวลีจะเฮเจย่านในลิคอกระเป๋าโซ่สกัดตอลามาจาโลเลยเขาก็ว่าไข่ปีนะเลยเขาก็เตะเลยจ้าแม่ดอมแม่เชษาจอซาเลียอย่างนี้เลยกาติวิออลปตินีชะเดซอคโลเลติกาลิลิโอปูดาวิออญอฮาแพและกาติกอคโลกาดอเวเคลีติกาปิแมออบูจาแม

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2โดยคณะกรรมการวิสามัญเสนอแนวทางรับความเสี่ยงทางเศรษฐกิจควบคู่บริหารหนี้สาธารณะกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมจัดทำมาตรฐานควบคุมอาคารกิจการ Data Center พร้อมตรวจสอบความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่12กันยายนนี้
1: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสู้รบกันระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนกับกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย300รายทีมชาติไทย U20 แพ้อิรัก1ประตูต่อ3จบที่รองแชมป์กลุ่ม F ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2โดยคณะกรรมการวิสามัญเสนอแนวทางรับมือความเสี่ยงทางเศรษฐกิจควบคู่บริหารหนี้สาธารณะและลดภารกิจหน่วยงานซ้ำซ้อน
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้มีนายโสพลสารามประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานการประชุมพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2โดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการวิสามัญรายงานผลการพิจารณาว่าคณะกรรมการได้พิจารณารายละเอียดงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณจำนวน 3,286 หน่วยโดยให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาประชาชนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจพร้อมคำนึงถึงความคุ้มค่าความพร้อมของหน่วยงานฐานะทางการคลังและหลักธรรมาภิบาลนอกจากนี้ยังเสนอให้รัฐบาลบริหารความเสี่ยงของโครงการที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจและความขัดแย้งในตะวันออกกลางบริหารจัดการหนี้สาธารณะในระยะยาวเพื่อรักษาพื้นที่ทางการคลังรองรับวิกฤตในอนาคตรวมถึงทบทวนหน่วยงานที่หมดความจำเป็นหรือมีภารกิจซ้ำซ้อนเพื่อลดภาระงบประมาณภาครัฐโดยคณะกรรมการปรับลดงบประมาณรวมกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์สามารถชะลอได้หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำวงเงินไปเพิ่มในรายการที่มีความจำเป็นเช่นงบกลางกระทรวงศึกษาธิการและการอำนวยความยุติธรรม
3: โดยพิจารณาตามความจำเป็นและภารกิจของหน่วยรับงบประมาณและแผนพัฒนาพื้นที่ความต้องการของประชาชนตลอดจนคำนึงถึงฐานะการคลังเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหน่วยรับงบประมาณภายใต้หลักธรรมาภิบาลสุจริตโปร่งใสและเป็นธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนโดยมีข้อเสนอในภาพรวมที่สำคัญเพื่อให้รัฐบาลดำเนินการเกี่ยวกับสถานการณ์เศรษฐกิจในปีงบประมาณพ.ศ. 2570ซึ่งสภาวะเศรษฐกิจมีความไม่แน่นอนสูงโดยควรหาแนวทางบริหารความเสี่ยงโครงการต่างๆที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่อาจส่งผลกระทบได้
2: สำหรับการพิจารณาในวาระที่2เป็นการพิจารณาเรียงรายมาตราแล้วเสร็จจากนั้นจึงจะลงมติในวาระที่3โดยกำหนดกรอบการพิจารณาระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
0: ด้านนายกรัฐมนตรียืนยันไม่กังวลการอภิปรายงบประมาณ2570ตั้งใจใช้สิทธิ์ลงมติให้ได้

0: ให้มากที่สุดก่อนเดินทางไปปฏิบัติภารกิจที่นอร์เวย์คืนนี้พร้อมเตรียมปรับแนวทางการสื่อสารของรัฐบาลให้ทั่วถึงมากยิ่งขึ้น
1: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อรับฟังการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าวันนี้ตั้งใจจะใช้สิทธิ์ลงมติในแต่ละมาตราให้ได้มากที่สุดก่อนเดินทางในช่วงค่ำเนื่องจากได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เป็นผู้แทนพระองค์ไปร่วมพิธีพระบรมศพกษัตริย์แห่งประเทศนอร์เวย์พร้อมยืนยันไม่กังวลต่อการอภิปรายงบประมาณที่ใช้เวลาหลายวันเพราะมีการติดตามและประสานงานกันอย่างต่อเนื่องโดยนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในฐานะประธานกรรมธิการงบประมาณจะทำหน้าที่ชี้แจงและตอบข้อสงสัยของส.ส.ในที่ประชุม
2: ก็วันนี้ก็มาฟังการอภิปรายงบประมาณ70ครับผมก็ต้องมาให้มากที่สุดในช่วงที่ยังไม่เดินทางเพราะเดี๋ยวคืนนี้จะเดินทางได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าให้ไปปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้แทนพระองค์ในการพระบรมศพของกษัตริย์แห่งนอร์เวย์นะครับก็จะต้องออกเดินทางในคืนวันนี้ก็ในช่วงก่อนออกเดินทางก็จะได้มาใช้สิทธิ์ในการลงมติไอ้พรบแต่ละมาตราเดี๋ยว มีการติดตามประสานงานกันอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วครับแล้วก็ทางประธานกรรมาธิการงบประมาณก็คือท่านรองนายกเอกนิติธรรมประภาสท่านก็เพื่อจะคอยชี้แจงตอบประเด็นข้อสงสัยต่างๆ
1: นายอนุทินยังกล่าวถึงการปรับระบบการสื่อสารของรัฐบาลว่าหลังรัฐบาลทำงานมาครบช่วงครึ่งปีกรมประชาสัมพันธ์และรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้หารือแนวทางการสื่อสารใหม่โดยจะเน้นเปิดพื้นที่ให้รัฐมนตรีแต่ละคนสื่อสารภารกิจและผลการดำเนินงานต่อประชาชนอย่างทั่วถึงในแต่ละสัปดาห์ส่วนคิวการออกรายการของตัวเองยังไม่มีการกำหนดอย่างเป็นทางการขณะที่บทบาทโฆษกรัฐบาลจะเน้นการสร้างความเข้าใจและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลแก่ประชาชนมากกว่าจะใช้เวทีสื่อสารเพื่อตอบโต้ทางการเมืองโดยหากมีข้อสงสัยหรือข้อกังวลจากฝ่ายใดรัฐบาลพร้อมชี้แจงด้วยข้อเท็จจริงส่วนกระแสข่าวการปรับคณะรัฐมนตรีหลังทำงานครบครึ่งปีนายกรัฐมนตรีไม่ได้ตอบคำถามและเข้าร่วมการประชุมสภาชวิสาปทุมมารายงาน
0: ขณะที่นางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนเปิดเผยถึงการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3ว่าจะเป็นการลงรายละเอียดระดับโครงการเพื่อตรวจสอบโครงการที่ไม่ชอบมาพากลไม่คุ้มค่าหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตรวมถึงกรณีที่มีการตัดลดงบประมาณในชั้นอนุกรรมธิการเกือบ 12,000 ล้านบาทแต่กลับนำไปเพิ่มในงบกลางเช่นค่าครองชีพ 6,000 ล้านบาทกองทุนวิจัยและกองทุนหมู่บ้านแทนที่จะนำไปจัดสรรให้กับกองทุนกยศ.ที่มีนักเรียนนักศึกษารอโอกาสศึกษาต่อจำนวนมากทั้งนี้หากไม่สามารถปรับแก้ไขรายละเอียดงบประมาณได้พรรคประชาชนก็ยังคงมีมติโหวตไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าการประกาศใช้บัญชี6สำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นยังอยู่ระหว่างขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีก่อนเสนอพิจารณายืนยันจะดำเนินการให้เร็วที่สุดนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงต่อที่ประชุมวุฒิสภากรณีความคืบหน้าการประกาศใช้บัญชี6ซึ่งเป็นโครงสร้างอัตราเงินเดือนและระบบการเลื่อนเงินเดือนรูปแบบใหม่ที่เปลี่ยนจากการเลื่อนเงินเดือนแบบเลื่อนเป็นขั้นมาเป็นเลื่อนเงินเดือนแบบร้อยละโดยกำหนดช่วงอัตราเงินเดือนแบบขั้นต่ำและขั้นสูงแทนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยระบุว่าปัจจุบันมีข้าราชการส่วนท้องถิ่นประมาณ 540,000 รายและเกือบ 200,000 รายอยู่ระหว่างรอการประกาศใช้บัญชีเงินเดือนใหม่ซึ่งจะช่วยเพิ่มความเป็นธรรมและความยืดหยุ่นในการประเมินผลงานรวมถึงเปิดโอกาสให้กำหนดเปอร์เซ็นต์การเลื่อนเงินเดือนให้สอดคล้องกับผลงานของแต่ละบุคคลมากขึ้นพร้อมระบุว่าความล่าช้าเกิดจากการที่มีข้อกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรีที่ต้องดำเนินการขอยกเว้นก่อน2เรื่องได้แก่มติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานราชการและมติคณะรัฐมนตรีเรื่องหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนพนักงานส่วนตำบลเป็นกรณีพิเศษซึ่งขณะนี้เรื่องอยู่ระหว่างการกลั่นกรองของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีเมื่อมีมติแล้วกระทรวงมหาดไทยจึงจะสามารถลงนามประกาศใช้บัญชี6ได้
3: จริงๆเนี่ยเราไม่ได้ดึงให้ช้านะครับหรือว่า จะทำให้กระบวนการมันเนิ่นนานแต่อย่างใดแต่เมื่อเรามาดูในข้อกฎหมายแล้วเนี่ยต้องบอกว่าร่างประกาศมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงหรือว่าบัญชี6หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนวงเงินและฐานในการคำนวณเลื่อนเงินเดือนในระบบร้อยละของข้าราชการหรือพนักงานส่งท้องถิ่นเป็นไปตามกฎระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องนะครับจึงอยู่ระหว่างขั้นตอนการพิจารณากันกองเพื่อที่จะเสนอขอยกเว้นมติครม.นะครับซึ่งตอนนี้เรื่องอยู่ในเรื่องของการกันกองที่สลค.นะครับสำนักเลขาธิการรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะเสนอเข้ามติครม.นะครับหลังจากที่กันกองเสร็จแล้วมีมติครม.ออกมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็จะได้มีการลงนามประกาศใช้บัญชี6ต่อไป
0: สำหรับข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่กำลังจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนนี้กระทรวงมหาดไทยได้วางแนวทางรองรับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์โดยระหว่างรอประกาศบัญชี6ให้ใช้บัญชี5ไปพรางก่อนและสามารถนำอัตราดังกล่าวไปคำนวณสิทธิ์บำเหน็จบำนาญข้าราชการได้หากภายหลังการประกาศใช้บัญชี6แล้วจะนำผลการประเมินเดิมมาปรับเป็นเปอร์เซ็นต์ตามหลักเกณฑ์ใหม่พร้อมปรับอัตราเงินเดือนและฐานคำนวณบำเหน็จบำนาญให้แก่ผู้มีสิทธิ์ทั้งนี้ยืนยันว่าจะดำเนินการให้เร็วที่สุดกรมโยธาธิการและผังเมืองเตรียมจัดทำมาตรฐานควบคุมอาคารกิจการ Data Center พร้อมร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตรวจสอบความปลอดภัยให้เสร็จสิ้นภายในวันที่12กันยายนนี
4: ้นายพงษ์นราเย็นยิ่งอธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมืองเปิดเผยว่าปัจจุบันการขออนุญาตก่อสร้าง Data Center ยังใช้การเทียบเคียงกับประเภทอาคารสำนักงานอาคารพาณิชยกรรมหรือคลังสินค้าตามวัตถุประสงค์และขนาดพื้นที่ภายใต้กฎหมายควบคุมอาคารแต่เพื่อรองรับการเติบโตของกิจการ Data Center กรมโยธาจึงกำหนดแนวทางขับเคลื่อนใน2มิติได้แก่มาตรฐานด้านผังเมืองโดยกำหนดนิยาม Data Center ในผังเมืองรวมพร้อมแบ่งเกณฑ์ควบคุมศูนย์ขนาดเล็กและขนาดกลางให้สามารถดำเนินการได้ในกลุ่มที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยมนุษยกรรมพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรมบางส่วนและอุตสาหกรรมโดยมีเงื่อนไขเรื่องอัตราส่วนพื้นที่อาคารปกคลุมดินและระยะถอยเรื่องร่วมขนาดที่สูงขนาดใหญ่จะอนุญาตเฉพาะในพื้นที่ที่กำหนดไว้เท่านั้นและมาตรการด้านการควบคุมอาคารโดยตั้งคณะอนุกรรมการยกร่างกฎกระทรวงควบคุมอาคาร Data Center เป็นการเฉพาะเพื่อกำหนดมาตรฐานความปลอดภัยความเป็นระเบียบเรียบร้อยของประชาชนและกำหนดให้อยู่ในกลุ่มอาคารที่ต้องมีผู้ตรวจสอบพร้อมกันนี้จะประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยอาคารที่ประกอบกิจการอยู่ในปัจจุบันให้แล้วเสร็จภายในวันที่12กันยายนนี้หากพบการใช้งานที่เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการออกคำสั่งกับเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารให้ปรับปรุงแก้ไขหรือสั่งห้ามใช้อาคารแล้วแต่กรณีพร้อมนำแนวทางและมาตรการทางผังเมืองและการควบคุมอาคารเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายประกอบกิจการ Data Center เพื่อกำหนดกรอบการดำเนินงานต่อไปชนันทิดาสังทองรายงาน
0: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่เร่งกำจัดน้ำเสียและตะกอนดินปนเปื้อนน้ำมันบริเวณ Data Center ย่านพระราม9

0: และกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านนายสุรินทร์ วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าจากการตรวจสอบภายในบ่อพักน้ำทิ้งหลังสูบน้ำและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันออกไปกำจัดพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์และค่าการลุกไหม้ติดไฟมีค่าเท่ากับ0 ppm สะท้อนว่าการดำเนินการสูบน้ำและตะกอนออกจากบ่อพักช่วยลดการปนเปื้อนและกลิ่นไอระเหยได้อย่างชัดเจนส่วนบริเวณท่อระบายน้ำด้านนอกเจ้าหน้าที่ได้สูบน้ำเสียไปกำจัดแล้วประมาณ30ลูกบาศก์เมตรและนำของเสียออกจากพื้นที่แล้วประมาณร้อยละ60ส่งผลให้กลิ่นไอระเหยน้ำมันลดลงโดยบริเวณที่เคยตรวจพบสารอินทรีย์ระเหยง่ายเมื่อวันที่3กันยายนมีค่าลดลงซึ่งจากการปฏิบัติงานพบปริมาณน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันมีมากกว่าที่ประเมินไว้ขณะที่รถขนส่งน้ำเสียเต็มจึงจำเป็นต้องยุติการดำเนินงานพร้อมนำแผ่นไม้และกระสอบมาปิดกั้นบริเวณท่อระบายน้ำเพื่อป้องกันน้ำเสียที่ปนเปื้อนน้ำมันไหลลงสู่คลองสามเสนในโดยเฉพาะกรณีเกิดฝนตกหนักโดยวันนี้บริษัทเจนโก้จำกัดจะกลับเข้าสูบน้ำและตะกอนที่ปนเปื้อนน้ำมันไปบำบัดและกำจัดอีกครั้งเวลา14นาฬิกาปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตรียมโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านครัวเรือนละ 9,000 บาทรอบแรกวันพรุ่งนี้รวมวงเงินกว่า136ล้านบาท
2: ร้อยเอกหญิงพัฒนารัตน์ทองสรวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่คณะรัฐมนตรีมติเห็นชอบตัดเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝนปี2569เพื่อกำหนดเงินช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยสำหรับจังหวัดน่านจะมีการโอนเงินช่วยเหลือรอบแรกให้ผู้ประสบภัยจำนวน 15,215 ครัวเรือนรวมวงเงิน 136 ล้าน 935,000 บาทซึ่งกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้ส่งรายชื่อให้ธนาคารออมสินแล้วเมื่อวันที่5กันยายนที่ผ่านมาและธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีในวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 2:00 น.ถึง 6:00 น.ผู้มีสิทธิ์รับเงินรอบดังกล่าวสามารถตรวจสอบเงินได้จากบัญชีธนาคารออมสินหรือบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่ขอให้ตรวจสอบการผูกพร้อมเพย์ให้เรียบร้อยเพื่อให้สามารถรับเงินช่วยเหลือได้ตามกำหนดสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเงิน 9,000 บาทจะจ่ายให้กรณีที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายหรือถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันโดยที่อยู่อาศัยต้องอยู่ในพื้นที่ที่มีการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยหรือเขตการให้ความช่วยเหลือและได้รับเงินช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1ครัวเรือนส่วนประชาชนที่ประสบอุทกภัยและยังไม่ได้ยื่นขอรับความช่วยเหลือสามารถลงทะเบียนได้2ช่องทางคือผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐหรือยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกในการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบอริษนาขวัญแสนสุขรายงาน
1: ขณะเดียวกันรัฐบาลตั้งเป้าจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จภายในเดือนนี้พร้อมยืนยันว่าค่าเบี้ยประกันต่อปีน้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาให้ผู้ประสบภัยนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการในการให้ภาครัฐดำเนินการจัดซื้อประกันภัยให้แก่ประชาชนโดยย้ำว่าระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินี้ภาครัฐจะเป็นผู้ชำระเบี้ยประกันโดยจะมีค่าเบี้ยประกันต่อปีประมาณ 15,500 ล้านบาทซึ่งถือเป็นวงเงินที่น้อยกว่าวงเงินการจ่ายเงินเยียวยาที่ภาครัฐจ่ายให้กับผู้ประสบภัยในแต่ละปีที่ผ่านมายังไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาลค่าถุงยังชีพค่าจัดตั้งศูนย์พักพิงค่าอาหารหากไม่เกิดสถานการณ์ขึ้นวงเงินที่รัฐเสียไปถือเป็นการป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าไม่ให้เกิดความเสียหายมากกว่าเดิมและเป็นการกำจัดความเสี่ยงภาครัฐจ่ายเงินลดน้อยลงแต่การคุ้มครองจะครอบคลุมและเป็นประโยชน์แก่พี่น้องประชาชนมากขึ้นรัฐบาลโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เร่งจัดทำระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้แล้วเสร็จโดยเร็วรวมถึงจะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนข้อมูลที่จำเป็นและเร่งศึกษาแนวทางการยกเลิกแก้ไขหรือปรับปรุงระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยที่มีอยู่เดิมโดยตั้งเป้าดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนนี้เพื่อประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวจะได้รับสิทธิประโยชน์จากภาครัฐในการช่วยเหลือและเยียวยาที่เป็นระบบรวดเร็วและทั่วถึง มาต่อกันที่สถานการณ์

0: ำเริ่มที่อำเภอแม่สายอยู่ในระดับเฝ้าระวังน้ำในแม่น้ำสายแตกขอบสะพานมิตรภาพแห่งที่1ล่าสุดทรงตัวผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งเฝ้าระวังใกล้ชิด
1: หลังเกิดฝนตกหนักทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มสูงขึ้นแต่ขอบสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1ปัจจุบันระดับน้ำยังทรงตัวนอกจากนี้น้ำยังได้ทะลักเข้าด้านหลังอาคารริมแม่น้ำสายบริเวณแม่สายคอมเพล็กซ์ซึ่งเป็นจุดเดิมที่เคยเกิดปัญหาน้ำทะลักเข้าสู่พื้นที่โดยพบว่าบริเวณแนวป้องกันมีการรื้อกระสอบทรายออกบางส่วนทำให้เกิดช่องทางที่น้ำสามารถไหลเข้ามาได้ล่าสุดเทศบาลตำบลแม่สายได้นำถุงบิ๊กแบ็กเข้าดำเนินการปิดช่องบริเวณดังกล่าวพร้อมเสริมแนวป้องกันเพื่อชะลอและป้องกันมวลน้ำจากแม่น้ำสายไม่ให้ทะลักเข้าสู่พื้นที่ด้านในเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามนายชูชีพพงษ์ชัยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะระดับน้ำในแม่น้ำสายเนื่องจากสถานการณ์ยังสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามปริมาณฝนและมวลน้ำที่ไหลมาจากพื้นที่ต้นน้ำวสินธ์คำพิระวงศ์สวทเชียงรายรายงาน
0: ขณะที่แม่น้ำสายสำคัญในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงเขื่อนทดน้ำหลายแห่งระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น
2: นายปริญญาคัชมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำท่าในพื้นที่รับผิดชอบ5จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือได้แก่อุบลราชธานียโสธรอำนาจเจริญมุกดาหารและนครพนมพบว่าวันนี้น้ำในแม่น้ำมูลแม่น้ำชีและแม่น้ำโขงตอนล่างระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นขณะที่เขื่อนทดน้ำหลายแห่งได้แก่เขื่อนปากมูลเขื่อนยโสธรเขื่อนลำเชบายอำนาจเจริญเขื่อนลำเชบกและเขื่อนลำดมใหญ่ระดับน้ำแนวโน้มเพิ่มขึ้นเช่นกันเขื่อนทัดน้อยระดับน้ำแนวโน้มลดลงส่วนเขื่อนลำเชบายอุบลราชธานีระดับน้ำทรงตัวสำหรับสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดใหญ่หนึ่งแห่งคือเขื่อนสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีความจุเก็บกัก 1,966 ล้านลูกบาศก์เมตรปริมาณน้ำปัจจุบัน 1,537.51 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 428.96 ล้านลูกบาศก์เมตรสถานการณ์น้ำเขื่อนขนาดกลาง61แห่งความจุรวม 389.443 ล้านลูกบาศก์เมตรความจุปัจจุบันประมาณ 354.63 ล้านลูกบาศก์เมตรรับน้ำได้อีกประมาณ 34.81 ล้านลูกบาศก์เมตรซึ่งเขื่อนขนาดกลางทั้ง61แห่งยังมีความมั่นคงแข็งแรงกรกฎภูมิสวทอุบลราชธานีรายงาน
0: ด้านโครงการชลประทานอำนาจเจริญยืนยันสถานการณ์น้ำภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบ
3: นายกันตสิทธิ์ธนพลพิพัฒน์ผู้อำนวยการโครงการชลประทานอำนาจเจริญเปิดเผยถึงสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญว่าปริมาณฝนตกสะสมอยู่ที่ประมาณ750มิลลิเมตรยังอยู่ในเกณฑ์ที่ค่อนข้างดีส่วนปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง4อ่าง1เขื่อนมีประมาณ 39.6 ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็นร้อยละ 81.79 ของความจุรวมกันโดยเฉลี่ยภาพรวมอยู่ในเกณฑ์บริหารจัดการได้ยังสามารถรองรับปริมาณน้ำฝนได้โดยไม่ได้รับผลกระทบแต่ที่เริ่มเฝ้าระวังคือพื้นที่ที่อยู่ติดกับลำเซบกและลำเซบายได้แก่อำเภอเมืองอำนาจเจริญอำเภอหัวตะพานและอำเภอเลืออำนาจโดยน้ำในลำเซบายที่เขื่อนลำเซบายอำเภอหัวตะพานขณะนี้ต่ำกว่าระดับผนัง 2.75 เมตรส่วนลำเซบกที่สะพานข้ามลำเซบกต่ำกว่าระดับตลิ่ง15เซนติเมตรสถานการณ์อยู่ในเกณฑ์น้ำมากทั้งนี้โครงการชลประทานอำนาจเจริญได้เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงและเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือพร้อมสนับสนุนให้การช่วยเหลือรวมถึงการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำพร้อมประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาก
5: รมศุลกากรเดินหน้าสกัดสารตั้งต้นยาเสพติดพร้อมส่งมอบ Starlink เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ชายแดน
6: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเป็นประธานในพิธีทำลายของกลางที่ด่านศุลกากรแม่สอดประเภทสารเคมีผลิตสารตั้งต้นยาเสพติดสารเคมีอันตรายที่ตกเป็นของแผ่นดินอาทิเบนซีนไซยาไนด์จำนวน 24,000 กิโลกรัมเบนซีนจำนวน 44,000 กิโลกรัมพร้อมส่งมอบอุปกรณ์รับส่งสัญญาณดาวเทียม Starlink ระบบอินเทอร์เน็ตผ่านดาวเทียมณบริษัทอัคคีปราการจำกัดมหาชนจังหวัดสมุทรปราการอธิบดีกรมศุลกากรกล่าวว่าการดำเนินงานครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดและสกัดกั้นสารตั้งต้นอย่างเข้มงวดโดยกรมศุลกากรได้บูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.ในวันนี้เป็นการนำสารตั้งต้นที่เจ้าหน้าที่ตรวจยึดได้เข้าสู่กระบวนการทำลายและยืนยันว่าการทำลายดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องและไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อประชาชนหรือสิ่งแวดล้อมซึ่งการสกัดกั้นสารตั้งต้นตั้งแต่ต้นทางคือเป็นการหยุดยั้งไม่ให้สารเหล่านี้ถูกนำกลับไปใช้ผลิตยาเสพติดและป้องกันไม่ให้ยาเสพติดถูกลักลอบเข้ามาในประเทศไทยหรือส่งออกไปยังประเทศที่3รวมเป็นการลดผลกระทบและปัญหายาเสพติดที่จะย้อนกลับมาสร้างความเสียหายต่อประเทศไทย
7: จริงๆเนี่ยถ้าตามชายแดนเนี่ยเราก็เฝ้าระวังแม่สอดแม่สายเชียงแสนเชียงของเพราะเชียงแสนเชียงของแม่สายเนี่ยใกล้กับสามเหลี่ยมทองคำนะครับแล้วก็แหล่งผลิตยาเสพติดของโลกซึ่งมักจะใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเนื่องจากเรามีอินฟราสตรัคเจอร์ที่ดีนะครับในภูมิภาคเนี้ยเรามีท่าเรือแหลมฉบังเรามีสนามบินสุวรรณภูมิก็ทำให้เขาใช้ช่องทางเนี้ยในการลักลอบนำเข้ามายังประเทศเราแล้วก็ผ่านไปยังประเทศที่3
6: พร้อมกันนี้ได้มีการส่งมอบอุปกรณ์ Starlink เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะพื้นที่ที่มีข้อจำกัดด้านสัญญาณอินเทอร์เน็ตทำให้เจ้าหน้าที่สามารถติดต่อสื่อสารและประสานงานด้านการปฏิบัติราชการรวมถึงภารกิจป้องกันและปราบปรามได้อย่างมีประสิทธิภาพเดนภาสุภรสมบัติรายงาน
5: เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.สั่งการให้สปก.บุรีรัมย์เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการถือครองที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์จังหวัดบุรีรัมย์ยืนยันพื้นที่ดังกล่าวยังไม่เคยมีการจัดสรรให้บุคคลใด
8: นายเศรษฐกิจกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลและข้อร้องเรียนให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงในการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์หมู่ที่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นั้นได้สั่งการให้สปก.บุรีรัมย์ลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในทันทีแล้วโดยยืนยันว่าจะไม่มีการเลือกปฏิบัติไม่ว่าผู้ถูกร้องเรียนจะดำรงตำแหน่งใดซึ่งจากการตรวจสอบพบว่าพื้นที่ดังกล่าวตั้งอยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินในโครงการป่าดงใหญ่โซน E และยังไม่เคยมีการสำรวจรังวัดและจัดที่ดินให้บุคคลใดมาก่อนส่วนกรณีที่มีการกล่าวถึงผู้ถือครองที่ดินจากการตรวจสอบพบว่ามีการถือครองที่ดินมาตั้งแต่ปี2553ก่อนถูกสร้างเป็นบ้านพักอาศัยจำนวนหนึ่งหลังและพบว่ามีการปลูกไม้ผลและขุดคลองเลี้ยงปลาต่อมาได้สละการถือครองให้บุตรสาวดูแลทำประโยชน์และเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมามีบุคคลที่ไม่ได้มีชื่อปรากฏตามข่าวได้ยื่นคำขอรับการจัดที่ดินต่อสปก.บุรีรัมย์ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการตรวจสอบคุณสมบัติและความเชื่อมโยงกับผู้ที่ปรากฏชื่อตามข่าวอย่างเคร่งครัดทั้งนี้เลขาธิการสปก.ได้กำชับให้ผู้ตรวจราชการและสำนักงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบพื้นที่เพิ่มเติมโดยยืนยันหลักการทำงานที่ชัดเจนว่าหากตรวจสอบพบว่าไม่มีคุณสมบัติบุคคลดังกล่าวจะไม่มีสิทธิ์ได้รับการจัดที่ดินตามกฎหมายปฏิรูปที่ดินแต่อย่างใดและสปก.จะยึดหลักนิติธรรมเป็นสำคัญพร้อมเปิดเผยข้อเท็จจริงต่อสาธารณะอย่างตรงไปตรงมาทุกขั้นตอนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมแก่เกษตรกรผู้มีคุณสมบัติที่แท้จริงเท่านั้นชาวนันมาลีรายงาน
5: ไทยและมาเลเซียสนธิกำลังบุกจับขบวนการลักลอบขนข้าวข้ามแดนเร่งค้นหาผู้ต้องสงสัยจมแม่น้ำโกลก
9: เจ้าหน้าที่กองกำลังปฏิบัติการทั่วไปมาเลเซีย PGA สกัดจับเรือต้องสงสัยบริเวณท่าเรือเถื่อนเมืองตุมปัตรัฐกาลันตานหลังพบพฤติกรรมการลักลอบขนส่งสินค้าข้ามแดนโดยผิดกฎหมายระหว่างเข้าตรวจสอบผู้ต้องสงสัย2รายกระโดดลงแม่น้ำโกโลกเพื่อว่ายหนีมายังฝั่งไทยโดยมี1รายว่ายขึ้นฝั่งได้สำเร็จแต่อีกรายจมน้ำสูญหายไปด้านกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยได้เร่งประสานทางการมาเลเซียและชุดกู้ภัยทางน้ำฝั่งไทยสนธิกำลัง ังออกลาดตระเวนค้นหาผู้สูญหายอย่างเต็มกำลังพร้อมตรึงพื้นที่ตามล่าผู้หลบหนีขณะนี้ยังไม่พบตัวจากการตรวจสอบเรือของกลางที่ถูกทิ้งไว้เจ้าหน้าที่พบข้าวสารจำนวน 1,178 กิโลกรัมข้าวเหนียวจำนวน100กิโลกรัมรวมน้ำหนักของกลางทั้งสิ้น 1,278 กิโลกรัมมูลค่าประมาณ 5,412 ริงกิตทั้งนี้ของกลางทั้งหมดได้ถูกส่งมอบให้ทางการมาเลเซียสอบสวนขยายผลดำเนินคดีโดยกองบังคับการควบคุมสุริโยไทยยืนยันเดินหน้าปราบปรามสิ่งผิดกฎหมายตามแนวชายแดนอย่างเข้มงวดและจะแจ้งความคืบหน้าการค้นหาให้ทราบต่อไปวีรภัทรเพชรสูตรสปท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
5: นายกรัฐมนตรีมอบแนวคิดแก่นักศึกษาวปอรุ่นที่68ให้ใช้เครือข่ายสร้างความเข้าใจกับประชาชนในการพัฒนาประเทศร่วมกัน
10: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานรับฟังข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติของนักศึกษาหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่นที่68ในหัวข้อ Resilient Thailand พลิกฟื้นประเทศไทยสู่อนาคตที่มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนณอาคารอเนกประสงค์สถาบันวิชาการป้องกันประเทศพร้อมกล่าวว่าแนวคิดของนักศึกษาวปอรุ่นนี้สอดคล้องกับนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการนำพาประเทศไทยให้ก้าวหน้าไปอย่างมั่นคงและแข็งแกร่งท่ามกลางโลกที่เปลี่ยนแปลงและยังสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของผู้นำประเทศในเวทีนานาชาติที่ทุกประเทศเน้นย้ำความสำคัญของความยืดหยุ่นความยั่งยืนซึ่งสิ่งที่นักศึกษารุ่นนี้ได้นำเสนอคือการที่ไม่สามารถแก้ปัญหาบางอย่างด้วยวิธีเดิมๆอีกต่อไปและการสร้างความมั่นคงให้กับประเทศในปัจจุบันท่ามกลางภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงและการป้องกันภัยคุกคามจากประเทศอื่นๆคือการสร้างความเข้มแข็งให้กับประเทศด้วยความพร้อมจากภายในไม่จำเป็นต้องพึ่งพาปัจจัยภายนอก
11: สามารถสรุปได้ว่าในบริบทของนโยบายรัฐบาลและความรับทราบรับรู้ได้ของนักศึกษาวปอรุ่น68มันมีทิศทางที่ตรงกันสำหรับผมความมั่นคงในโลกวันนี้เนี่ยไม่ใช่แค่การป้องกันภัยจากประเทศเพื่อนบ้านหรือประเทศที่จะมาคุกคามประเทศเราแต่ความมั่นคงสำหรับประเทศไทยก็คือการสร้างประเทศให้แข็งแกร่งมีความพร้อมจากภายในนะครับผมย้ำว่าจากภายในนะครับไม่พึ่งพาปัจจัยภายนอกถ้าได้ตรงนั้นก็ถือว่าเป็นวินฟอร์เป็นสิ่งที่เสริมความแข็งแกร่งเสริมความแข็งแกร่งให้กับเราเป็นโบนัสแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมีก็คือความแข็งแกร่งจากภายใน
10: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรียังย้ำถึงแนวทางนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการสร้างความเข้มแข็งจากภายใน3ด้านคือการเปลี่ยนแปลงเครื่องยนต์ทางเศรษฐกิจการปฏิรูประบบราชการและการพัฒนาทุนมนุษย์พร้อมฝากความหวังในการขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้ให้สำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปกลิ่นยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
5: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวทางการทหารของเยเมนเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุสู้รบกันระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนซึ่งได้รับการรับรองจากนานาชาติกับกลุ่มกบฏฮูตีในหลายพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงใต้ของเยเมนรวมถึงจังหวัดตาอีสซึ่งปะทุขึ้นเมื่อวันที่3กันยายนที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย300รายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนมากนอกจากนี้เหตุการณ์ดังกล่าวยังทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ต้องหลบหนีออกจากบ้านเรือนไปยังพื้นที่ปลอดภัยขณะที่นายสเตฟานดูจาริกโฆษกของนายอันโตนิโอกูเตเรสเลขาธิการสหประชาชาติแสดงความกังวลอย่างยิ่งต่อเหตุการณ์เผชิญหน้าทางทหารระหว่างกองกำลังฝ่ายรัฐบาลเยเมนกับกลุ่มกบฏฮูตีพร้อมเตือนว่าสถานการณ์ดังกล่าวอาจส่งผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อเศรษฐกิจและการเมืองรวมทั้งความมั่นคงของเยเมนอีกด้วย
5: สำนักข่าวยอนฮับรายงานว่าประธานาธิบดีอีเจมยองของเกาหลีใต้ยืนยันถึงความมุ่งมั่นที่จะทำหน้าที่เป็นผู้ผลักดันให้เกาหลีเหนือและสหรัฐกลับมาเจรจากันอีกครั้งเพื่อช่วยยับยั้งการพัฒนาศักยภาพด้านนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ พร้อมย้ำว่าเกาหลีใต้จะเดินหน้านโยบายอยู่ร่วมกันอย่างสันติกับเกาหลีเหนือเพื่อลดความตึงเครียดบนคาบสมุทรเกาหลีความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าต้องการรื้อฟื้นความสัมพันธ์ทางการทูตกับนายคิมจองอึนผู้นำเกาหลีเหนือรวมถึงวิพากษ์วิจารณ์เกาหลีใต้เรื่องภาระค่าใช้จ่ายด้านความมั่นคงและการซ้อมรบทางทหารร่วมกันขณะที่ประธานาธิบดีอีเจมยองระบุว่าเกาหลีใต้จะมีบทบาทมากขึ้นในการร่วมมือด้านความมั่นคงกับสหรัฐด้วยการด้วยการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมและเสริมสร้างขีดความสามารถทางทหาร
0: นายเรจาดาลาหัวหน้าหน่วยดับเพลิงเทศมนตรไมอามีเดดเปิดเผยว่าเครื่องบินขนส่งสินค้าของ Amazon บริษัทอีคอมเมิร์ซข้ามชาติรายใหญ่ของสหรัฐลื่นถลายออกนอกทางขึ้นลงเครื่องบินขณะลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติไมอามีรัฐฟลอริดาของสหรัฐเมื่อวานนี้ก่อนพุ่งชนรถยนต์2คันจนเกิดเพลิงไหม้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและบาดเจ็บอีก5รายขณะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงและกู้ภัยเกือบ200นายพร้อมรถดับเพลิง60คันเข้าควบคุมเพลิงและช่วยเหลือผู้ประสบภัยรวมถึงค้นหานักบินกับผู้ช่วยนักบินที่ติดอยู่ในเครื่องบินลำดังกล่าวโดยสำนักงานบริหารการบินแห่งชาติสหรัฐและคณะกรรมการความปลอดภัยด้านการคมนาคมแห่งชาติจะดำเนินการสอบสวนหาสาเหตุของอุบัติเหตุครั้งนี้
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าพรรคทางเลือกเพื่อเยอรมนีหรือ AFD พรรคฝ่ายขวาจัดได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งท้องถิ่นที่รัฐซักเซนอันฮาวทางตะวันออกของเยอรมนีเมื่อวานที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นด้วยคะแนนเสียงร้อยละ 44.4 ซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่การสิ้นสุดของสงครามโลกครั้งที่2เมื่อปี2488ที่พรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดสามารถชนะการเลือกตั้งระดับรัฐในเยอรมนีได้สำเร็จส่วนพรรคประชาธิปไตยคริสเตียนแห่งเยอรมนีหรือ CDU ของนายกรัฐมนตรีฟิดิชแมชได้คะแนนเสียงร้อยละ 18.4 ด้านนายอูริชซิกมุนแกนนำพรรค ADF ประจำรัฐซักเซนอันฮาวระบุว่าชัยชนะของพรรคในการเลือกตั้งครั้งนี้ถือเป็นเรื่องน่าตื่นเต้นอย่างมากพร้อมเน้นย้ำว่าพรรคต้องการที่จะเริ่มบริหารรัฐซักเซนอันฮาวโดยเร็วที่สุดต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
14: การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027รอบคัดเลือกกลุ่ม F นัดที่3ที่ชลบุรีสเตเดียมทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีพ่ายอิรักรุ่นอายุไม่เกิน20ปีไป 1-3 ส่งผลให้ทีมชาติไทยจบอันดับที่รองแชมป์กลุ่ม F ผ่านเข้าสู่รอบสุดท้ายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027ได้สำเร็จนายจักรพันธ์ปั่นปีหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลทีมชาติไทยรุ่นอายุไม่เกิน20ปีให้สัมภาษณ์หลังการแข่งขันว่าเกมนี้ทีมชาติไทยเสียบอลบ่อยไม่สามารถตั้งเกมได้ในช่วงแรกและคู่ต่อสู้ก็อาศัยการเสียบอลในการโต้กลับทำให้หลังจากเกมนี้ทีมชาติไทยมีการบ้านที่ต้องปรับปรุงมากเนื่องจากทีมชุดนี้ถือเป็นกำลังหลักสำคัญในการเติบโตไปเป็นทีมชาติชุดใหญ่ในอนาคตถือเป็นบทเรียนที่ดีจากความพ่ายแพ้พร้อมขอโทษแฟนบอลที่ไม่สามารถคว้าชัยชนะมาได้แต่ถือว่าทำตามเป้าหมายในการผ่านเข้ารอบสุดท้ายชิงแชมป์เอเชียได้สำเร็จสำหรับรอบสุดท้ายศึกฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน20ปี2027จะแข่งขันที่สาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่24มีนาคมถึง10เมษายน2570ซึ่งจะหา4ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนโลก U20 ประจำปี2027ที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปการแข่งขันเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour W15 ยองวอนรายการ ITF ยองวอน International Women Tennis Tour สัปดาห์ที่1ที่เมืองยองวอนประเทศเกาหลีใต้ประเภทหญิงเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศกมลวรรณยอดเพชรนักเทนนิสเยาวชนไทยวัย18ปีมืออันดับ810ของโลกต้านความแกร่งไม่ไหวพ่ายให้กับนาโอซาโตะนักเทนนิสจากญี่ปุ่นมืออันดับ570ของโลกไป 0-2 เซต 3-6 และ 2-6 คว้ารองแชมป์ในรายการนี้พร้อมคะแนนสะสมอีก10คะแนนการแข่งขันเทนนิสอาชีพชาย ATP Challenger 75รายการ International Challenger จางเจี้ยงกังที่สาธารณรัฐประชาชนจีนรอบชิงชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวบูมกสิดิษฐ์สำเร็จนักหัวหนุ่มไทยมืออันดับ486ของโลกสู้เต็มที่ก่อนพ่ายให้กับอีเดียซิมากินนักเทนนิสจากรัสเซียมืออันดับ275ของโลกไป 0-2 เซตด้วยสกอร์ 3-6 และ 1-6 พลาดโอกาสคว้าถ้วยแชมป์อย่างน่าเสียดายส่งผลให้บูมกสิดิษฐ์คว้าตำแหน่งรองแชมป์ พร้อมคะแนนสะสมอันดับโลกเพิ่มอีก44คะแนนการแข่งขันสนุกเกอร์สะสมคะแนนไทยแลนด์แรงกิ้งรอบสุดท้ายรายการที่7ที่ยิมเนเซียม 4,000 ที่นั่งสนามกีฬากลางจังหวัดนครสวรรค์รอบชิงชนะเลิศนกสงขลากฤษณัตเลิศสัตยาธรนักสอยคิวทีมชาติไทยชนะกรนครปฐมภาสกรสุวรรณวัฒน์นักสนุกเกอร์เพื่อนร่วมทีมชาติไป 4-3 เฟรมคว้าแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4พร้อมเงินรางวัลอีกจำนวน 300,000 บาทส่วนรองแชมป์กรนครปฐมได้รับ 150,000 บาทนุกสงขากฤษณัตเลิศสัตยาธรเปิดเผยว่าการได้แชมป์ในครั้งนี้เป็นเรื่องที่ยากเนื่องจากคู่แข่งแต่ละรอบมีความเก่งใกล้เคียงกันมากการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ถือเป็นการชิงชัยที่สมศักดิ์ศรีส่วนรายการต่อไปสนุกเกอร์6แดงก็ตั้งเป้าหมายคว้าแชมป์ประเทศไทยให้ได้หลังที่ผ่านมาทำได้ดีที่สุดคือรองแชมป์เท่านั้นขณะที่นายสุนทรจารุมนนายกสมาคมกีฬาบิลเลียนแห่งประเทศไทยได้แสดงความยินดีกับนุกสงขาที่คว้าแชมป์ประเทศไทยเป็นสมัยที่4พร้อมเปิดเผยว่าสำหรับรายการ6แดงชิงแชมป์ประเทศไทยล่าสุดได้มีการเตรียมความพร้อมแล้วโดยจะจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกในวันที่9กันยายนนี้ที่สนามกีฬาของสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในซอยสุคนธาสวัสดิ์ลาดพร้าว71ประชาชนที่สนใจสามารถเข้าร่วมรับชมการแข่งขันได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษแมตช์เดย์ที่3เกมซูเปอร์บิ๊กแมตช์ลอนดอนดาร์บี้ระหว่างแชมป์เก่าอาร์เซนอลเปิดเอมิเรตส์สเตเดียมรับการมาเยือนของเชลซีโดยทั้ง2ต่างคว้าชัยมา2นัดติดต่อกันมี6คะแนนผลการแข่งขันปรากฏว่าอาร์เซนอลเฉือนชนะเชลซีไป2-1คว้าชัย3นัดรวดเก็บ9แต้มเต็มเท่ากับแมนเชสเตอร์ซิตี้แต่ประตูยิงได้น้อยกว่าทำให้ยึดอันดับ2ของตารางส่วนเชลซีแพ้นัดแรกของซีซั่นหลังชนะมา2เกมติดมี6แต้มเท่าเดิมรั้งอันดับ4ของตารางขณะที่อีกคู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกไปเยือนเอเวอร์ตันที่ฮิลดิกินสันสเตเดียมผลการแข่งขันปรากฏว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเสมอเอเวอร์ตัน2-2โดยเอเวอร์ตันยังคงรักษาสถิติไม่แพ้ใครในฤดูกาลนี้แข่ง3นัดชนะ1เสมอ2มี5แต้มขณะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมี4คะแนนจาก3นัดพลอากาศเอกมนทนสัชกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ให้โอวาสร้างขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนไทยที่ออกเดินทางไปเมืองเฉินตูสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันแบดมินตันเยาวชนชิงแชมป์เอเชีย2026รุ่นอายุต่ำกว่า17ปีและรุ่นอายุต่ำกว่า15ปีโดยจะแข่งขันระหว่างวันที่8ถึง13กันยายนนี้พลอากาศเอกมนทนสัชกรนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์กล่าวว่านักกีฬาเยาวชนไทยชุดนี้เป็นนักกีฬาที่มาจากการแข่งขันรายการเยาวชนชิงแชมป์ประเทศไทยประจำปี2569ส่วนหนึ่งเป็นนักกีฬาในโครงการไทยโดเมสติกเทรนนิ่งแคมป์และโครงการไทยโดเมสติกนิวชาเลนจ์ซึ่งนักกีฬาส่วนใหญ่จะเคยผ่านการแข่งขันในรายการระดับนานาชาติและบางส่วนจะเป็นนักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการนี้เป็นครั้งแรกทางสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยคาดหวังว่านักกีฬาชุดนี้จะมีโอกาสคว้าเหรียญรางวัลสร้างความภาคภูมิใจให้กับประเทศไทยและเป็นกำลังสำคัญของวงการแบดมินตันไทยในอนาคตทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมที่สนามซ้อมภายในคิตะคิวชูยิมเนเซียมที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นเวลา1ชั่วโมง30นาทีโดยเน้นเกมบล็อกและเกมเสิร์ฟพร้อมเพิ่มสปีดการตีบอลเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนพบกับทีมชาติเกาหลีใต้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026ขณะที่โค้ชพักกีวอนทีมสตาฟและนักกีฬาบางส่วนได้เข้าไปชมเกมที่ไต้หวันเอาชนะกาตาร์3-0เซต25-19 25-22 และ28-26ทำให้เกมในนัดที่2ของไทยในการพบกับเกาหลีใต้ทีมชนะจะการันตีการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทันทีเพราะทั้งคู่ต่างชนะมาแล้วทีมละนัดโดยไทยชนะกาตาร์3-0เซตและเกาหลีใต้ชนะไต้หวันมา3-1เซตจากอากาศโททูประดิษฐ์พระพุทธนักกีฬาวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยกล่าวว่าสปีดการเล่นบอลของกาตาร์กับเกาหลีใต้ต่างกันมากทำให้ทีมชาติไทยต้องปรับเทคนิคการบล็อกเพื่อไม่ให้เสียแต้มได้ง่ายๆขณะเดียวกันทีมชาติไทยก็ต้องทำเกมเสิร์ฟเพื่อทำคะแนนให้ได้ด้วยเช่นกัน
15: แกเน้นบล็อกเป็นหลักครับตอนนี้เพราะเราต้องเพิ่มสปีดเพราะบอลสปีดของเกาหลีกับกาตาร์มันค่อนข้างแตกต่างผมว่าเราต้องทำเสิร์ฟให้ได้เหมือนที่เจอกาตาร์แล้วก็ทำเกมบล็อกให้ได้ครับก็ฝากแฟนวอลเลย์บอลติดตามด้วยนะครับ
14: ทางนี้ทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับเกาหลีใต้ในการแข่งขันวอลเลย์บอลชิงแชมป์เอเชีย2026ในรอบแบ่งกลุ่มสาย C นัดที่2ที่ฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นในวันนี้เวลา 15:00 นถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กสปอร์ตช่อง29ผานิชคาดนาครายงาน
4: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
16: ร้านอาหารและคาเฟ่ยุคนี้แค่ขายดีอาจไม่พอต้องบริหารดีกำไรดีและเติบโตได้กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ร่วมกับสสว.ขอเชิญผู้ประกอบการร้านอาหารและคาเฟ่ร่วมงาน Restaurant Innovation Forum พบเทคโนโลยีและนวัตกรรมเชื่อมโยงพันธมิตรธุรกิจลดต้นทุนสร้างโอกาสใหม่ก้าวสู่ New S Curve สมัครได้แล้ววันนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายพบกันวันที่15 กันยายน 2519สอบถามเพิ่มเติมสายด่วน1570หรือ www.dbd.go.th
17: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
18: วันนี้เสนอคำว่าพระที่นั่งพิมานรัตยาตอนที่1พระที่นั่งพิมานรัตยาสร้างขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นพระที่นั่งที่สร้างต่อเนื่องจากมุกกระสันของพระที่นั่งฤาษีมหาปราสาททอดยาวไปทางทิศใต้เมื่อพุทธศักราช 2,373 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะองค์พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาเมื่อสำเร็จลงแล้วได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งพระราชพิธีสมโภชแล้วเสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนอยู่ณพระที่นั่งในหมู่พระมหาปราสาทนี้ถึง1ปีโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระที่นั่งพิมานรัตยาเป็นพระวิมานที่บรรทมและเสด็จออกขุนนางณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทนอกจากนั้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ได้เสด็จเฉลิมพระราชมนเทียนณพระที่นั่งในหมู่มหาปราสาทนี้ถึง2ครั้ง
17: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.thเราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23 กรกฎาคม 2569
5: ขณะนี้เวลา 12:46 ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ตามลุ่มน้ำโขงพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปเนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศไทยตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์สระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:31 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:25 นาที
19: ขณะนี้เวลา 12:50 นาทีต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจัดการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องรามเกียรติ์ตอนสีดาเนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระขออภัยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเพื่อสืบสานรักษาต่อยอดมหรสพหรือนาฏศิลป์ชั้นสูงมรดกทางวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่อย่างงดงามจากรุ่นสู่รุ่นและเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงวางรากฐานการฟื้นฟูอนุรักษ์และสืบสานศิลปะโขนรวมถึงงานช่างศิลป์ไทยแสดงระหว่างวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจำหน่ายบัตรตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2569เป็นต้นไปที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาและ www.thaiticketmajor.comศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์022639600-99 ต่อ1150กรมการขนส่งทางบก ขอเชิญผู้ประกอบการขนส่งรถประจำทางยื่นขออนุญาตประกอบการขนส่งในเส้นทางหมวด1ในเขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดที่มีเส้นทางต่อเนื่องสายที่4ถึง72วงกลมวัดสหธรรมารามถึงถนนพระราม2ตามเส้นทางที่กำหนดเที่ยววนซ้ายระยะทาง54กิโลเมตรและเที่ยววนขวาระยะทาง57กิโลเมตรโดยผู้ที่สนใจติดต่อขอรายละเอียดแล้วก็ยื่นคำขอพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเองได้ที่สำนักการขนส่งผู้โดยสารอาคาร3ชั้น5กรมการขนส่งทางบกถนนพหลโยธินเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครในวันและเวลาราชการตั้งแต่บัดนี้ถึง15ตุลาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์022718511ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
20: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องปัญหาระหว่างนอนที่ควรเข้ารับการตรวจ Sleep Testท่านผู้ฟังคะการอดนอนเป็นเวลานานส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมทั้งร่างกายและจิตใจดังนั้นอยากจะมีสุขภาพดีต้องเริ่มต้นได้ที่การนอนหลับแต่หากการนอนหลับที่ควรจะเป็นช่วงเวลาพักผ่อนร่างกายอย่างเต็มที่แต่กลับมีปัญหาจากการนอนหลับฝันหวานกลายเป็นฝันร้ายที่ไม่อยากให้เกิดหากลักษณะการนอนที่ผิดปกติควรเข้ารับการตรวจการนอนหรือ Sleep TestSleep test หรือการตรวจการนอนหลับเป็นการตรวจหาความผิดปกติขณะนอนหลับโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโดยจะเก็บข้อมูลเพื่อหาสาเหตุของโรคที่เกี่ยวกับการนอนหลับที่อาจเป็นไปได้เช่นโรคหยุดหายใจขณะหลับชนิดอุดกั้นการกระตุกของกล้ามเนื้อต่างๆและพฤติกรรมที่ผิดปกติระหว่างการนอนหลับอื่นๆที่ส่งผลต่อคุณภาพในการนอนหลับอาทิกรนดังมีเสียงกระตุกขณะกรนสงสัยว่าอาจอยู่ในภาวะหยุดหายใจขณะหลับจากการอุดกั้นตื่นบ่อยโดยไม่ทราบสาเหตุสำลักขณะหลับตื่นเช้าไม่เคยรู้สึกสดชื่นแจ่มใสง่วงนอนตอนกลางวันมากๆจากการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอทั้งที่เข้านอนเร็วนอนไม่หลับหรือหลับยากเกิน1เดือนโดยได้รับการรักษาด้วยยาจากแพทย์แล้วหรือแพทย์ระบุว่ามีความกังวลในการให้ยานอนหลับในกรณีที่สงสัยว่าอาจมีโรคความผิดปกติขณะหลับอื่นๆมีความผิดปกติขณะนอนหลับที่ยังรักษาไม่ได้ละเมอโดยพฤติกรรมขณะละเมอเป็นเรื่องเดียวกับที่ฝันหากพบว่าตัวเองมีความผิดปกติขณะนอนหลับควรไปพบแพทย์เพื่อทราบรายละเอียดว่าควรเข้ารับการตรวจหรือไม่เมื่อแพทย์ลงความเห็นว่าควรเข้ารับการตรวจแพทย์จะนัดให้ผู้ป่วยเข้าไปนอนค้างที่โรงพยาบาลในตอนกลางคืนและควรเตรียมตัวให้พร้อมดังนี้ 1. เตรียมอุปกรณ์สำหรับค้างคืนที่โรงพยาบาลให้เรียบร้อย 2. งดการงีบหลับในตอนกลางวัน 3.อาบน้ำสระผมให้เรียบร้อยไม่ใส่สเปรย์แต่งผมต่างๆ 4. รับประทานอาหารเย็นให้เรียบร้อยตรงเวลา 5. ก่อนเข้ารับการตรวจ5ชั่วโมงควรลดการดื่มน้ำลง 6. งดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนเข้ารับการตรวจ24ชั่วโมง 7. งดดื่มเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนอย่างน้อย12ชั่วโมง 8.หากมียาที่รับประทานเป็นประจำควรปรึกษาแพทย์ก่อนล่วงหน้าว่าควรต้องงดยาก่อนหรือไม่ 9. ผู้ชายโกนหนวดเคราให้เรียบร้อยผู้หญิงงดแต่งหน้าทาเล็บสำหรับขั้นตอนการตรวจ Sleep Test ทีมแพทย์จะติดตั้งอุปกรณ์ต่างๆในห้องนอนและตัวผู้ป่วยเพื่อบันทึกข้อมูลสิ่งที่เกิดขึ้นขณะเรานอนหลับมีการถ่ายวิดีโอระหว่างที่เรานอนหลับตลอดเวลาการตรวจสอบสภาพร่างกายของตนเองอยู่สม่ำเสมอจะช่วยให้คุณภาพการนอนของเราดีขึ้นนั่นเองค่ะจบบทความประจำวันเรื่องปัญหาระหว่างนอนที่ควรเข้ารับการตรวจ Sleep Test เรียบเรียงและนำเสนอโดยอรัญญาชมชื่นท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์ 02-2277-3804ในวันและเวลาราชการ
1: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1 เมษายน 2568
21: งานของครูเป็นงานสร้างสรรค์ที่บริสุทธิ์เพราะเป็นการวางรากฐานความรู้ความดีและความสามารถของทุกๆด้านแก่ศิษย์เพื่อช่วยให้สามารถดำรงตนเป็นคนดีมีอาชีพเป็นหลักฐานและเป็นประโยชน์แก่สังคมผู้เป็นครูอย่างแท้จริงจึงนับเป็นบุคคลพิเศษผู้ต้องแผ่เมตตาและเสียสละเพื่อความสำเร็จความก้าวหน้าและความสุขความเจริญของผู้อื่นอยู่ตลอดชีวิตพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวพฤฒแก้วพิบูลและนฤนาถแข็งขันอ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้พูดได้เจ้
2: าโอ้ไม่ชอบเปิด
1: เบิร์ดซุนค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอ้ดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโล

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองร้องความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการ![![![ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลวเอาเก่งเฒ่าก็โ
7: อช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หึทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
11: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันคุ้เตื้
10: อวันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
11: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
10: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจน้อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
11: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
10: เจ้า
12: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

Nityo Yau Yana Adam Sankhya

tentunya. Nah, yang hiu sangat yang

Cái nhà cả trên cả trên nó là chiếc nào.

0: Tathanya
1: Nyola Kudang Adang Yami

了大老三，那家。

세요. 간지 어냐 나로 베라나 티

Tạo nạn tạo chạy.

Que sao Quý Lão Sàm Bồ Mẹ Ngã Bất Dây Hạ

ตัดสินเนี่ยแมงโอ้ยทิ้งหูเศร้าโอ้ยอยากโอ้

大江北口的亚马逊，羊头。

0: công nghệ ở
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งในประเทศนายเควินดีมิโนชาวฝรั่งเศสออกนอกราชอาณาจักรอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เร่งคู่อ่อนเร่งคู่อ่อนสามคำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
7: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
7: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
7: ก่อนจ่ายคิดให้ดี
6: รู้ทันมิจฉาชีพ
7: ป้องกันเงินของคุณ
2: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งในประเทศนายเควินดีมิโนสัญชาติฝรั่งเศสจากพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งในประเทศนายเควินดีมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังปรากฏพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทพฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นภัยต่อสังคมและขัดต่อความสงบเรียบร้อยศีลธรรมอันดีหรือความผาสุกของประชาชนจึงอาศัยอำนาจตามกฎหมายลงนามในคำสั่งในวันที่7กันยายน2569ให้นายเควินดีมิโนออกไปนอกราชอาณาจักรหากผู้ถูกในประเทศไม่เห็นด้วยกับคำสั่งดังกล่าวมีสิทธิ์ยื่นอุทธรณ์ภายใน7วันนับแต่วันทราบคำสั่งตามกฎหมายนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการลงนามในประเทศชาวฝรั่งเศสดังกล่าวถือเป็นรายที่2หลังจากมีการในประเทศชาวอิสราเอลโดยย้ำว่าเมื่อมีกฎหมายและมีอำนาจตามกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอนโดยผู้ที่มีพฤติการหรือความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรชนันทิดาสังทองรายงาน
2: สภาพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่2ส.ส.เสนอปรับลดงบประมาณพร้อมเรียกร้องควบคุมรายจ่ายและบริหารเงินนอกงบประมาณเพื่อลดภาระหนี้และความเสี่ยงทางการคลัง
9: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระที่2วันนี้นางสาวเจริญกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนอภิปรายมาตรา4เสนอปรับลดงบประมาณ 100,000 ล้านบาทเพื่อเปิดพื้นที่ทางการคลังรองรับภาระรายจ่ายสำคัญที่ยังไม่ได้รับการจัดสรร พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 1,400 ล้านบาทจะทำให้สัดส่วนรายจ่ายประจำอยู่ที่ประมาณ176ขณะที่นายธีระภัทรานนท์กรรมาธิการเสนอปรับลดงบประมาณ 7,400 ล้านบาทให้เท่ากับวงเงินปี2569เพื่อเสนอจัดทำงบประมาณแบบไม่เพิ่มวงเงินจากปีก่อนต่อเนื่อง 2-3 ปีเพื่อควบคุมการขาดดุลและภาระหนี้โดยเห็นว่าประเทศกำลังเผชิญกับดักทางการคลังทั้งนี้ยังเสนอให้บริหารเงินนอกงบประมาณที่มีอยู่ประมาณ4ล้านล้านบาทโดยปี2570หน่วยงานรัฐนำมาสมทบประมาณ 95,000 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 2.5 ของงบรายจ่ายเพื่อช่วยลดภาระทางการคลังวาสนาตระเกตรายงาน
2: องค์การสหประชาชาติเตือนว่าไฟป่าที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งกำลังส่งผลกระทบด้านสุขภาพมากขึ้นองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแห่งสหประชาชาติหรือ WMO ออกแถลงการรายงานคุณภาพอากาศและสภาพภูมิอากาศประจำปีในวันนี้ที่ระบุว่าไฟป่ารุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งซึ่งกำลังส่งผลกระทบทางสุขภาพอย่างมากเนื่องจากกลุ่มหมอกควันไฟป่ามีความเป็นพิษสูงแม้ว่ากฎระเบียบในยุโรปและอเมริกาเหนือจะสามารถลดการปล่อยฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอนหรือ PM 2.5 จากอุตสาหกรรมและการคมนาคมขนส่งแต่ปริมาณฝุ่น PM 2.5 ที่เกิดจากไฟป่ากลับเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

0: แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้ไม่ชอเปอร์
1: มาซุงค่ะ
3: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

0: แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือกล้าวขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the

0: ดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: จ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช. 1205
1: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
0: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: พี่พี่ยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
4: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องจวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตื้อ
3: หูอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
4: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้หมางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
3: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
4: และจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
3: เจ้า
5: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจได้ความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

闲话不让话啊，阿姆萨你莫话你萨莫阿姆李苏我如此的话别拉我啊阿姆李苏我巴嘎姑我们也他进买啊สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วัดโรจางา

นี่ก็ลายเหียนยิงโง่ไม่ยังไงฮะวะรายการที่สูดมาคือนาทีเนี่ยควันเนี่ยนานเนี่ยสิแน่ๆสูงมุควันเนี่ยจิ้มมือถือขวาโดที่มือเราไม่ยังไงหยิบมุควันเนี่ยสามมงอ่ะที่มาคือถึงยี่เรื่องตัวอย่างอ่ะอาทิเนี่ยวะลิสุงโง่นานานั่นมาคือหยิบกาตรีตุยนางอ่ะยี่วิธีกับเรือระบบวิธียุ่งอ่ะยี่เครื่องความที่เนี่ยคือที่ตุลิยาฉีดซึ่งโจวโจญาดูละยี่ระบบเนี่ยคือระบบ AM อันที่เป็นระบบไลฟ์สดอย่างไงเฟซบุ๊กยี่เพจเนี่ยคือซอฟต์เชียงใหม่ไง AM 1476กิโลวัตต์ทีโบเนี่ยคือตุยน่าง่า

写话不太好画啊，我写话不啊，我不得不加速啊。他比较有那加速啊，听他我来说的说，那那个话我啊，阿玛萨我历史我都知道话，贝拉我啊。Ni mi ti nyingo minya khu nga awo liso abba ye hanyi minya khu awo khapraga. Ni mi ti nyingo minya khu shi ha nyi zi tso nyinga. Ni mi ti ma khu miyo nyi jamyo nyinga yiko nyi to nyi zi tso ko. Ati banya awo thai abba minya khu ni mi ti nyingo ma khu ku ha shi nyinga. Ni mi ti nyingo ma khu wan chan ti jit nga dengan kanya yunga paswa ba khu song ha ho kao ti kumang nga.อาทิตย์นี้ไงชาวคนละเมืองมาปีใหม่ไงอาทิตย์เสตาจีนชมงอบัญญัติไงอามุสาริยากระทรวงแรงงานไงอาวุธระบายธรรมะเจนเตยฟลาชาวงามยาแบบมงอบัญญัติอาวุธในจ้านไงชาวไทยอาวุธแทมเวลาชัวทับโป้มงอบัญญัติไงเทวุฮะว่าฮวาสุว่ากู้สุไงอาวุธโลปาโลมันเป็นไงอามาเฮจามอไม่ใช่ไงที่ไทยเย่ไม่ใช่งานอามาสายากระทรวงแรงงานรัฐบาลเตือยมังงอเป็นยังไงที่มือลีดทั้งว่างาตามดาราทะเลไทยเจ่ไม่ใช่งานว่าทักกูทักควายเจ่ไทยเจ่ไม่ใช่งานไอ้ที่มือที่ลีดมังงอเป็นยังทำไมคือสงวนให้อาวุธแทมเวลาช่วยทะเลกี่ยมะอาวุธแทมเวลาช่วยมือไม่ใช่งานอาจจะเป็นอย่างที่มือที่ลีดมันอย่างเออตามดาวแล้วเออที่ดีทักเยี่ที่ดีกี่ยมจ้าไม่ใช่ไงอาจจะเป็นอย่างเอาถ้ามือละช่วงไงเอาที่หลบป่าหลบมาไงเอาอีสภาวะกู้สวะข้อสมัยคือน่าที่ลีดมาตามดาวแล้วที่ดีกี่ยังงูไม่ใช่มาคือกลมมาและช่วยไงพ่อหมอพันยามเลงโง่เป็นยังไงฟูบายาโคจามังไม่ยังคืออักเขมยามไม่ยังคือนิชาสเป็นยังไงอาทิตย์แบงก์มือที่ลิจมามากี้มังงะตันดารามะอะไรชิชิงาบ้างงะยิวที่มังโง่เป็นยังนวดไทยไงว่าโอ้ชิเปลเปลหนัวมังงะโอ้หมอนวดยามังงะทำไมก็ทักยิบเป็นยังไงเดี๋ยวโอ้ตันดาสุดละงะมือนิมบัติมังโงไม่ยากว่าวิชชัวมังะตับผงเนี่ยมาเอตมาคือมังเย่ไม่ใช่ง่ะสามาติมังโงไม่ยากว่าเสริมสวยง่ะว่าโอ้ชาบียมังะเอตมาคือว่าเอตมาคือมังเย่ใช่ง่ะเดี๋ยวเสริมสวยมังะลิมาติมังโงไม่ยากคือว่าโลเชมังะเออทำไมคือที่เรียกกิจมันได้ไม่ใช่ไงที่เป็นอย่างคือไงวัดทำเวลาโชว์ที่ยี่สิบห้าสมังอ่ะวิลามเปิดสูน่าตามได้เรื่อยมือที่เรียกสมาธิแต่กิจเย่บ่ได้งานปีข้อสูที่เรียกประกาศแจ้งเตยงูเป็นอย่างคือสุดท้ายแต่กิจเย่บ่ได้งานวัดมานั้นนะฝ่าฝืนยังงูเป็นอย่างคือไงท่าช่วงอ่ะเป็นช่วงไงฟุตบอลโค้ชมาคือคือยามาคือนิชาสติลิโคจาบรงาอาจจะเป็นระยะกระทรวงแรงงานตันดาวหรือรัฐบาลที่เจนเตฟหลังวุในจานทัพโปมาคือที่ลีดจะมันยังคือตันตลาดที่โคจาได้ยังมือยี่จะมากู้ยามาไทยยี่เป็นไงจึงมือที่ลีดจะมองมันยังไงถ้าชลวะแบบมากู้ยังไงมาคือวุท่านมือมีสร้างไงมาย่าสงวนให้สำหรับคนไทยไม่ใช่ไงอาจจะเป็นกับวันในจัดพวกมาคืองานมาคือจำมองงานมาจะมาปีมาทีนี้สุดยิ่งช่างงานอาทิตย์นี้งานที่มาแต่ช่างงูมันจะคือวัวบามายูสูงวัวชูวงวัวที่ลิปาลิมาจูสูงทำให้อาทิตย์นี้จำมุตัวช่วยงานอาเมื่อสัตว์ยากระทรวงยากระทรวงกรมควบคุมโรคไงถึงนาตะปูว่ากว่าชิสุกาส่งยาเดมาได้เลยแจ้งยี่ฝรั่งอ่ะไอ้ที่มาผมไม่อยากเห็นอ่ะมาเอาเทลิปาลิมาจูส่งอ่ะเอาอาบามายุสบ้างมาจันนี่จะเชื่อได้เลยกับตุนี่เป็นไง
อามสานาทิมาจอมงอมะยาอาโรมือเท้าปะบ่ชิงไงนาเรอาละแพนาชิแพนานาฮูนางาเมียญิงงอมะเรตมะยาซันเนละอะขึ้นเหนือชิงไงเตยปะเฮอาโกลางาอาติโกลาติโกลามงอบะเฮงไงเรนาเนซบะเตทีหาขอญิเฮหาซงไงอาอินดันดาวันเนซบะยาเฮงวามือสาตัวทีเลยดูสิไงงวามือสาตัวคุณนั่งมองมันยังคือชิคอลเลยมันยังคือที่วัดทีเลยชิคอลเลยสิไงอาทิตย์แบงก์มันยังชิคอลไงเอาว่าบามาเยซูไงเอาว่าลิปาลิมาดูสวาบุชุมงงไงสุภาพบุคคลมาจากนี้จะเชื่อทีเลยแต่ก็ตีดว่าบุรุษไงน่าจะมองมันยังคือมือฮาลิเซ่ทีเลยคือตัวสิไงยับไปคือเรื่องเล็บแผ่นนาชิแผ่นนาเงาะน้ำหุ่นนางอตื่นยมไม่ยังกว่าโอ้ชิแผ่นเล็บแผ่นกว่ายี่บ่ห่อกว่ายี่นับปาจอมังกว่าโอ้หัวเชี่ยหิ้งเชี่ยบ่ก็จ้าวกว่านับปาจอมชิ่งนั่งชิชิชิชิเยลเล่มังอ่ะอีนั่นมาเอ็มมาเฮมียนยี่บ่ห่อจันนี่แหละที่เลี้ยคือที่เลี้ยเหนือไม่ใช่ไงที่จื้อหอมังอ่ะจันนี่ไม่ยังคือกว่าอนุบาลจ้าโซงอ่ะปอนหนึ่งปอนสองจ้าโซเอ็ดชิดาเมียนยี่ยาที่จื้อหอมใช่ไงบ่ห่ออามาจันเนี่ยจะช่วยได้เลยกับตีนจ้าไม่ใช่ไงปีขวาพันเหนืองอไม่ใช่เหรอไงมีคุยกันที่นี่กันที่เดียวเน็ตสนามที่กับควาที่ดีก็ความมีที่มอยี่ควายี่ไม่ใช่ไงแต่มายาที่เดียวแจ้งเติมฝรั่งอามาสักเออมหันต์จะไปเห็นน่ามาเออที่จันเนี่ยที่ไปมาที่อักเกอร์ที่ดีเจ้าของบังที่ดีมีอาบุตรงาที่ยากที่ดีแจ้งเติมฝรั่งอ่ะถ้าชอบไม่ใช่ไงที่ต้มปีไงที่ที่หาว่าอย่างเออก็หลังมาไปเฮนาร์มันเนี่ยส่วนใหญ่เฮ5.3ใช่ไงหัวมือสัตว์ตัวว่ะอันนี้เนี่ยเฮเชื่อใครมาเฮที่ว่าจบประเด็นงานที่ว่าเฮเอาผู้ปกครองอยู่ส่วนไงเอามาเฮที่เรียนกับตื่นจบประเด็นงานที่มายาติดเชื้อที่ฝรั่งอ่ะที่ยินดีมาที่เชียงโง่ไม่ยากเฮงไงที่สแสดงอ่ะสแสดงวันนี้วันที่8ไงวันที่8ข้อนี้เฮวันที่13ไงกูหาเหตุยุคนี้กูหาสุสานยุคนี้ตัวเนี้ยสุดสื่อกูโก้แต่มองว่าไม่ยากสำนักงานกรมอุตุนิยมวิทยาที่มีทั้งพวกกูยิสุเตยิสุยาธรรมะแจ้งตัวฝรั่งอ่ะเอาถ้ามองไม่เคยเหมือนหาเครื่องที่เลียไปเชียงไงบานพื้นที่ไงถึงกันตัวยังอ่ะที่เป็นอย่างเขาเฉพาะว่าอามาเขาจำโมฝาต่างอ่ะภาคเหนืองูไม่ยากเหมือนหาเรียกมาคือยากเหมือนสุดสื่อประเสริฐไงจะมาของพื้นที่ไงเมืองห้าเครื่องเล่นมันเป็นไงที่ยาทายาไปแล้วมาคือยังคือพื้นที่จังหวัดเชียงรายไงอาทิยังคือจังหวัดน่านไงที่ยังจังหวัดตากอาทิยังคือจังหวัดพิษณุโลกไงอันนี้จังหวัดพิจิตรไงที่จังหวัดเชียงรายก็คืออาเมียคือหมู่มาคือไงตัวแม่สายที่พวกคือยังคืออาจจะน้ำท่วมยังมาคือหมู่อาชงไงเอาตัวเจ้าให้จะสู้ไงมาคือที่ยาจะมาฝาตั้งงานที่ติดกางงูไม่ยังคือผ้าตะวันออกเฉียงเหนือไม่ไงมาคือเมืองฮันเรียกมาคือโฉดสื่อประสิทธิ์ไงของพื้นที่ไม่ใช่ไงอันนี้ไม่ยังมาคือพื้นที่กว่าฝ้าระวังไงอันที่จำมัวไม่ยังคือจังหวัดหนองคายไงอันนี้จังหวัดบึงกาอันที่ยังคือจังหวัดอุดรธานีไม่ไงอันที่ยังคือจังหวัดสกลนครไงที่ยังคือจังหวัดนครพนมไงที่ยังจังหวัดกาฬสีอันที่ยังจังหวัดมุกดาหารไงร้อยเอ็ดยโสธรไงอันนี้คืออำนาจเจริญไงที่ยังจังหวัดบุรีรัมย์อันที่จังหวัดสุรินทร์ไงอันที่จังหวัดศรีสะเกษอันที่เฮือจังหวัดอุบลราชธานีไงปีข้าวเวชกรทีภาคตะวันออกเฉียงเหนือพระเจ้าสุงาวหัวมุ่งแม่ตาสุบังก็เฮือมาคืออัตยาจำโมฝาตาไปเฉียงไงกว่าพระเจ้าสุงามหาคือเรียกบ้างงาที่ถึงกลางว่าไม่ยังคือมาคือภาคกลางภาคกลางมาคือเหมือนเรียกมาคือ 60% ของพื้นที่ไปเฉียงไงสากลสงานมาคือยาบะเฮออาทิตย์สมองมาไงจังหวัดนครสวรรค์เจจังหวัดสระบุรีไงอันนี้คือจังหวัดกาญจนบุรีไงจังหวัดกาญจนบุรีไงมาคือ3พื้นที่ไงที่ถือกรรมมาคือจังหวัดภาคตะวันออกมาคืออาลานยาสากลสงานมาคือเหมือนเรียกมาคือ40%ไงจังหวัดนครนายกไงอันนี้คือจังหวัดจันทบุรีไงอันนี้จังหวัดตรังไงมาคือสากลอาทิตย์สมองฝาตาบังอ่ะที่ถึงกับมาคือมาคือกรุงเทพไงอันนี้คือปุริมณฑลไม่ใช่คือเหมือนเรียกมาคือจุดสื่อประสิงไงถ้ามาคือที่เนี่ยจะมาฝากตั้งงานเราช่วยจะมาจัดส่วนงานที่ถึงกับมันจะคือเราภาคใต้ไงภาคใต้งบมันจะที่ฝั่งอ่าวไทยมันจะคือ
จังหวัดเพชรบุรีไงอันนี้คือจังหวัดประจวบสิริขันธ์อันนี้คือจังหวัดชุมพรสงขลายะลาไงอันนี้จังหวัดนราธิวาสไงทำมาเหื่อเหมือนเรียกมาเหื่อยดิสเปอร์เซที่เนี่ยเหื่อหมีฮิโรฮาอยู่มาเหื่อโจบ้างไงที่ถึงเก้าไม่เหื่อมาฟันอันดับมาบ้างไงจังหวัดระนองพังงาที่จังหวัดตรังไงที่จังหวัดสตูลไงทำมาเหื่อลีกังไงมาเหื่อแจ้งตัวฝรั่งไงที่บ้านยาชงของเราทั้งหมดเบลก็ลำบากมาเหื่อพื้นที่มาเหื่อเหมือนฮาขึ้นเรียกมาบางพื้นที่มาเหื่อมีฮิโรฮาอยู่มาที่แม่ยาวชกอตมาจะสูงงามสวมเพื่อเงาอ่ะมาเอาวิข่าวติดตาจะได้งาปีความหาเครื่องเลี้ยมอย่างเอออาจจะจะมาดูงานที่นี่ก็อยู่บ้านยิ่งซัสเสือลาวันที่เล็กกินน้ำไปชิงเงินกว่ามีชาวกวยามังอ่ะอาจจะเหตุกู้หาเห็นยี่ห้อยังอ่ะกู้หาสื่อสารยังไงยุคนี้ต้องวางยาสดสกุโหยบะเฮยมือคาทีเลยคาทีเลยเลียบังอาทิบะกับว่าอาจจะลูกยิ่งขจัสุงะว่าจูกับจัสุอาลิตัวจัสิลงะเป็นความมือหาเครื่องพันเดียวไม่จะเฮอาจจะจะมางาที่เฮมีชาวกวยมังอาทิบะที่เล็กเกินนะไปยาที่แจ้งถึงฝรั่งอามาเฮจำมือชกงะอาทิบะไม่จะชกงะมาสักคนนี่ละคือมากกว่าที่ขวาเกินนางะเอาไว้ชกท่าวิทยุรณาจัสุงะอาทิบะว่าไล่สวดตีสุดละคือข้อความง่าย

Artinya ngah di mata syekh apa syekh wa ma de ma api ma ngah ati suci sang api wa ma son cai yang ngo ma ngah apa ke jadi suani di dan syekh wa ngah amsa rataban ya chen chu ngah de wo de lu mai ngah apa masa de zan de shi pa ma ba sha ma ke ngah kwa apa ho thì tha hà sa mạ yamang nga mà sa mạ tha hà a sa bi sing ngwa wo sa mạ cha yamang nga a ma ya thì choi phla bi sing nga ra ta ba nga a ri ba ngo ma nya ma sa ya a kon that bot nga ya trien a da neung khong kan tha hà a sa sa mạ ma he a pi ngo pa ma nga 2570 nga thuy na ya thì ko mi sa a ya thì ma sa a yi khong kan ma thì yi ya bi sing nga a thì ba ngo ma nya nga a wo de lu mai ma nga a wo a ma สมใจไงคือทหารสมัครใจมาไงอาทิตย์สมัยมาที่มาคืออาทิตย์ยันรัชเชษฐ์ไงอาทิตย์แบงโง่แบงยังเคยแบงมังบางไงว่าอย่างอาบับเฟืองอ่ะเงินบีเดียบคืออาบาทีมันบางยังคือทีเมืองวาตุบังอ่ะอาทิตย์ยังยาสวัสดิการก็บางยังคือสิทธิ์รักษาพยาบาลไงที่ยังคือประกันชีวิตไงอันนี้คือสิทธิประโยชน์ด้านการศึกษาที่ดีเกือบบุญงานที่มาเฮยิ้วจะมางาหนีมาถึงบางงอไม่อยากเฮยไม่อยากว่าเปิดโอกาสไงเปิดโอกาสโควต้าพิเศษไงว่าสอบเข้าโรงเรียนไงในสิทธิ์ในสิทธิทหารบทไงอันนี้คือคะแนนพิเศษที่ดีเพิ่งเยี่ยงงานที่ยิ่งกว่าสอบบรรจุรัฐราชการสังกัดกองทัพบกที่เหยียบไปถึงงานมาสมัยชาอมาสนใจไปเหอสมัยชาของงานที่ถึงมาโง่ไม่ยังงานเอาที่สมัยสู้โง่ไม่ยังเหอว่าโจทย์ระดองไงปีสามเจปีสามวันนี้ถึงปีห้าไงมันก็จะเหอทหารกองหนุ่มไงมันก็จะเหอว่าพลทหารปลดประจำการยุงไปไงทำไมเธอถึงมางะที่ยังเคยว่าโวยวุฒิการศึกษาไปเคยระดับปริญญาตรีไงอายุ18ถึง35ปีไงวุฒิการศึกษาไปเคยม.6มางะชื่อเธอปวช.มางะชื่อเธอไงปริญญาตรีไงมาเคยขดสิทธิ์ขวัญยีศาสตร์สกุลงานปีว่าโวอวสมาชิกบางงานมาเคยอวสมาสอบเข้าในสิทธิ์ที่ดีนั่นไปเฉยไงที่ถือว่างบไม่ยับอยู่ข้อโน้สอบค่ายุงบ้าเฮงไงอาญาระยะเวลาไงสัญญาใจมันยังคือรีโคที่คว้าที่ดีใจอ่ะอาที่ยังก็ต่อยามันยังคือติดโคที่ดีก็ต่อยไม่ใช่ไงอาที่ไม่ยังชอบงานโวอามาทหารอาสาทหารอาสาสมัครไงเอาที่สมัยใช่ไหมไงยาสมัยจะมาเฮงไงที่นี่มีวันที่สิบไงที่กู้ฮะกู้ฮะสื่อเงี้ยไงยุคนี้ตัวไงสุดสกุโคนี่มีอาบัติมังอาบัติมาที่กู้ซึ่งยังไงซึ่งยังว่ายังน่าเหี้ยน่าเหี้ยไปเหอที่ห่างอ่ะน่าเหี้ยที่ห่างยี่สิบลี่ยี่สิบเงี้ยยี่คนยี่ตัวเงี้ยชีวิตสวัสดิ์ที่ดีสมัยเป็นไงที่เป็นยังว่าโอสมัยยังบางงบเป็นยังไงช่องทางออนไลน์ไงมันก็ชื่อว่าหน่วยทหารไงว่ามันก็ชื่อว่าสำนักงานสื่อสารไงทั่วประเทศไปใช่ไงวุฒิที่ดีสมัยช่องไงที่เป็นมาโอที่ทหารสมัยช่องบ้างไงวุฒิที่ดีติดต่อสมัยช่างงานที่ยังยากบัฟเฟ่ไม่ยังคืออาบัติมาคือที่โตไอติดจุ้งไงที่เมืองหัวตุบางาที่ยังมายี่สิบรักษาพยาบาลยังมางานที่ประกันชีวิตหรือการที่ยังว่าประโยชน์ด้านการศึกษาที่ดีเกิดไปใช่ไงที่ยังคืออาวุฒิยังก็บ้างการวุฒิสมัครในสี่มาคือไงมีโอกาสเห็นอาจารย์สอนไงอาจจะเป็นไงมาสนใจไปคืออาจจะติดต่อสอบถามมิได้ไงสมัครเชิงงานอาทิตย์แรกก็ไม่ใช่เชิงงานนะปีมามาคืออาทิตย์เรียนจบงานมาสับไปคือว่ายี่เวลาอยู่จีกุเลี้ยงงานจะไปคือที่ติดความมูลความงานเอาไว้การีสุ่มดมังงูมาคืองานในนี้คือสมมุติว่าเนี่ยจีมือติดความด้วยงานทีมูลไม่ใช่คือหนีมุ่งความหนีสามมุ่งงานนาทีเนี่ยความเนี่ยคือนาเนี่ยเสือทีนี้ตัวอย่างของงานที่เป็นเอาไว้ชิวราปีมามาคืออาทิตย์เรียนจบงานอาทิตย์เป็นที่ติดความมูลความงานข้อความสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระ2และ3เป็นไปด้วยดีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: เร่งคู่โอนเร่งคู่โอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
5: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคู่ให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน
6: ดูคลิปไม่กี่วินาทีได้เงินทันทีฟังดูง่ายแต่ระวัง
3: เงินที่เห็นไม่ใช่รางวัลแต่อาจเป็นเหยื่อล่อเพราะมิจฉาชีพเริ่มจากคลิปสั้นดึงความสนใจแล้วชวนให้กดลิงก์ย้ายแชทติดตั้งแอปหรือโอนเงิน
6: จำไว้ได้เงินง่ายไม่ได้แปลว่าปลอดภัยเจอลิงก์แปลกแอปไม่รู้ที่มา
3: หยุดอย่า กดอย่าโอน
6: ก่อนเชื่อเช็คก่อน
3: ก่อนจ่ายคิดให้ดีรู้ทันมิจฉาชีพป้องกันเงินของคุณ
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยภาพรวมการอภิปรายร่างพระ

0: ็นเวลา6เดือนพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กกค.ตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆว่ามีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกกค.จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กกค.ไม่ได้กำหนดเพดานค่า GP ว่าต้องไม่เกินกี่เปอร์เซ็นต์แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม่ปุริมปรัชโสภาภาสรายงาน
1: กำแพงกั้นน้ำฝั่งเมียนมาพังทลายทำให้แม่น้ำสายทะลักเข้าท่วมจังหวัดท่าขี้เหล็กส่งผลระดับน้ำหน้าด่านแม่สายท่าขี้เหล็กลดลงอย่างรวดเร็วบริเวณพรมแดนไทยเมียนมาหลังกระแสน้ำในแม่น้ำสายเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนส่งแรงอัดมหาศาลพัดกำแพงป้องกันน้ำท่วมทางฝั่งประเทศเมียนมาพังทลายลงการพังทลายของแนวป้องกันดังกล่าวส่งผลให้น้ำป่าทะลักเข้าพื้นที่ชุมชนและเขตเศรษฐกิจในจังหวัดท่าขี้เหล็กประเทศเมียนมาอย่างหนักซึ่งการที่น้ำไหลทะลักออกไปทางฝั่งเมียนมาได้ช่วยระบายแรงดันน้ำทำให้มวลน้ำบริเวณสะพานข้ามแม่น้ำสายแห่งที่1ช่วงแม่สายท่าขี้เหล็กเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดขณะนี้เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นทั้งสองฝั่งกำลังเร่งเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้านอำเภอแม่สายและเทศบาลตำบลแม่สายได้นำรถประชาสัมพันธ์ออกแจ้งเตือนประชาชนตามชุมชนต่างๆให้เร่งยกสิ่งของและทรัพย์สินไว้ที่สูงเคลื่อนย้ายรถยนต์รถจักรยานยนต์ไปยังพื้นที่ปลอดภัยรวมถึงเตรียมความพร้อมในการอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางหากสถานการณ์มีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอย่างไรก็ตามสถานการณ์ล่าสุดมีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยระดับน้ำเริ่มลดลงและยังไม่มีรายงานว่าน้ำทะลักเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจหรือชุมชนสำคัญรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอปเปอร์
1: เบอร์ซุงค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
3: โอ้ดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment

0: profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
1: หุ่นทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
3: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
4: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลเพื่อธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมเพื่อประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ยากประกันภัยเพื่อได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างผู้คนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th Line official @oicconnect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
5: ช่วงเกล็ดความรู้กับคปภ.แม่ในช่วงฤดูแล้งที่จะมาถึงนั้นอาจจะทำให้เราต้องเจอกับปัญหาสาธารณภัยมากมายไม่ว่าจะเป็นภัยจากฟ้าผ่าอัคคีภัยจากลมพายุฤดูร้อนหรือภัยจากลูกเห็บคุณสามารถบรรเทาความสูญเสียและบริหารความเสี่ยงจากการเกิดภัยเหล่านี้ด้วยประกันอัคคีภัยโดยประกันอัคคีภัยจะให้การคุ้มครองตามกรมธรรม์ไม่ว่าจะเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยชำระให้แก่บริษัทในการเอาประกันภัยทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามสัญญา ากทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้นั้นได้รับความเสียหายโดยประกันอัคคีภัยจะมี4ความคุ้มครองหลักไม่ว่าจะเป็นไฟไหม้ฟ้าผ่าแรงระเบิดของแก๊สที่ใช้สำหรับทำแสงสว่างหรือประโยชน์เพื่อการอยู่อาศัยเท่านั้นแต่ไม่รวมถึง

0: 112-7302
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
2: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก็โ
3: อเมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์ช่วงนี้ได้ยิน

วัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วันนี้คุณผู้ฟังอยู่กับแจงอริสาปิงตั้งค่ะทักทายกันในช่วงเวลาประมาณ15นาฬิกากว่าๆถึง16นาฬิกาอยู่ด้วยกันนะคะในช่วงคุยสบายยามบ่ายทางสวทเชียงใหม่ค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวมาประชาสัมพันธ์นะคะมากมายแล้วก็ข่าวสารที่จะต้องมาแจ้งเตือนคุณผู้ฟังกันด้วยเพราะตลอดทั้งสัปดาห์นะคะสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์เลยคุณผู้ฟังปริมาณฝนเพิ่มขึ้นในพื้นที่ภาคเหนือโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ค่ะตั้งแต่วันที่8ถึง13กันยายน2569ไทยยังมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็ตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่เฝ้าระวังทางภาคเหนือตอนบนของเรานะคะน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังค่ะเตือนพี่น้องประชาชนระมัดระวังวางแผนการเดินทางกันให้ดีหลีกเลี่ยงเส้นทางลาดเชิงเขาหลีกเลี่ยงกิจกรรมที่ต้องแอดเวนเจอร์นะคะไม่ว่าจะเป็นการเดินป่าการไปเที่ยวชมอุทยานการเล่นน้ำตกการล่องแพกิจกรรมประเภทนี้ต้องงดไว้ก่อนเพราะหลายสถานที่ก็ปิดไว้ไม่ให้เข้าเพราะมีความเสี่ยงกับสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำท่วมฉับพลันเพราะฉะนั้นกิจกรรมที่อาจจะมีความเสี่ยงนะคะเกี่ยวกับสภาพฟ้าฝนเราก็เลี่ยงกันไว้ก่อนยกยอดไปทำกิจกรรมสนุกๆแบบนี้ได้ในช่วงอาจจะเป็นช่วงฤดูฝนหรือว่าฤดูร้อนอีกทีหนึ่งก็ได้นะคะสำหรับในช่วงกรีนซีซั่นแบบนี้กิจกรรมด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวก็เน้นการท่องเที่ยวในชุมชนค่ะโดยเฉพาะนะคะ community based tourism ซึ่งเป็นการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่มีการขับเคลื่อนโดยชุมชนที่เข้มแข็งเขาก็จะนำของดีของเด่นค่ะที่มีอยู่ในชุมชนออกมาสร้างสรรค์กิจกรรมดึงดูดนักท่องเที่ยวไปเที่ยวชมกันไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาติพันธุ์นะคะชุมชนต่างๆหรือแม้กระทั่งค่ะการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เป็นในลักษณะของการพานักท่องเที่ยวนะคะมาทำกิจกรรมทั้งการเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมเรื่องของอาหารการกินที่พักโฮมสเตย์การมีกิจกรรมให้ปลูกผักปลูกข้าวนะคะปลูกวันแม่เกี่ยววันพ่ออะไรแบบนี้ก็จะมีธีมมีคอนเซปต์กันไปหรือแม้กระทั่งในเรื่องราวของการสัมผัสวิถีชีวิตและความเชื่อสายมูเตลูก็ถือเป็นการท่องเที่ยวที่เราจะดึงนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกค่ะได้มาสัมผัสวิถีชีวิตความเชื่อความศรัทธาที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วก็พื้นที่ภาคเหนือตอนบนของเรานะคะแต่ในช่วงนี้ถ้าพื้นที่ไหนที่เราจะเดินทางไปทำธุระไปเที่ยวมีความเสี่ยงกับเรื่องของ

ฝนฟ้าอากาศไม่ค่อยแน่นอนอาจจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากเราก็อาจจะเลื่อนแพลนไปก่อนแล้วก็เลือกในการท่องเที่ยวในเส้นทางที่ปลอดภัยมากขึ้นนะคะเดี๋ยววันนี้ค่ะเป็นเพลงสตริงค่ะคุณผู้ฟังก็ทักทายกันเข้ามาทางหลังไมค์กันได้สำหรับคุณผู้ฟังที่อยากจะฟังเพลงเพราะๆนะคะ053-276-793 053-276-793ทักทายคุณผู้ฟังทางออนไลน์ที่ตอนนี้ไลฟ์ต่อๆกันอยู่ที่เพจของช่องของแจงสาวยองค่ะคุณผู้ฟังก็สามารถเข้ามาพูดคุยทักทายกันได้นะคะแล้วก็ไลฟ์ทั้งช่องทางของตอแล้วก็ถ่ายทอดทางออนแอร์กันด้วยคุณผู้ฟังคะเดี๋ยวเพลงนี้แนะนำกันเข้ามาทางออนไลน์ค่ะแพ้ใจของพี่ปั๊บโปเตโต้ไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ

ปิดเพลงเก่าๆเพราะๆให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะเดี๋ยวไปฟังเพลงเก่าๆกันอีกสักเพลง2เพลงค่ะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงของข่าวประชาสัมพันธ์จากองค์การสวนพฤกษศาสตร์มีข่าวดีมาฝากคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะ

ค่ะผ่านไปแล้วบทเพลงเพราะๆที่แนะนำกันเข้ามาทางออนไลน์ค่ะคุณผู้ฟังก็เป็นเพลงเก่าๆที่เปิดเมื่อไหร่เชื่อว่าหลายท่านก็ร้องตามได้นะคะในช่วงนี้มีข่าวมาประชาสัมพันธ์จากองค์การสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะเชิญชวนพี่น้องประชาชนและผู้ที่สนใจร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันงดงามในงานสุคนธพฤกษ์แห่งความทรงจำภายใต้โครงการตามรอยเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวงเพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสัมผัสประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงพฤกษศาสตร์มิติใหม่5ประสาทสัมผัสค่ะงานสุคนธพฤกษ์แห่งความทรงจำเป็นความร่วมมือระหว่างองค์การสวนพฤกษศาสตร์และพันธมิตรธุรกิจท่องเที่ยวโรงแรมสปาและผู้ประกอบการต่างๆที่ต้องการสร้างประสบการณ์พิเศษและต่อยอดธุรกิจร่วมกันโดยน้อมนำแรงบันดาลใจจากผลิตภัณฑ์น้ำหอม3บทบันทึกกลิ่นอันเป็นเอกลักษณ์ที่ผ่านการคัดสรรจากพันไม้งามในสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์มาสู่กิจกรรมที่เปิดโอกาสให้กับผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสความงดงามของธรรมชาติและวัฒนธรรมไทยผ่าน5ประสาทสัมผัสดังนี้ค่ะประสาทสัมผัสทางตาตื่นตาตื่นใจกับแฟชั่นโชว์ผ้าไทยสุดตระการตาและชมนิทรรศการประวัติศาสตร์ตามรอยเสด็จทางจมูกดื่มด่ำสุนทรียภาพแห่งกลิ่นหอมจากน้ำหอมต้นแบบ3บทบันทึกกลิ่นอัตลักษณ์ทางหูรื่นรมกับบทเพลงอันไพเราะจากดนตรีเครื่องสายสากลบรรเลงสดค่ะทางลิ้นได้ลิ้มลองเวลคัมดริงก์และคานาเป้สุดพิเศษที่รังสรรค์จากพืชพันธุ์พฤกษศาสตร์ทางกายสัมผัสความรู้จากการสัมมนาการวิจัยต้นแบบพร้อมกับพูดคุยกับนักวิจัยและนักวิชาการอย่างใกล้ชิดซึ่งจะมีห้องจัดแสดงโชว์รูมต้นแบบเพื่อการต่อยอดในอนาคตค่ะกิจกรรมที่แจ้งเล่ามาทั้งหมดนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมกันได้ในวันอาทิตย์ที่27กันยายน2569ที่อาคาร Visitor Center ของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์อำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงานทุกท่านจะได้รับฟรีผลิตภัณฑ์น้ำหอมซิกเนเจอร์ขนาดพกพา1กลิ่นรับฟรีร่มใสที่ระลึกสุดพิเศษค่ะเตรียมตัวลงทะเบียนจับจองซื้อบัตรเข้างานกันได้เร็วๆนี้นะคะสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมและก่อติดการลงทะเบียนเป็นผู้โชคดีเข้าร่วมงานในครั้งนี้ได้ที่ Facebook ของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์องค์การสวนพฤกษศาสตร์ค่ะยังไงแล้วก็ฝากกิจกรรมดีๆครั้งนี้ไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่มองหากิจกรรมทำกันในช่วงปลายเดือนนี้เป็นอีกหนึ่งงานที่ไม่ควรพลาดค่ะชื่องานน่าไปมากๆเลยคุณผู้ฟังสุคนธพฤกษ์แห่งความทรงจำซึ่งเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวรวมนักธุรกิจนะคะทั้งภาคของการท่องเที่ยวโรงแรมสปาและผู้ประกอบการอยากให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้มาสัมผัสถึง5ประสาทสัมผัสผ่านกิจกรรมต่างๆที่รังสรรค์โดยองค์การสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ค่ะก็ฝากไว้เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของทางจังหวัดเชียงใหม่เรานะคะให้คุณผู้ฟังได้หาเวลามาพักผ่อนสัมผัสธรรมชาติเรียนรู้เรื่องราวความสนจันที่เราย้อนรอยตามเสด็จพระพันปีหลวงและยังคงได้รับของที่ระลึกสุดพิเศษกันจริงๆภายในงาน27กันยายน2569แต่สำหรับการเปิดให้จับจองซื้อบัตรเข้าร่วมงานอย่างไรต้องติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจของสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์แล้วก็เพจขององค์การสวนพฤกษศาสตร์นะคะยังไงก็ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมถ้ามีอะไรอัปเดตเดี๋ยวแจ้งมาเล่าให้ฟังในรายการค่ะช่วงนี้ไปฟังเพลงกันต่อดีกว่าค่ะคุณผู้ฟังเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงนะคะที่ขอกันเข้ามาแพ้ทางลาบานูนค่ะ

0: คุณผู้ฟังคะในช่วงนี้มาพูดคุยกับสาวน้อยแอนเจนกันหน่อยดีกว่าค่ะก็มีข้อมูลข่าวสารที่มาเล่าสู่คุณผู้ฟังได้รับฟังกันนะคะสวัสดีค่ะน้องแอนเจน
1: สวัสดีค่ะค่ะวันนี้แอนเจนก็จะมาพูดถึงมิจฉาชีพอีกแล้วค่ะรอบนี้ก็มาแบบใหม่เหมือนเดิมระวังมิจฉาชีพแอบอ้างไปรษณีย์ไทยค่ะหลอกชำระภาษีพัสดุผ่านอีเมลปลอมพร้อมลิงก์ลวงนะคะขโมยข้อมูลค่ะตัวอย่างอีเมลปลอมนะคะก็จะแจ้งมาว่าแจ้งเตือนการชำระค่าภาษีพัสดุเรียนลูกค้าพัสดุของท่านมีค่าดำเนินการส่งกรุณาชำระภาษีเพื่อดำเนินการจัดส่งค่ะส่วนราคานั้นก็แล้วแต่นะคะวิธีป้องกันค่ะอย่าลืมเอ้ยขออภัยค่ะวิธีป้องกันอย่าหลงเชื่ออีเมลอ้างเป็นไปรษณีย์ไทยค่ะหากมีการเรียกเก็บภาษีพัสดุนะคะให้สงสัยไว้ก่อนค่ะ2นะคะอย่ากดลิงก์ในอีเมลค่ะเพื่อยืนยันหรือชำระเงินโดยเด็ดขาดค่ะ3นะคะอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลบัตรเครดิตค่ะผ่านลิงก์หรือเว็บไซต์ที่ไม่น่าเชื่อถือค่ะ4นะคะตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานโดยตรงค่ะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook X TikTok IG LINE ของไปรษณีย์ไทยไว้ค่ะหรือว่าโทร1545ค่ะ
0: ค่ะก็เตือนคุณผู้ฟังนะคะในเรื่องของมิจฉาชีพช่วงนี้เนี่ยก็ยังคงทำงานกันอย่างต่อเนื่องขยันมีมุกใหม่มาเสมอเลยแต่เราก็ต้องรู้เท่าทันนะคะวันนี้ก็เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่อยากจะฝากคุณผู้ฟังย้ำเตือนกันค่ะมันอาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องราวใหม่ๆแต่เราเจอหลากหลายรูปแบบจนเราอาจจะลืมไปนะคะเผลอไปยังไงก็ต้องเอ๊ะสงสัยไว้ก่อนเป็นเจ้าหนูจำไว้ก่อนเราถึงจะรอดจากมุกต่างๆของมิจฉาชีพต้องพูดอย่างนี้นะคะมีมุกใหม่มาเสมอเลยช่วงนี้ต้องอัปเดตกันนิดนึงนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการหลอกลวงแต่ซื้อของผ่านทางช่องทางออนไลน์นี่โดนทุกวันเลยคุณผู้ฟัง
1: ยังโดนทุกวัน
0: ยังโดนทุกวันเลยจริงๆนะยังโดนทุกวันยังไงแล้วไม่ว่าเราจะเจอในรูปแบบไหนก็ตามค่ะให้คุณผู้ฟังสงสัยเอ๊ะไว้ก่อนนะคะก่อนที่จะโอนก่อนที่จะเชื่อก่อนที่จะหลงกลมิจฉาชีพทั้งหลายถ้าสมมติเรามีภูมิคุ้มกันในเรื่องของกลลวงของมิจฉาชีพเราก็จะรอดพ้นแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อนะคะคุณผู้ฟังเอาล่ะเดี๋ยวช่วงนี้มาฟังเพลงเพราะๆกันต่อค่ะขอกันเข้ามาอย่างต่อเนื่องทางออนไลน์นะคะก็อยากให้คุณผู้ฟังได้ฟังเพลงเก่าๆแล้วกันคุณผู้ฟังมีหลายเพลงเลยที่เชื่อว่าร้องตามได้แน่นอนแต่อันนี้ก็ไม่เก่ามากอ่ะเอามาในยุคแบบประมาณ 4-5 ปีเอายุคแบบประมาณ4-5ปียุคแอนเจนแล้วกันเนาะเป็นเพลงสตริงแบบยุคแอนเจนค่ะว่าสักครู่เปิดเพลงเก่าไปเยอะมากเชื่อว่าโดนใจคุณผู้ฟังหลายๆท่านมาเอาใจวัยรุ่นกันหน่อยนะจะเป็นช่วง 4-5 ปีนี้เพลงนี้ดังมากๆนะคะของทายาทศิลปินค่ะน้องเจ้านาย

านไปแล้วนะคะอีกหนึ่งเพลงค่ะมาต่อกันที่เพลงต่อไปค่ะขยับกันเข้ามาใกล้ๆเนียงกับเพลงเศร้าๆกันบ้างยิ้มทั้งน้ำตาแต่บางทีน้ำตาที่มันไหลออกมาอาจจะเป็นน้ำตาแห่งความยินดีก็ได้นะคะคำว่ายิ้มทั้งน้ำตาอาจจะแปลได้หลากหลายความรู้สึกค่ะถ่ายทอดผลงานเพลงได้แบบไพเราะมากๆน้องวิวกินกับผลงานนี้แท้นำกันเข้ามาทางออนไลน์ค่ะ

คุณผู้ฟังค่ะก็ผ่านไปแล้วกับบทเพลงสตริงรุ่นที่เรียกว่าเชื่อว่าแฟนคลับหลายๆท่านก็ชอบฟังเพลงสตริงแบบรุ่นใหม่ๆนะคะของน้องๆศิลปินคนรุ่นใหม่ค่ะแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายจะส่งท้ายกันด้วยผลงานเพลงของศิลปินรุ่นเก่าๆก็เรียกว่าเป็นแบบ The Legend เนาะเป็นตำนานแต่ว่าในช่วงนี้เตือนผู้ปกครองกันหน่อยค่ะสถานการณ์ของโรคมือเท้าปากในเด็กยังคงมีผู้ติดเชื้อสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะแนะนำให้มีการหมั่นทำความสะอาดค่ะป้องกันในทุกๆมิติเลยคุณผู้ฟังเพราะว่าในกลุ่มของเด็กที่ป่วยสูงสุดเนี่ยก็จะอยู่ในช่วงของแรกเกิดจนถึง4ปี5ขวบจนถึง9ขวบแล้วก็10ขวบจนถึง14ขวบนะคะอาการส่วนมากที่เราจะเห็นก็คือเราทราบดีว่าเด็กจะมีไข้มีแผลหรือว่าตุ่มแดงในปากแล้วก็มีผื่นหรือตุ่มน้ำใสที่ฝ่ามือฝ่าเท้าลำตัวหรือว่าก้นดังนั้นสถานที่ที่มีความเสี่ยงค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่ที่น้องๆไปทำกิจกรรมไปเล่นไปชุมนุมกันอยู่เยอะนะคะมันก็จะมีความเสี่ยงในเรื่องของการแพร่กระจายเชื้อโรคเพิ่มสูงขึ้นโดยเฉพาะสถานรับเลี้ยงเด็กค่ะแล้วก็ยังรวมไปถึงในที่บ้านก็มีความเสี่ยงเหมือนกันนะถ้ามีผู้สูงอายุเอ่ยเนี่ยอาจจะติดกันได้นะคะถึงแม้ว่าอัตราในการของการติดเชื้ออาจจะน้อยแต่ก็มีความเสี่ยงของกลุ่มผู้ป่วยที่อาจจะมีโรคประจำตัวถ้าติดเชื้อไวรัสนี้เข้าไปอีกอาจจะมีอาการอื่นๆพ่วงตามมาดังนั้นผู้ปกครองต้องเฝ้าระวังค่ะหากเด็กมีอาการดังนี้ก็สามารถที่จะคัดแยกนะคะคัดแยกพาไปหาหมอทำตามคำแนะนำของแพทย์ซึ่งในช่วงที่ฝนตกชื้นชื้นอากาศชื้นแบบนี้เชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียค่ะมักจะเป็นปัจจัยสำคัญในการทำให้เกิดโรคโดยเฉพาะกับน้องๆถ้าเกิดบริเวณในปากในเพดานปากในกระพุ้งแก้มโอ้กินข้าวแทบไม่ได้ไม่ยอมรับประทานอะไรเลยทั้งนมทั้งอาหารก็จะยิ่งทำให้อาการนั้นสุดลงผู้ปกครองจึงต้องหมั่นดูแลนะคะแล้วก็หมั่นสังเกตอาการหากมีอาการซึมถ้าไข้สูงมากๆเนี่ยมีความเสี่ยงถึงขั้นชักเกร็งได้ต้องหมั่นสังเกตอาการของบุตรหลานกันอย่างใกล้ชิดนะคะถ้ามีอาการต่างๆก็รีบไปพบแพทย์ค่ะหรือถ้ามีข้อสงสัยสายด่วนกรมควบคุมโรค1422โทรได้เลยนะคะสำหรับรายการคุยสบายยามใหม่วันนี้ต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกับเพลงเก่าๆเพราะๆที่ขอกันเข้ามาทางออนไลน์ค่ะแล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับทุกๆรายการของสวทเชียงใหม่ติดตามรับฟังกันได้ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วันนี้แจงอลิสาเป็นตั้งลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกับเพลงเพราะๆสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีย้ำต้องบริหารงานที่โปร่งใสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณ Bytech กรุงเทพ
4: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
5: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีย้ำต้องบริหารงานที่โปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมั่นภาครัฐ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเชื่อว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้พร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเผยสุสานชาวยิวแห่งใหม่จังหวัดฉะเชิงเทราใบอนุญาตหมดอายุและการก่อสร้างไม่เป็นไปตามกฎหมาย
7: นายพลพีสุวรรณสวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้ากรณีโครงการสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราว่าโครงการเคยได้รับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567หลังเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโดยพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างคาดว่า3ร่างถูกนำเข้าพื้นที่หลังใบอนุญาตหมดอายุ จังหวัดจึงเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออกมิฉะนั้นดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีกหนึ่งร่างที่เข้ามาในช่วงใบอนุญาตยังมีผลจะตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าสามารถคงอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่นอกจากนี้ยังสั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยูทั่วประเทศ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมายชวิสาปทุมมารายงาน
1: นายอำเภอเมืองสตูลสั่งการด่วนลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยไม่มีบ้านเลขที่เร่งจัดเก็บข้อมูลสำหรับกองทุนภัยพิบัติตามนโยบายรัฐบาล
8: นายธีรพงษ์คุ้มเคี่ยมนายอำเภอเมืองสตูลมอบหมายให้ปลัดอำเภอกลุ่มงานทะเบียนและบัตรและปลัดอำเภอประจำตำบลพร้อมด้วยผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและบัณฑิตอาสาร่วมลงพื้นที่สำรวจครัวเรือนและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยไม่มีบ้านเลขที่หรือที่พักอาศัยแต่ไม่มีสภาพความเป็นบ้านเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามนโยบายรัฐบาลในพื้นที่บ้านเกาะเนียงหมู่ที่4ตำบลควนโพหมู่ที่5ตำบลบ้านควนอำเภอเมืองสตูลจังหวัดซึ่งได้ดำเนินการสำรวจและบันทึกข้อมูลในระบบสำรวจครัวเรือนจำนวน12ครัวเรือนสำหรับใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อให้ครัวเรือนที่ไม่มีบ้านเลขที่และที่พักอาศัยแต่ไม่มีสภาพความเป็นบ้านได้รับความช่วยเหลือกรณีเกิดภัยพิบัติจากประกันภัยพิบัติทั้งนี้อำเภอเมืองสตูลได้ดำเนินการสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีบ้านเลขที่ห่วงระหว่างวันที่3ถึง6กันยายน2569มีจำนวน174ครัวเรือน264คนโดยจะลงพื้นที่สำรวจอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การจัดทำฐานข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพอนุชาหมัดอาดัมสวท.สตูลรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้มิชเปอร์
1: เบิร์ซุงคา
3: ปอกว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโล

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ถวายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. We, the collective voices of Radio Thailand Chiang Mai, join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: หูนทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูนอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก็โ
7: อเมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
8: ์ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกัน

0: ลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยถ้าจะดูแลเปิ้นยังไงดีเจ้า
1: ฮู้ก็ผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปะฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
0: นฮู้อันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตุกกาแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
1: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดี่ยว
0: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
1: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
0: เจ้า
2: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

ติมาจันทายแล้วก็ยาวเทงามิวโตชะลอสิงเบื่อหิวจังหญ้านาเสเชียนาเชอเพิ่งปิโลทองติงลอนันจังยามเย็นเอฮัลโหลเตียพวันหินเนอลอนันเจโลดังทักคอยเสียมเอต่อเธอที่นาเนี่ยนาเชื่อเบยเอสุพยนมีนาจินลอนานโลวันโลตังทาวิผิวโลอยู่อาเจตายคอยโออยู่เจมาตินเยอะเจียวโลเสนาสินลาเวเจ้าเจ้าอย่าจริงกูโอ้นาเจเสียตายเสียงเยอะนายโยปิ้นตายเลยมุงอาโลงอาน้ำท่าฟ้าคุณสังเวตงอาเลียงน้ำทองโอหเสียต่อยเลยโอเสียนะผู้กวนะช่วยโอปีนะต้องห่างโลก็ห่างตัวโอต่อ

也起了用啊牛拉得断啊将大头那菜啊

สนายันกุ้งเคี่ยวเว้ยมังกองโอลาวต่อฟิงเว้ยอิวนะสองอิวนะวายอามเจนโอเดี๋ยวแมงเซเดนะเดี๋ยวเสกกูหางาเต็งแม่นินเกณฑ์เวเนยโยนั้นน้อยโอเทนาเทียปยาทาเวตากองโอปินเลือบินเวปีนาตาให้อ่อนเย่เตอเจียฟูเอลนาโตเจียตุเอเชียวเจียเทเวจ้าติงาเบลเตียวเนี่ยเดียวเตียนเธอเป็นนาหองเตียนเอิ้นดอยยานจินเอสายกาเสียงยามมากุณโอยเดียละหุนาตาปิ่นตุเอโตนิ่งจิงเอเกียวเปียวเป็นตา

Xiang dấu choàng dơ liêu vi am sang tiết tệ nhé mạng ô đạo yên à.

ตายสิแล้วอนาตายเสร็จสุดแล้วแปลงมีนสิ้นเอตัวจินนาเสร็จนาเปลี่ยนแง่ก็เย็นแง่นาเสร็จโนเดียวเดียบเป็นนา

ฮะสู่โอ้มิวนาตานเสียบยามโอ้อนเติงเซนินกินเหลืออยู่น้อยโอ้เจ็บเย็ดอยู่เนี่ยนะเตตาโลแป้งก็

Hati akan tofang Sien penana to Yam kia o chow

哦，一步哦，特难走啊，别睡，但愿是你能跟啊，他就啊长哦。

tang lê gia hà nga lĩnh ô bùa tiêu phan à tin.

เปลี่ยนเปลือนเลยเวตานาจ้าตายฟ้อดอยเสียนนาเจอเปียโลอาพอตองเจโอยามอีเลยไทยนาเงินเสร็จว่าแล้วสิงทิมยางเลดเยาขี้อาชะโลอันเหนียวแบนาดอยเหมือนเหนียวและแพ้กองอาโตเสียนเปียรเจียญานาเชดามาเป็นโอซอขี้เธอเปียโลเสียนวีเท่า

八关呐、啊，翠绿鬓呐，闽啊闽哦那都哦，大米海那娘呐，阳光。

我在海南红八发路年呢就夜的江心呢里面的呢哦破过的蓝啊哎那香冒边的叫叫三个高那富啊大看金欧马边发了贪都也没有解富强的富完啊大看金欧มาเป็นปุณธรรมต่อแล้วจริงคนโลกฝาเจียเป็นหน้าแย่

นะโอ้ยนะเดินเดินเออคนนะเท้ามีเพียบมาเฟอโอเป็ดหยุดรอติงาตายตุเช็ดนะโอ้โลขอหามเออขอนะแฟนะมาเจ้าอาจิวโอเย็ดเจียโลแทนาเนี่ยสอยเย็ดไอโอโอโอปุ่งขาวตูเวงไอจานาตำนาต่อยเลยต้องทางเทียนนาแซงเหนียวเวตาเตียนาเฮเตียนาหยุนโอหน่อยตู้โอชนะตายมันเสียโอเอ็นโหยานุทิงาวานาจาเลเนเฟียนโอสิงสองแล้วก็อานิวยกต่อยเลยยันนายามฮิวเซเตียวจงแสงต่อยคู่เที่ยวแล้วยามาเป

เดียนะฮอลตายสองตัวอุยยามเชียวเยอเดียนะเงินเสียเลี้ยวคนต่อยจะยำโลวันตายเจียนะทุงเยาเจียวชายเงียต่อยนะกูโอยามตัวตุนายุนเจ้าเยาโอโยจึงเฮลเตียนเอนดำปัวโยยามฮิโลฟันจิวเตียนยามโอลิงเจ้าเงินต้องต้นนะเจ็บจ้าเงินโอ้ยด้วยเนี่ยเปลี่ยนจ้าหยิบเสียแล้วตายหึงแกงต่อพี่อาทวินมาเลยันตาจอยโลจาทาเสือโอปินกองซื้อเมียวเมียวแต่จางเย็นโอเฟนาเวน้อยตู้โอเวเจียกองทานฟังจุจุนตัวงไม่ยอมไฟฟิวโอ้อจุนะแต่ปุ่นโลกอยเสียเราเวียเปลี่ยนตัวเวียจุนเชสิเราหนังโอ้เบลตายเบลกองปิ้นเสมังเลยตัวมีจอฟานุยเปลี่ยนเงปิ้นโอจังเท้านะเปลี่ยนโอทานเลาะเสื้อโอตัง

คงห้างหล่อเหลืองอาตีนเยือตั้งโอกองสามส่วนนี้ฟังอาเงียนเท่าเสียกุณอาเมาหน้าจนเมาแล้วตู้แห้งโอโยเสียมสร้างเลสามาจางต่อเดียนะต่อยโอเมื่อต่อยแล้วหน้าเงินจะเย็ดโอหน้าจนเปลี่ยนชาเนเปลี่ยนนาจังอาจิโอาเปลี่ยนลวาก็ฟังตัวนายุนตุเชนตายามฮีจ้าเจียมยำเจอเจียวโอเปียนาจุนาตวังซื้อหมิ่นเลยควรมองอาลงผ่านผ่านเพื่อแล้วยันเกี่ยวนาโทปวางโซแล้วตานาเงินอ้อทุนอ้อโตเฟียมข้ามองเจ้าเชื่อไว้ไม่แก่งวินโอสองอาเนียนตาเชี่ยวไว้จิตานาอย่างเฮตุจ้ายาลวางไว้จวงตัวนาต่อยโอพายเยาสินาตวังสุนเจียวโล

想飞了呀嘛飞，见靠了林林飞林山了呀飞哟，难耐这套路兵喊夜了这样夜不然呢发有行啊哦哦哦，毛楼也见了小口

นาที่ท่านเจ้าทานาสิสิทางเบียวเต็มให้เท่าอย่างหิวแล้วเจนาเสียน

Así tiembla la nota, mi tiembla la nota, mi tiembla la nota, mi

นะตุข้าแย่เป็นเฟเชอร์เจมานาวินเสียงคู่โอเฟียจองอีเวเทียเสียวเซนาเจวังเฟเนเขาเฟเชอร์จะอย่างเลอเซียนนั่นเท่าคานาสองเฟกุญญานเฟลานาจินเออควายเป็นเหล่าเมานายันเทงปัวโอฟังคุงฟังแสงเซียนนาจันจีนาเข้าน้ำเยอะเจตานาเรายามตัวทำเจ้าอย่านี้แมงตัวทาเฟเนเปาตัวโลตานาวินเสียมยาเล

千岁年，我待哦。爹妈为我那家为东南角。

ก็ปินเซงยามาวันตาแทอทุงยินเลแต่หองจะตาสายโอเสียหน้าจินเสียตังเบนตาเฟียวฟังเสียงมีคอลินนะเสียเมียเนี่ยเสียโอตาหน้าหล่อน้ำเย้าเสียโตเอ็นแต่โตฟังเฟรเสียงยามสีโอมาเจียตัวหน้าจิวนางก้อยเออวิ่งจิ้งทอเวก้อเงียนเปียเชื่อหน้าหัวยาวเอ้ยใจหน้าจ้าต้องเหลาตายยินเลยโยเงียนยาทิ้งหวังเออสองเฟียมโลตวงเวยามอเอตายยอเดียเจียมาเซยามอยังเฮเออมามันเซมายังตาเจเออโยจาเล

0: Tiana Pinte Beolo Tio Coffee La Co Tia Ta Finco Tinina Fu O Fe Fang Anan Tio Gia Mang E Ta Ta Fe Vi Tan Tin Na Kho Chi Nga Lau Tun Na Ta Lo Te Vi Ya Na Na Be O Cha Ho Ve Se Chiam Ma Tin Lo Na Pe Po
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับนฤนาถแข็งขันกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย plus คาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื
6: ่อขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทย plus คาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาส 4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี
7: ้นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันพรุ่งนี้จะหารือกับนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังคงตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวช่วงไตรมาส 4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอยเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างสำหรับรูปแบบการร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ40เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจปุริมปราศโสภาภาครายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ยกระดับการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้
7: นางฤดีพริงคานที่ปรึกษากรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เป็นประธานเปิดโครงการอบรมสัมมนาเพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจแก่คณะกรรมการพัฒนาชุมชนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าหรือคพ.รฟ.ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้าโดยมีเจ้าหน้าที่กองทุนพัฒนาไฟฟ้ากว่า150คนรวม41กองทุนทั่วประเทศร่วมอบรมสัมมนาระหว่างวันที่7ถึง9กันยายนนี้เพื่อพัฒนาความรู้และความเข้าใจแก่คพ.รฟ.ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับกองทุนพัฒนาไฟฟ้านำความรู้ไปปรับใช้ในพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพโปร่งใสตรวจสอบได้และตอบโจทย์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนรอบโรงไฟฟ้าสำหรับการอบรมสัมมนาในครั้งนี้เน้นการเสริมสร้างทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการประกอบกิจการพลังงานพุทธศักราช2550ครอบคลุมการกำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างการบริหารโครงการชุมชนการสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนตลอดจนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี AI เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการสื่อสารสร้างการรับรู้แก่ประชาชนสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของสำนักงานคกพ.ในการยกระดับศักยภาพเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานด้วยความรู้ทักษะและหลักคุณธรรมเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาฟื้นฟูชุมชนรอบโรงไฟฟ้าให้เติบโตอย่างยั่งยืนนพศรแก้วคำรายงาน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการชี้แจงปฏิรูปกำลังคนภาครัฐของกระทรวงศึกษาธิการยืนยันยังไม่มีนโยบายให้ข้าราชการออกจากราชการ
7: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงกรณีคณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนภาครัฐสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพ.มีหนังสือเวียนถึงกระทรวงกรมและจังหวัดเรื่องการปฏิรูประบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีซึ่งกระทรวงศึกษาธิการต้องนำมติมาปรับใช้ในการบริหารจัดการบุคลากรของกระทรวงเช่นเดียวกับหน่วยงานอื่นโดยขณะนี้ได้มอบนโยบายเกี่ยวกับการบริหารกำลังคนมุ่งให้บุคลากรของกระทรวงมีจำนวนและโครงสร้างที่เหมาะสมหรือมีขนาดพอดีกับภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การบริหารจัดการบุคลากรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการยืนยันว่ายังไม่มีแผนที่จะลดจำนวนบุคลากรหรือให้ข้าราชการออกจากราชการแต่อย่างใดการดำเนินการในขั้นตอนต่อไปจะต้องพิจารณาอย่างรอบด้านทั้งในส่วนของจำนวนบุคลากรโครงสร้างอัตรากำลังและภารกิจของแต่ละหน่วยงานเพื่อให้การปรับระบบกำลังคนมีความสอดคล้องกับภารกิจยังไม่มีการสรุปแนวทางจนกว่าจะมีการศึกษาและประเมินผลกระทบอย่างรอบคอบศิระวันช่วยเท้ารายงาน
2: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์สู่สากล
1: โอ้บูดาจ้า
2: โอ้บูชอเปอร์เ
1: มิร์ซุงค่ะ
3: พบว่า
1: เนาะจง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได
5: ้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

อาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
2: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
1: หืมทำยังไงหรอ
2: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
1: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
2: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
6: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเฮาก
7: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต๋อสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเต๋อลู่เสียงแจ้งใหม่กุยอขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต๋อชงเหงสัญญาณมงเต๋อเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต๋าจวนเต๋อสุต้องจัวสังชัวหูเต้เฉยไทยเต๋อลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต๋อตุงเบอร์สุต้องสุนจื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่หล่อชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

đầu nua, sú tông chua sang xua, hú tế chờ thai, đầu lú sáng trăng mày. Sắm năng ngàn ประชาสัมพันธ์เขตเต้กรมประชาสัมพันธ์รู้เชื่อเหอฮาลุมงอินูเปหาออจายังเสริมจูเปหาเถาเชื่อเหอจื้อเต็งจูเจ้าเต็งยังจองดูเปหาเถาเชื่อเหอเก่าช่างเต็งจูเก่าหยีเต็งช่างเติร์นเดอร์ช่างเอเอ็มเต้อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตเดินหนัวมองยอเป้ลุมมองสวดเล่าโชคกังน

เหนียวซงอีจงน่ะจึกที่นิ่งจางสวดเล่าจัวนูวันจันนูตีช่างรู้จั่วลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนูนวลย่างจัวลีเกเน่งเก่าจื้อตูจากือกังนูนวยยนลาปีกีย่างจัวเลียงเกเน่งเก่าเจ้าตูจากือกังปีกีโยกาชงนัวยนเน่งชงเดาหนัวกูยอชัวเสงว่างรงชาจอกังจอนตูสูต้องจัวฮาลูมงเดาลู่เสงจังใหม่ตวนจื้ออีจงน่ะจึกตีนิ่งจางสวดเล่ามาอวนได้หนัวกูเต้าจออีช่างหลุดจ้ากุยอนูท่ออีช่างหลุดจ้ามั่วลุ่มเบหตากูปวดผีก็มากุมัวจะหลุดจอจวเปสวดเล่าเตาหลูกงเกลอเชอัวเกตังเล่ามาอ้วนได้นัวหนูเจมกูทอเปจอน่ะจึกุตีนิ่งจังพงยืดสวดเล่าจะหาจอกือใช้ฮันดงย้อจวนเตาเพจเฟซบุ๊กฮาจอพงยื้อกูย้อจัวหูติ๊กตอกฮาจอน่ะจึกตีนิ่งจังกูเมนน้องย้อจัววิทยุเกAM อีเช้งเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตซ์มาทอเมสดเล่าลูปังจัวจังการดูสุต้องจัวฮาลูมงดัดลูเสียงจังใหม่ฮะมากูวังฮะเจียวสหตามอนัวเมสดเล่าย้อนดูกูย้ออัวพงยื้ออัวเกเถ่าปีมงจู่จัวเถ่าสาวมาจวนซื้อนัวกูย้อนลุ่มมัวจ้อสูสือจ้อลู่ถังจัวเป้สดเล่าเตาเป้ามาจ้างสูสือเท่านได้รอคือกูย้อนจ้อลู่ถังจัวเป้สดเล่าเตาเป้าในเจลู่หาจุนเดออีตุ่มมอคือย้อนจื้อย้อนจวนเดอเป้จ้อมีย้อยยาวย้อนตุ่มมอคือหูขาตาโลกมือเท้าปากมาเจ้าเล่ย์ร่างนัวเตามัวจ้อหนูจื้อคือใช้ชัวเกมอกเก่งเก่งคือย้อนจวนเดอกรมควบคุมโลกกูเตาแต่งเติบตัวเจ้งตงจวนจอคืออ้วนอ่ะอวดซื้ออ๋อคือไม่มั่วจอมีย่อยยาวเนอะเจเจ้งตงจวนเมสดเลยยัวเต่าเจ้งฟังตุ่มม้อโลกมือเท้าปากจวนเดาเป้จอมีตู้มีงัววิโยหะตาจื้อหะตาเถ่ารู้ใจคือนางรู้เลยหนัวหอมาอยู่อวดจวนเป้จอมีงัวเต่าใจตุ่มม้อหนัวจ้องเห็นเลยมาหนึ่งมั่วเป็นสื่อคือหะตามองซึกกี่เตาจวนเดาต่อเจนเดามีตุ้มีโยมงเกินเตาเกินเดาหนูเจกูอยู่มัวเก๋กังคือซื้อกี่เตามาวิเลนเดาหนูเจจ้อนหนูจื้อปัวจะเล่นทัวเตอร์หันจื้อหาตาเจ้าเล่ยจ้อข้อมูลคือย่อจัวระบบเฝ้าระวังโลกดิจิทัลกองระบาดวิทยาทัวเตอร์หาตาจื้อร้อนดูติตีอีลูอีลินดูหลัวลูจุนจวนนูตีอีลูจั่วลินดูชงอ้อเช้งจื้อปวดเจ้าเจ้าจั่วหนัวกุนจื้อหาตามวยเจ้าต้นเองคือเตาใจตุ้มม้อโลกมือเท้าปากย่อจื้อหวังไปเช้งไปปวดเจ้าเจ้าอ้อเล่งมามวยอีแรงเตาปวดจู้ซาเหลิกหนัวมาเฟงเต้าจ้อต้นเองคือเตาใจตุ่มม้อหนัวเป๊ะลำดับเทินเดรอหนูเจยย่อจอมิโยคือหยกว่าอยู่เกียมองจูนยัวเปล่าชงหนอลำดับที่อ้อย่อจอมิโยคือมวนนุยงจื้อชงจูจั่วชงต่อกันเกินหนูเจยย่อจอมิโยคือมวนนุยงเก่าชงจูเก่าเปล่าชงหนอมาจอหนูจื้อปัวกูหาตาจอมีตู้มีโยคือเตาใจตุ่มม้อลงมือเท้าปางหนัวหนูเจนึกมั่วเป็นสื่อคือหาตาคือชงอีแรงเตาอ้อยจูตู้กว่าหูหูจัวเตตัวช่องกูหูหูตัชมาย้อนยังเก่าจัวเป๊ะจอมีโยคือนึกมั่วลู่เจคือย่อภูมิคุ้มกันเจ้าหนูเจมั่วเป็นสื่อปวดจู้สาเตาฮะมาวิเลยหนัวจอคืออ้วนหนักอวดซื้อสดเล่ากูยจูเตาเจงฟังหอเตเถ่าเป๊ะจอมีตู้มีโยมึงเกินเต้าเกินเต้าย้อซื้อเชาอวดเกนึกมั่วเป็นสื่อซื้อกี่เตาลุนเดาเตะกวนยาวโลละซื้อเตสารคัดหลังลืมจื้อโลเล่นเต่ามามีตุ้มีโยมึงย่ออวเกจ้อจ้องเจก็เตของอวชื่ออวเกหนอย่อจู่หูเจนเต่ามาจ้อคือซื้อฟื้นคันเต่าหลับปัวกูอยู่จู่เต่ามัวเตของอวชื่ออู้นัวจะลุนจัวตัวทรงกับหูหูหนอมาวิเล่นเต่าอย่าเป้สังเกตเป้จ้อมีตุ้มีโยอย่าก้นจื้อหาตากู้ตาเฮาโลเต่าจ้อป้อโลจนเต่าเต
tê con cháu lên tàu tê bó tư lên tàu nội chè chó chè bê cho mi mừng cận tàu là hó chè à chùa bố rông uôn tê mà lê mừng cận tàu chẳng hò mừng kỳ chùa tê phong dư lô chè ít thu kỳ chùa ít thu lô chè chông sù sù tùa mà bê cụ chú mò bình sự báo tàu hà tà tù mi nhò tư cư nử à phung khúm can chờ lô à tí thái tàu à thấu chó cắn mò nửa tử tàu cách đánh lô nửa chè tê lên giang cầu phung khúm can chờ chè nửa mò bình sự bùa chú xà tàu hó mà vị lên tàu nghe tí thái nghe à chó mi nhuà nó ấy yếu chủ tàu lùm gồm cô hàm mua bê chó mi nhuà gió tê à tớ trong mông tòn rau cho cán lưu chủ yếu tàu kha bê chó mi nhuà gió tê của hú hú ó bà kế càng cử hà ta bê chó kha cho bê chó mi nhuà à gồm gồm gió tê lô mà nữ yếu ôi ý dạng cử hà ta nhó chôn đầu nữ tù chức bử nó mà thầu nữ tớ trong mông cán lưu là sư nữ yếu nó ý dạng lãng chư nữ chê nữ yếu gió tê à ô chôn có chữ chôn hàn chữ lợi nữ yên bá báo nữ tù khen lợi nó yêu hạt ta bé cho cả bé cho nhiều quả bơ à sủ thế dạng đây nữa nhớ cho hộp bơ thu chưa bự chè thầu cứ nhớ nói y dạng lăng chơi lấy chẳng lo nhớ sáng kia hạt ta ô cũng như chuẩn cho thế ổn đây ha à chơi tăng lên đó thế thầu mong ô sư tòn sau gan lu lo nói chè yêu chủ cho của nương cho thế ổn cho thế của hú hú chè thầu cứ à bé khai lên nữa ổn tu sư lu chè nhớ mua thu chưa bự xong đây nữa nè chè thầu cứ hạt ta lu lu lu à chè có yêu chơi tàu hàn tàu cho yêu cho nhiều bơ yêu bao bao đặc bơ tu khen lợi mà bé ôn à ôn chứ nuôi trẻ bé chủ chó khà của bé chó mi nhọn hôn hôn chúa tê yo ý dạng cứ song hẹn lê chú yo hà ta tí thái tu mó lộn mưa tháo bạc xứ ta sư mà nuôi tí thái tê cái mó kính ghen cứ luôn tự tê cắn mó cứ hà ta có mừng phẳng trâu có mừng à có lô lên tớ mà nử chúa tê nuôi trẻ tí thái tàu nó hà bê yu ôn nói ý dạng lắng có chương càng chúa à hú có lú à khốn trâu càng chúa có lú plan nuôi trẻ yêu con chúa tê ôn tê cú yu tí thái tê món tớ tàu hà hó trẻ cú hò mối cho lù thẳng lên nó chùa bé số ra tàu bao lên nó em giữ mong nó nói chè cú yếu lù cho y sang kế lò rể chùa bé số ra lù cùng kế lò rể tớ sự mà à cú ho có chữ danh lùm băng mi học ở sang đến đến nó cú yếu lù cho y sang số băng sen à chùa y lên cứ tàu thọ tua y lên tàu thọ tua cứ co hà ta thọ y sang xua băng sen cứ mua lùm bề hà ta co yò lùm băng tàu cha mà sang nua yò chùa mua yò tu cứ hù sang xua băng sen nua e cú mua sang nua mua cho chùa à y lên phong như cứ tàu thọ tua y nhò bà nua cú mạng lù sai hà ta lên tư yò tu cứ thở sang xua băng sen nhỏ của băng tàu chùa à băng tàu lợn sang xua băng sen à cứ do chua mùa do tu cứ hù sang nữa mấy họ uống sang đến đây đó à mua luôn bê hà ta coi do lú băng tàu cha mà băng tàu lợn nữa chị cũng mua sang nữa cho lù trò cho bé suốt lơ tàu lù cổng kế lò rể non ua kề à châu lê y lên phong dư cử tàu thọ tùa cử sứ lùm bê hà ta à thọ say mình rửa cử tàu sứ lùm bê à sau tùa cử dò sứ

0: ลูช่างตองเต่าลู่ร้านเหล่าลู่ลู่ร้านเหล่าลู่เถ่าอู้คือยอดส่วนเต่าช้างเผือกตั้งชื่อนัวเต่าย้ายมุงยอดส่วนเต่าซู่กี้ต่อกลางลู่เฉิงเต่าโรงเรียนปริ้นซู่กี้รัตนโกสินทร์ข้าวปักซอยลู่ร้านก๋วยเตี๋ยว3บาทมงอี้ปัวเม็ดยวนยอดซัวช้างเหล่าลู่ตึกเปล่าชันหลังคาสินชัวยอดซู่ปูก้างกีนเต่าซัวเหียดเทียบร้านเหล่าลู่เต่าตุ้มเบอร์สุต้งศูนย์จั่วอีศูนย์จางจาวจั่วศูนย์จื้อจางลู่ร้านลู่ตัวกู้เจ้าสวดเล่าตัวยัวของเต้าเนาะ
1: ลู่ชงเล่าหนึ่งเอตาหมู่เล่าเท่าชง
0: เจ้าตัวยัวปั้งดาวมงลู่ร้านเหมาฟัวเจ้าตัวฉ่างห้าตัวหยัวจงชอปั้งเต้ามงจวนดอกสนามบ้านไทยสามัคคีตำบลม่วงใหญ่อำเภอเวียงแก่นดอกลู่เสงแจ้งไฮจวนนุติเน่งเก่าจื้อจูเน่งเก่าหยี่ลูกเก่าลินดูหยงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้ายั่วนุติเน่งเก่าจื้อลูกเก่าลินดูหยงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้ายั่วหยัวมั่วไม่ลีตัวหูชัวปังเสงห้ากีชื่อตือเสงเจ๋แฟชั่นโชว์จัวสวดเล่าไซนุติเน่งเก่าเจ้าลูกเก่าลินดูหยงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้ายั่วหยัวมั่วไฉว่างตัวหูชัวปังเสงห้ากีชื่อตือเสงเจ๋แฟชั่นโชว์อ้วหรือเก่าจัวสวดเล่าไซนุติเน่งเก่าช่างลูกเก่าลินดูหยงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้ายั่วหยัวมั่วตู้ลีมัวตัวหูชัวปังเสงห้าหยัวมั่วจอมีหนวดยาวหนูน้อยแฟชั่นชื่อตือเสงเจ๋หนังจงชอมงจัวสวดเล่าไซนุติเน่งเก่าหยี่ลูกเก่าลินดูหยงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจั่วหยัวมั่วไก่ทอตัวหูชัวปังเสงห้าหยัวมั่วจอมีหนวดยาวหนูน้อยแฟชั่นชื่อตือเสงเจ๋หนังจงชอมงอวหรือเก่าจัวสวดเล่าไซสวดเล่ายุ่นจงตัวกงเนอ

มาจวนจื้อนัวเจกูยัวจอกอ้างลูมัวอีจ้างสูสื่อจะลูถังจัวเป้สุดเล่าเตาเป้ามันเดาจ้างสูสื่อนัวหนูเจย์ย้อนจวนเดาจ้อหนูจื้อรัฐบาลปัวเตาเตาตัวเจ้งต่งจัวจ้อตัวหนึ่งคือยอตัวเราป้าง้อคือเมย์ยอนในจ้างเมย์กาจ้อตัวหนึ่งแรงงานต่างดาวอัวเข้าหรือมาอยู่เตาเจ้งฟางวิยองฮาตาเตเถาเมย์กาเจ้าเล่ระบบมาเมฮาตาเมฮาจัวจ้อหนูจื้อปัวฮาตาอัวอย่างเข้าหรือนัวตาชูมาเตเถาเมฮอเจียโปอัวเตอย่างเข้าหรือคือยอเข้าหรือคือปัวสงวนจัวจ้อตัวหนึ่งไทซื้อโนมาฉู่จู้ใจอ๋อมาเปฮอลูใช้ฮาตาฉู่จู้ใจเลยจังมาเจ้าเลยร่างมัวหนูเจกูเตามัวตูหนูจื้อคือยอรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกูเตาเต่าต้วนทัวเต่าฮาเลนัวฮาตาเจ้าเล่คือจ้อเข้าหรือคือรัฐบาลปัวเต่าแห่มงจูจัวจ้อคือยอตัวเราปังนายจ้างและชื่อผู้ประกอบการสวดเล่าฮาตาจ้อเข้าหรือคือจูปูกวบจ้อตัวหนึ่งแรงงานต่างด้าวอ๋อเถ้าคือเมียนไกลอีตูแรงงานต่างด้าวลุนจูเม่อเข้าหรือเล่าโนมาจูปูกวบปัวจ้อเข้าหรือจวนจื้อเนอจวนจื้อคือกุยฮาจวนจื้อนัวมายออย่างเฮาหรือคือยองานนวดไทยจับละเฮาอวดเก๋ชงเก้าเสริมสวยฮะจังก็จังเช่โนมาชื่อปูกัวอวดเจ้าเฮาหรือนัววิยฮาตามเจ้าเฮาหรือนัวนุเจสังวนจัวตัวหนึ่งไทยอวดซื้อชื่อปูจัวเจ้าตัวหนึ่งแรงงานต่างด้าวงานตัวอวดเจ้าเฮาหรือนัวฮ้อมายฮาตาก็ยออีตูตัวเราปังเราซื้ออีตูนายจ้างเอกอนลาตัวหนึ่งแรงงานต่างด้าวอวดเจ้าเฮาหลืนจูก็ตชมาก็เจโปอวดเจ้าเฮาหลือคือกูเตาหาต่างนัวนุเจจ้อหนูจูป้วนได้เต้าโนมาก็ยอเจ้ารู้จื้อเจ้าเลนัวยอจังปลัวจาเถิ่นเตกูป้วนได้เต้านุเจยอก่อนลาตัวแรงงานต่างด้าวอวยจอเฮาหรือคือซื้อเจอเลยคือเตาหาใจแก่มาเยอะจอมรัวซื้อเลยอีหวังมงจูอีแสนบาทต่ออีตูแรงงานต่างด้าวเหาะตอชูมาโยฮาตาปูตื้นเดเตาชาติอีลาวเอเจ๋งมั่วชาติอ้อที่เป้นซื้อมองฮะหนูเจจอหนูจื้อปูกูฮาตาปัวอยู่ว่างรัวซื้อเลนเดาซื้อหวังมงจูจัวอ้อแสนบาทหนูเหาะฮะซื้อต่างเลนเดาหนูเจเตเถาตูแรงงานต่างด้าวเต๋าหนูเจเนื้อจอมปลัวฮะอายุเจ้าจุปุ้งแข็งตัวอัวเขาหรือจัวเตเชียวไทยกือยังเลยไปลูกชงนัวเนอะฮะโยคาตาตูแรงงานต่างด้าวหรือก้อนกลางเต๋าเนื้อเจ๋งยออีตูกือจื้อเต๋ามวนเต๋าเต๋าเจ้าเก๋เจ้าใจจอใจกัวอัวเขาหรือยอจัวเตเชียวไทยมาหัดเจ๋งยอจอมปลัวจื้อฮะยอจื้อเช้งมงจูจื้อหวังบาทเท่ากือฮะตาป้อมรัวตังเหล่าโลหนูเจ็บปุ๋ยมัวสั่งมงจวนอยู่เตเชียวจื้อปูขวางกลางตัวอัวเขาหรือจัวเตเชียวไทยเหล่าฮะหนัวมาวีเล่นัวนานุนีนัวเจ็บปูเตาฮะตาเป้มงมาเยอะอีหายหนึ่งกึ่งหวังแม่งเห็นเลยเป้มัวเตธุรกิจโลเป้เจ้าฮาตาเป้อวนลาอวดเต้ซื้อนอลเป้กุนลักก็จูจอตัวหนึ่งแรงงานต่างด้าวจูเป้อวนเขาหรือห้ามาเก่งอย่างเขาหรือนอมาปวดจูปูแรงงานต่างด้าวอวดเป้นกลานอลเป้ชดเจียปูอวดจอเขาหรือคือฮาตาเต้เชียวไทยปวดจูจูปูกว่าอวดเล่นแต่เหรอเก๋คือย้อมอวดลังอวดลัวโลก้อนลักก้อนนุ่มงมือคอช่วยเช่าเจ้าเลยคือก็ร้านอ้วนมาเตี้ยอย่างเล่นเต้ากู้จื้อเต้าห้าววิยฮาตาเต้เฮาหรือกือยอเก๋อ้วนลังอ้วนลัวค้าขายอู้นัวปดชุปูแรงงานต่างด้าวอ้วนเนอร์มาเต้เท่ายืนร้านนอลอยอยู่เต้าเจงฟังอยู่จู่เต้าใช้เจ้าเลยจู้ใจกือเต้าหาเจกี้ฮะจังก็ฮอร้านมงเออ้วนจื้อเจ้าเล่นเต้าหนูเจย์อยู่เจ้าเกาห้ามรัวตื้อซื้อนะอีแรงแรงงานต่างด้าวมาจอมรัวตูนายจ้างอ๋อจอมรัวชักเครื่องเก่าเลยมาวิเล่นเต้าเป้อยู่เต้าเจ็งฟังฮะอ๋อเจกูกูหอมมวยจะรูถังเจ้งต่งเลยนัวจัวเปจ้อน่ะจุกตีนิ่งจังสดเล่าเตาเป้าเลยนัวเอ็นซื้อมองนัวหนูเจกูยมมัวฟัวจวดเลยนั่งกูย่อจัวพังเก่าเต้หูเต้เชือไทยจะรูถังจวนซื้อมาย่อจัวนู้นัวจ้อหนูจื้อกูใช้ชัวฟัวจวดเลยนั่งกูถั่วเต่าฮาเลนัวฮาตามัวนั่งย่อจัวเจ้าเจ้าเฟ่งปวนดักไทยแกล้งมัวเก่งขอเชิญมากูรูนั่งรู้ฮะหนัวเฟ่งเต้านั่งย่อรูจัวเจ้งไห่พายยาวน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกฮารุเสงเพชรบูรณ์มาย่อจวม
นูหนัวฟวยจวดจ่าย่อจัวกือแยงเลนเต่าเนงเก่าแป้จูเนงเก่าจัวองศาจอฟวยจัวกู้ย่อจัวกือแยงเลนเต่าแป้เจ้าอจูแป้เจ้าหยีองศาฮะมั่วจวนเจ้าเลนเต่าเก่าจูเนงเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะกูหันจือเลนหัวฮะตาจือนูปีกีนูตีหยีมงจูนจัวนูตีเก่าอี้โนมาย้อมวนนางรู้นางยวนเต่าเนอย่อจวนเด๋อเจ้าเจ้าจือหยีเจ้าเฟ่งปวนเด๋อไทยแกลอังมั่วกันขอเชิญมานางรู้ลู่เห็นเลยหนออาชื่อเซ็งยอนุติจั่วมงจูนุติเก่ามาอ้อนุนวลนางยอลู่ลู่เห็นเลยฮานุติเก่าอีทอจื้อนุติเก่าอ้อจูนุติเก่าเป้หนอมานางกูเจ๋งลู่ฮะตะชื่อมานางยอเจ้าจอหลอย่อจั่วเป้เจ้าจูเปล่าเจ้าเฝ่งปัวเฝ่งเดามานางยออาลู่จวนเดอบริเวณภาคเหนือตอนล่างหลักหนอยอนุติเก่าอ้อจูเก่าเป้มากูหอมมัวจ้อฟวยจั่วเลยนางนุนวลจะหลู่ทางเลยหนัวจัวเป้สดเล่าเตาเป้าเลยหนัวเอยอมเป้จ๋อหนาจุกตินิ่งจางเมลิงตึกย้อนจัวพื้นที่เสียงเจอฮาเชอเกอเจนดูดเล่หังเกลเจต้องขอเชิญช่างๆหน่อยเจกูอยู่จู่เตาเจงฟางจังหอยัวมวดเล่ยังปีเกศใส่มวดเล่สังสือโลตูต่อป้อเตาเลนเตาอ๋อมาเมสดเลยย้อนจัวขอตื้อฟัวจัวจงลีจางซื้อช่องต้องเตาฮันเตาสู่ต้องตัวทางเปะเตาจนเดินดูสู่ต้องจัวฮัลลูมองดัดลู่เสียงจังใหม่เออีปลาหนัวหนูเจ๊กูมาลูใช้จนต้องเตากูเมสดเล่าชาวตัวกูมาดอกังลูเต้นต้องเตาจวนไปจอหนะจุกตินิ่งจากพงยืดสดเล่าเอ็นจื้อมองหนัวหนูเจ๊กูยอลูจออีช่างซัวปังเสงจึงอยู่กลางหาเหล่าจางซัวปังเสงคือปอตั้งคือกูเตาจอตั้งคือฮัตตาก็ยอลูปังเตาชานเตามากูยอมอจอจวนอีแรงพงยืดคือช่องต้องเตาตัวจะหูติ๊กต่องอคือซื้อลุ่มไปฮัตตาชูช่องมาก็ถอดตัวหนูเจ็บปตั้งกุญชาชื่อเตาขอคือกูเศร้าใจเกียเอกูชาเล็กก็ชื่อแย่งหามากูร่างลูจื้อปูฮันเนอร์เจกูหอบ้างเตาเหล่าเจกูจะกังลูฮาตาจังปตั้งหนูเจกูจอจัวถูกพงยืนเตาฮะจื้อมองนัวหนูเจกูยอลูจออีจังจัวอีเลงพงยูกือสืลุ่มเบฮาตาอื้อจาด้านหนึ่งมาก็ถอตัวก็ฮาตาก็สั่งถออีช่างกือฮาจูฮาตาหนะจูเกลูหนอฮะอีเลงพงยูจือฮาสืลุ่มเบฮาตาใจเบามาก็กูฮาตาก็สั่งถออีช่างฮาจูหนะจูเกลูฮาโนมากูมัวช่างหนัวจออัวไม่อ้อเลงตูเลยหรอกูยอดจออีช่างซัวปังเสียงกือมัวลุ่มเบฮาตาอัวเจ้าหนะจูเกลูเอกูมัวช่างหนัวจอจัวเป้สดเล่าตอนรูเมอ้อเล่งเตากล่องเก๋หล่อเจนน้องอัวเก๋เอี๊ปลาหนูเจ็บกูมาดอกลางหลุดเต้นตอนเตาจัวเป้จอหนะจึกตีนิ่งจางพงยืดสดเลยอ๋อ

châu tua dũa băng đau mong. Lú lá màu phùa châu tua chẳng há tua dũa trồng trò băng đau mong chuồn đầu. Lú trắng bùa sân nám ban xám tầm bồn ruộng thầy pát thà nà âm hợp phốc ra lú xỉnh tạc. Chua nú tỉ trào chù nú tỉ chua lú cầu ý tìm đu xông ó chênh chứ bùa trào chọc chua nua. Nhó chua nú tỉ trào lú cầu ý tìm đu xông ó chênh chứ bùa trào chọc chua dúa mua khana băng yên tua hù xua băng sáng há chón chay lùa mít phè chan dúa tua nắng trồng trò mông sứ tư sáng chế chua suốt lâu sai nú tỉ xang lú cầu ý tìm đu xong ó chén chứ bùa trào chào chua dúa mua mày lì tua hù xua băng sáng há dúa mua kế sứ tư nắng trồng trò phè chan trồ chua suốt lâu sai nú tỉ gì lú cầu ý tìm đu xong ó chén chứ bùa trào chào chua dúa mua chạy vang rồng chém bao xa mãi tua hù xua băng sáng há dũa mua chó nạ trễ sứ tư me ban phè chan chùa suốt lâu sai nú tỉ chua lú cầu ý tìm đu xong ó chén chứ bùa trào chào chua dũa mua tú lì mùa tua hù xua băng sáng há dũa mua chó nạ trễ sứ tư me ban phè chan ua lự cầu chùa suốt lâu sai suốt lâu dùn trống tua cổng nơ สวนซื้อนัวหนูเจกูยัวจอกังลูเต้นต้องเติร์นเติร์นเป๊ะจอฮอนน่ะจึกตินิ่งจังปองยือสวดเลยมาวันได้นัวอวดจังเตาจัวอีตูจื้อเจ๊เสียงม้งมัวเนาะจัวลู่จอปังเกี้ยเชียงดาวดัดลู่เสียงจังใหม่กุนเตาสุดต้องตัวกงเก๋ลอเช่ฮะปังจวดช่องกลางดูสุดต้องจัวมาอวดจังเตาอ๋อฮะจื้อม้งยออีตูน่ะเจ๊เสียงม้งช่องเนาะจัวอำเภอแกลงดัดลู่เสียงระยองกุนเต่าสุดต้องตัวกงเกลโลเจอวดเกห้ามาอวดชมเต่าอ๋อคือฮอนเต่าสุดต้องตัวปังจวดฉังรังดูสุดต้องจัวเออาจจะเกลโลเจคือเมียทอตัวหนูเจกุ้งบ้างเต่ากุมาเลจอจวดเป๊ะสวดเล่าเต่านุ่งเจ้าเล่รำดับเขี้ยวคือเมียสวดเล่าทอตัวหอห้ามั่วอีแรงพงยือช่องต้องเต่าหูติ๊กตอกตัวหอกูหาตาย้อจัวอำเภอพบพระลู่เสียงตากมาย้อจัวเถ้าลู่เสือหอคือยังเล่นเต่าเก่าช่างเต้งหนูเจนางสั่งซื้อตาต่อลุนรู้เห็นเลยหนอฮะอีแรงพงยือฮะกูหาตาย้อจัวปังโอ่งมานางจื้อลูหนอฮะมวยจ่อคือเมทอเกลอเจตัวมากูมั่วเสาเจแกนหนูเจมกูมาหมากจอเจ้าเลยรำดับเขี้ยวคือเมสดเลยทอตัวเอ็มไม่หออวชันเดนเดอนนะมาจวนจื้อหนัวหนูเจมกูหออยู่ว่าจ่อกลางลูจ่อเกลอเจจัวเป้สดเลยลูกงเกลอเจน้องอัวเกมากูยลูจออีช่างซัวปังแสงยอจอช่องอีช่างซัวปังแสงคือมั่วลุ่มเบหาตาซื้อลู่เถามั่วจู่ชามาช่างหนัวหนูเจกูยมั่วจอจัวอีเลงอีแรงพงยือคือถอตัวอ๋อสือลุ่มเบหาตาป๋อฟังก็ถอตัวจูหูติ๊กตอกมาก็กูหาตาก็สั่งถออีช่างคือมั่วลุ่มเบหาตาหนาจื้อจึงเก่าจื้อเจ้าสือลู่นมากูบังเตาเจาะช่องร่างซัวปังเสียงหนัวคือมั่วลุ่มเบหาตาสือลู่เถามั่วจูชากูมั่วร่างหนัวมั่วจอจัวเป้สุดแล้วเตาลุนดูก็กงเก๋หล่อเจน้องอัวเกมาเตเถาร่างหนัวกูยัวย่ออีช่างต่อกังเก่าเหรอวิย่อตารู้สหายกูจะใช้เกินเก่าเลยตื้อยตั้งเลยฮะเจกูมัวร่างหนัวจอวัวร่างต่อกังเก่าเหรอพี่กี้ซึ่งจู่เท่ารู้สหายจื้อเต็งจู่เจ้าเต็งเป็นมังจอกังลู่ซึ่งจื้อกลัวเอ็มมอนัวนุเจกูมัวสองเบาเลยหนัวเหล่าซื้อวัวจอมดำดาวจัวเมย์ชัวชัวเล่งชัวตูกือลุนดูกูย่ออัวพงยูอัวเกลูปังจวดช่องกลางดูสุดต้องจัวฮาลุมองดักรู้เสียงจังใหม่จื้อหาจอคือฮาตาเมย์ปังจวดนากดไลค์กดแชร์สั่งสติกเกอร์ตัวดำดาวเห็นคือชาวลู่กลางลู่ชูมาอวดชมดำดาวจะไม่ชวนเล่นชวนตัวเจกูมัวซองเบาเล่นนวลเหล่าซื้อเอพิกีซึ่งจูเป็นหมังจากการลู่ซึ่งจุดรวมอวดชมดาวสุดเลยย่อจง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอโบดาเจ้า
2: โอเมชอปเปอร
1: ์เบอร์ซุงคา
3: พ่อว่า
1: เนาะซง
4: โอดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์

พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ไหลอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
2: ์เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
3: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
4: มังมังเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก็โ
5: อดอบปูแบบปากกันยอบโพนึ่มเนบบาสะสู้อ่อนมืออ่อนเลิฟวิทยุกันลือหล่อก็จะแตะเวกีแม่แต่ตอนยาอีบอบบาเน่บาคาคือเล่นตัดพี่ตามมาตัดพี่ออมมาออจดแต่กว่าก็ได้และสนใจโฆษณาเนื้ออดจัดสิกว่าสวทเชียงใหม่เบอร์โทรศัพท์053-276-068เมตเมบะ092-246-8579เซทอบโบลอ

0: แทอีวิทยุกะลือหลอกก็จะแตะเวกีแม่ตะกะโทนลุยกะจานยุ่ยชื่อคือกิโลเฮิรต
1: ตาเชอกะตอบเปิบว่ากะลือปว่ากะยอกหลอก
0: ตืออีสู้อเมญาเปิกะเฮลอนั้นเลตตาสูมือซ้ำมือตากะเจาะตาละแก็บดูแก็บโผล่และติเลื่อนก
1: ออัตโตโคเนและกะนาหลอเจอบะค่าคือตาสูมือซ้ำมือสก้อเนาะ

นาเดอมิโชเปิดดอปูแวมือกาพาตีพื้พีรมมอเสกาะปราโดกนาตาโพประกวาดดอตาโพไปปรากลือปรากันยอก็กาสวทเชียงใหม่ AM ตึกโทนลีกานยุ้ยชื่อคือกิโลเฮิร์ตสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์ตุกกลซาดยาดีเจเสมอนอเวจอสปิเสมอเฉลิมสิริวงชัยแฮตุกลซาขึ้นนารีและติเลือนยุ้ยนารีนเมบาซาคิโดกนาตาสักวิยาเมโตโดโตโจอุกลซาดยาเดโทรศัพท์แฮคอเซเจ0532760007วะแแซเซคีนุ้ยคือวะวะนุ้ยเนาะตากันเล็กกว่าดอลออนไลน์อาปูเดอฮิกิบาลอซาคอมเมนต์เนาะเกวลอตากตัวอันตาคิโดกนาตาสักวิยาเกวลอเกวกุเกวจานี่กว่าเลือดตาก็เจาะโอดาอัมมีอาจะเลอบาค้าคือเลอเอาอุทธรเลทีละก่อเนาะแค่นี้เนี่ยปัดโดกับกาเฮตาลุดโดดราคาเราบาค้าคือเลอตาพิตามาดิโซเลอปัดโดกับกาตาพิตามามีวดาเลอปราเกประมาตาเลอปากอดาข้าราชการเนาะปลาเลออบาจิบุคอแลดิโซเลอปัดโดกับกาเฮหล่อนี่หรอเนาะอนาคตหลุดเจเสร็จภายในเมวดาประสิทธิ์พกข้าพเจนี่หรอเดอระบบราชการบัตรบัตรและส่วนเมียดกระซึดเลวดาอามีอาจารย์จะกว่าจะเล็กมือชาจะกว่าเตาโผล่ปูดิโซเลอร์บักก็คือปักเลกิเลตโหลเลเจปักก็เห็นหล่อแต่พี่ตามมาหล่อดิโซเตาโผล่พัดโดดและเวบบอกกรนี่เนาะเดบักก็คือปักก็ดังประชุมงบประมาณประจำปี2570เนาะดิโซเลอร์เคคอนนี่เนาะสิลบปักกับพี่ตามมาตาปักก็บัตรตัวโดดตัวโจหล่อซะดิโซเลอร์ชนอันดอลเลอร์ตัดลันยาอีนหมอกข้อในดอนเนวันที่1ตุลาคมและส่วนเมียปาปักบาสั่วเมื่อหลวงเจเลอร์ปักเทกต่อผ้าหนอตึบพื้นตึบพื้นตึบพื้นในป้าเห็นหลอดหลวงเจชิอาชิจกาก็บาดและพิตามาตาดิสละก็เก็บดูเก็บผลและสิพ่อครอบพ่อก่อเก็บดูเก็บผลและทีก่อก่อดิเลได้จะแหล่ในคาเดปันนอพาเวดากระชอดหนอนอพาเวดากระชอดข้อในดอนเนมติเลอร์ตัดพิตามาคาตาเดอตัดพิตามาเดลเวดาส่วนเมียปาปาบาชักว่ากิดอลเลอร์ปาและพิตามาตาดิสละปากอลเลอร์ราชการเศรษฐภายในอับเบตรือเจาะมีเวดาดิสอลเลอร์ปักเกิดสั่วเมิดหลุดจิตจักรลอเวดาพระอาญาจีนออักขอที่ขอลมมาซาดิเลได้จัลเลตโตรุบาเจบะอีคันเนบักก็คือเลอปักเกลและขนเล่นนาเจบักก็คือเลอตาอามีอาจารย์ขอเจโตรุบาเจบะนอเดอบักก็คือดอลเลอร์โครงการคนละครึ่งพลัสเดอร์เกิดเติร์ลิจินอดิสอลเลอร์ปักสั่วเมิดหลุดจิตและรัฐบาลเห็นหลอกการตลาดเมอร์นอที่จากข้อมือกับพัตตีสั่วเมื่อเลอปักก็ดับบัตรประชารัฐเองหรอตาอักเตอร์ตลาใหญ่หมอเนาะข้อข้อตนี้ใหญ่เนี่ยจะแลกเวลเราจะตากระตัวเลยจะเฟซบุ๊กอ่ะปูเจเนาะจะแลกเวลเราเลยบาก็คือคนละครึ่ง plus 40 60แต่คันนี่เนาะดิสโซเลอร์เปิ่มเมื่อเปรี้ยวตาเด้อปันดูว่าปลามาเจอปลาตาบาเลยคือชีเปอร์เซ็นต์เนาะเปิ่งก็จัดทื่อดอกไปเจตาบาเลยลุยชีเปอร์เซ็นต์อันนี้เนี่ยบาเจอทอบาเลยไปเต่ามูพันโดญาเจเนาะเดออันนี้คาเดมีวดาเลอร์อับบัตเจอทอปราซึบกาเตอร์หนอบาชาบัตรกาเตวดาเจาะเตวดาเลอร์ตรวจเจเล่นเมื่อมีคือชิปเปอร์เซนต์มีลุยชิปเปอร์เซนต์ก็จัดเจดันแน่หนอมีวดาเลอร์ภาษีประกอบเลอร์ภาษีประชาชนหนอแฮปปี้ทอลเลอร์นึงก็จัดเจดันแน่หนออีคาเนเมดาคอหนอมีเจแครอตตรวจเจแค่หรือแค่เชลเลอร์ปัดรูปกาซึดเลวดาเนี่ยเมดาเวลเลอร์มือกาพัตติพื้พีปือพ่อแหวพ่อปัดที่พ่อก่อพ่อปัดจดแต่พ่ออัดหลวดเจกอการหรอหนอบาชาจะชมมูลรัฐทีตะใครดื่มอันนี้บาลับผู้ขี่ในบาดเจตาพัดโดจิหรอหนอบาดเจตาเต่ามวนตาเดอเมตเตอร์ในบาดาคอมยนต์เลยแบบเปียราตะปอดเลยแบบก็จากก็บาดทื่อดาวไปเจตการเลยช่วยเลือกไปตามบิดเดือปูเนี่ยหลวดเจโอได้แบบเปียราไม่เหลือตะปอดแบบก็จากบาดทื่อตะการบาชาแต่พี่ตามมาใครมาไปดัดต้าเดอผมก็จัดทื่อดอกก้อนลุยชิเปอร์เซ็นต์เนาะปัดดูกับการทื่อตอนนี้ก็ว่าคือชิเปอร์เซ็นต์ระบาดเจอดาพัดดูเจเนาะบาดเจอดามาจัดเลยโกรธเจเศรษฐภายในเมดาเวลเลอร์ไปเจได้จากคอเนาะภาษีประชาชนเดออเมสุปการ์เตอร์เหรอเนาะบาชาไม่ต้องในบัตต้าเดอภาษีระบาดล้อมเตะดอกกว่าเตะดอกย่อมย่อมไม่ต้องในตาพี่ตามมาเลือกโครงการแต่ใครบัตรภาษีบัตรเราตาปกติบัลล็อกปาไม่เมื่อล็อตดูได้บัลล็อตดูเนาะปาไม่เมื่อปาไม่คีพาได้ก็บัลล็อตจ้าบัชาโครงการใครมาตัวต้นหนึ่งมวนนอบบาบาล็อตภาษีลิ้นไหนต้นหนึ่งมวนนอบบาบาอามาซาลิ้นเนี่ยจ้าเนาะบัชาโครงการใครไม่อดทนได้เลิกล็อตภาษีเดินหนึ่งเมื่อกี้ก็เดินนอเนาะหนึ่งเมื่อกี้ก็ดูชี้จ้ะนี่บัชา
ม่มาแล้วเกินอ่ะตอนนี้เนี่ยพัตเตอร์ภาษีสั่วเมื่อเนี่ยดิสอลเลอร์ปาออบบีออบเบอร์รันตาจันเนี่ยว่าก็เลยคอร์รัปชันอเมโตบาเดอร์คือเรโดดอริเจดออันเนคันเนี่ยเนาะบาชาเลิกก่อจดเตเนี่ยโอดาอามีอาจะเนาะดิเลตจันเลยจะเกล้าตากระตุ้นเนี่ยดิสอลเลอร์อเมอุดิสัวเมียปาเดอร์คือบาเจอบาดิปราจัน

那就了大概多大吧？给了把破沙的，给去给你，给了把拍了。internet อ่ะพูดอับเลือบโหดน่ะชาติเลตือละคนน่ะแล้วแหละไม่แลตือได้ประสักคือหมอที่ไว้ดาอ้อปาสิพกก็โปเตไว้ดาแต่ใครดือบัดเจอตออึตาจานี่เนาะอันแลไม่ตือได้คือดาขอเนาะอืมแลกิดอลเลตาสู่มือ3มือตาสวิสาเชรอเลอเจอกระเทกต่อผ้ามึงขอทุกเรื่องนี้มีไว้ดาเตะเจาะโลโลอีบอลเลกอีดอลเลกข้อชวานนึกเมทีเลาะเวเจาะปัลละอัตราสักวีเนาะ

Để cái tử lý nó ta sẽ vì lâm nó sẽ đà. Khó khó đó đó bù vè khuyên đô cái nà ta sẽ vì lơ. Ừ thế mẹ mô ta ế, ta sẽ vì lâm mô ta ế. Khó khó đó bà khuyên đô cái nà lâm nó sẽ đà đó. Khé khó đó khó cái nà nó chứ cứ lẻ gư nà. Bà khác cứ lơ bà tê ta cứ chó đi xa lất lộ lất chế bắt đồ bà tố chơi mà chơi ta khổng can tùm mì ghê đó chả ghê chả nè mọ. Bà gà thô ra sạp chá vè chế tê đáy. Sa vè sa ổ bà lê chế được khá khó bà lê bửa ta tê la. แต่ลาแต่เมื่อคะ นั้นลุยลาแต่ละใหญ่อีบาวันที่เจ็ดเลยซอเดสตาร์เลยช่วยลีเตไว้ดาดีนี่เนาะสเลปปี้เนี่ยวิธียุต้องเพลือเนาะเดออัลลอฮ์ชอลอซะไม่เมปกาเลยเมื่อหรือบัตรประชาชนในเบื่อได้ที่คนเลยช่วยแต่เมื่อในเซมอ่ะบัตรชาไม่เมดิซอลเลยไปตาไปเห็นเมื่อแล้วเป็นเมื่อในตันนี้คิดป๋อเนาะเลยปัดดูว่ากาตันนี่ดินาโคเน่ต้องเหลือดีวะเนาะบัตรเมื่อรักก็เตะตันนี้คิดป๋อเนาะเลยปัดดูว่ากาเจเนาะบัตรชาเด้อ เมื่ออาทิตย์ที่แล้วจะเมื่อแล้วจะไปออตาลอเนาะข้อความในตอนนี้ส่วนใหญ่ป่ะหมอเนี่ยดิเมตันเนี่ยหรือบาลออีกคันเนี่ยปลาเล็กกันเนี่ยบาสุกัดเตเนี่ยเมื่อวันเดือนนึงมีนิสาเจ็บบุรุษตับปูเนี่ยล็อตตีล็อตเชลีเลอร์ตัดตีตาโต้น้ำมีบ่ะนอนเดือบบาดยื่นอุทธรณ์ตาน้ำมีบ่ะแล้วผู้ขี่กวนเราไปด่าเลยนึงเนี่ยแกปลาเล็กผู้ได้รับสิทธิ์บาสวัสดิการแห่งรัฐอันเนี้ยมูเนเดอร์วันที่หนึ่งแกขอลาเลยส่วนใหญ่ป่ะเนี่ย
ปากกอเลปากกอไว้ดาเลดิสอเลตะเลอันเดกอดายืนยันตัวตนคะเนี่ยเนาะจะต้องมียืนยันตัวตัวไหมอาเกยื่นอุทธรณ์เนี่ยเนาะปายื่นอุทธรณ์ดิสอเลปลาเห็นเมื่อเลปลาเชื่อเราปามีปลาสารละสอดเราอวยดาราอาการดิจ่อแต่จึงการดอกเกบอกอันเนี้ยมูเน่เนาะนึกบ่าข้อกว่ากี่ดอกตาเราตีเราเช็ดได้ทีดอกในเมชเชอร์คอนมีในสารละจอกเคต้าเนี่ยบาดบาดเลยในและเช็คกว่าและอินเทอร์เน็ตอปวนตาในมีนสารก็ถอดเลยอันตาได้ส่วนเมื่อเซเนาะบางการได้ตาส่วนเมื่อไม่ได้เซบะเนาะก็บาดแหลกแหลกเลยบางครั้งคือมอตติมอตก้าเกี่ยวกับมอตติโอราตเลือดมอตก้าโอราตเลือดโลเจลและบัญชีราตเลือดดิสโซเลอร์ผู้กินในบัตรโลในบัตรเจราตเลือดได้สัญญาณนะบ่าตะกี้ตัดโลตะการตะการตลอกาเหล่าสาบานตุกกอตะกี้เพื่อแหลกแหลกเดินแหลกแหลกก็ข้อในตอนนี้ข้อกว่ากี่ดอลเลอร์วันที่หนึ่งแต่ละเนี่ยและส่วนมันยาป่ะเนาะมือกับพัตติพื้นพีเดอกินเนบาเกดิสโซเลอร์แต่ลาเซอร์ปอดคันเองถ้าจัดหลอกก็เนกอกะเลินในแหลกแหลกเศรษฐภายในเนาะเมียต้นเนบ้าเนาะอีกคันเดอร์บักข้อกว่ากีอุดรเลบัตรประชารัฐดิโซเลอร์ประส่วนเมื่อมีอูเลอร์ไฟฟ้าเนาะดิโซเลอร์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเฮดัชเชอร์ต่อเลยอันตรการเลบบัตรประชารัฐโอเนาะดิโซเลอร์ลอตติลอเชลีเนาะก็เนส่วนเมื่อส่วนเมียปัสสุประเตอเนาะเดอและชุลมีชุลสาบักก็คือเลส่วนเมื่อมีอูอัปเกเนาะบาร์บาร์เลยแต่ละๆนี่เมื่อไม่แต่ร้านดอลเลอร์ปากกอยดาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคผ่านลอเวดาเนาะไม่แต่ร้านดอลเลอร์ผ่านลอเวดาในบาร์บาร์เลยก็เมื่อคนรอดอจีเนาะมาซาเลนิจะบาชาปาเลอร์ก็เนบาแควก็เมวดาติดเดอร์เนติดเดอร์เนก็เนตก็ส่วนเมื่อเซตการ์ล้อนบัตรประชารัฐดิสโซเลอร์โอนาเกกอการ์เนนก็บาส่วนเมื่อกำมีภาษาเลยนบาลิกที่เด็กคันในตระในบาลีเนาะอะคอมยูเลเดอร์รับเลยในเดอโนสกอร์ในเดอเมื่อเราดิโซเลบัตรประชารัฐเล่นมีนิสานในตระละส่วนเมื่อปีดอเดียเนี่ยอามาซาเลนจะเนาะเดอแต่เชื่อต่อเลยและชุลมีชุลสารและเซอร์หรือดิจัตทอลเล็กแค่นี้เนาะไม่ใช่เมื่อบาทมาชนดอเลยลานเหลือแต่ลานใหญ่เนาะแต่เตลเลยื่นทบทวนสิทธิ์ดิโซเลอุทธรณ์เมเกเดอบางครั้งคือเลไฟฟ้าแต่ใครเกเนาะไม่มีเลไฟฟ้าในแลนด์ร้อนออนไลน์ซิจ์เนาะกินเนบัตดิสโซเลอร์บัตรประจำตัวประชาชนเนาะก็บามีปลาเล็บบัตรประชารัฐโอเนาะดิสโซเลอร์ก็ส่วนเมื่อปีเวดาและส่วนเมียปะจะเต้นนะอัดเดียดโดดิสโซเลอร์เจอจมูกจะป่าในดินเนจเนาะจมูกจะจมูกกันเองอัดเตอร์เกลออาเมียสารเลมอตติมอตการดิสโซเลอร์อัปเรมอตติมอตการแต่ตู้นอบล้อปะเนาะดินาโคเนมหาประเทศเชอร์เกเชอร์ถอดปามีภาษาและซอสปะเกลเกบักก็คือเล็บบัตรประชารัฐอักเกเนาะชื่อทอวิต้าเดอเป็นเล็กกว่าอาเมียซาเลอคอมพิวเตอร์ปูเนอาโอทอเลออาเก็บการการเล่นเนบาเวดาดิเนาะและจมูกเลยกันเนาะเมเวดาดิโซเลออาเมียซาเลอมอตติมอตก้าโอตโลเจวันตาตู้เนาะตู้นอตบลอบะเนาะตู้นอชตู้นอบีบะโคโคโดเล็กกว่ากี่ดอลเลอร์จะป่าเลยกันเนาะเล็กกว่าแต่เปิดถอนเลือดเตเวดาเออจะหนีหรือบ้าเตเวดาเมเวดาเลอมอตติโออาโชเนาะเตเวดาดิเน
มาตอตือว่าเรามือเราลิตรมือตอกระจายเดาอัสเกสซอสับอุลาเดชโชลาเดนอในบลาเดเป็นและเมื่ออัมมาเกดิซอลเลอร์ปัดหัวกาเตจินเน็ตและก็บาเลยื่นอุทธรณ์เดและเกลเกศิลปานิจุปาและดับเวลาก็จ่าหรอนอนเลนเลอร์ประมาณมอตอติมอตอกาอัลเลียจ่าปากกลสำนักงานขนส่งแพลเวเมฮอซอและดับเวลาแต่มันรถอันนอปอว่ะจุปานิหนอปออนุบาปอขี้ไก่ทศยะแต่มันรถอันนอเขนนอคอว่าบาชานุปนาเปิดจอดแต่กว่านุปนาเปิดและโจกว่าคาเคียแลนดึงหนือและตาปูในแลนตื้อเลอร์และเกลเกอามีอัสซาเดดิซอลเลอร์ปากกอเจ้าหน้าที่และสำนักงานขนส่งในแกลนี่ก็ล็อกอะมิวกิลเริ่มมอตอตื่นในจะโชว์ล็อกอะเนาะมาซาเล่นนี่จ้ะเขาก็ในบล็อกในปากเกเจ้าหน้าที่ดิซอลเลอร์ปากแกลกิลเลิศหลุดเลิศเจเลิศบัตรประชาชนเกิดแกลกิลเราไม่ได้เลิศคอมพิวเตอร์ปูทิตีเนาะชั่วโมงเลยกันนี้บัดดิเนาะไม่เหม็นเลยจะป่าในกันนี้บัดดิบัชชาจ้าถอนแล้วชุลมีชุลสันในจะได้เล็กกว่าเลยนอบล็อกเลยบัดเลยอามาซาดิเลยได้จัดเลยมาจัดเออตื่นเมื่อเป็นแลนดูจอดทุกมอในบล็อกเดแต่ตัดเลยตัดที่เต่านอนมีเลยบ่ะเนาะอีกขาดเฮตเต้คือดับเบิ้ลเวจะก็ซึ่งแรงเงินจะก็เด็กก็มาแล้วเจ้าตาสวีแล้วนอร์เซดาเนาะนอร์เซดาแล้วก็คือวันดีก็กะเนาะมิวเดอร์คือโดกันหนาเซ่ไม่โตบ่ะจะก็จะก็แปลดิสโซเลอร์จะก็เทกต่อผ่านนี่หรอเนาะนอร์เซดาเนาะ

0: Bratia,
1: พรรคภูมิใจไทยจากจังหวัด
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังอัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียพร้อมเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือใหม่ผ่านช่องแคบฮอร์มุสในอีกไม่กี่วันข้างหน้าต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
3: รัฐบาลยืนยันการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทสอดคล้องกับภารกิจและกรอบการคลังขณะที่ส.ส.อภิปรายเสนอปรับลดวงเงินงบประมาณเพื่อรักษาวินัยการคลังรองรับวิกฤตในอนาคต
4: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเป็นพิเศษวันนี้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระที่2วันแรกโดยคณะกรรมการวิสามัญปรับลดงบประมาณกว่า 11,162 ล้านบาทจากรายการที่ดำเนินการล่าช้าไม่สอดคล้องกับสถานการณ์หรือมีแหล่งเงินอื่นทดแทนและนำไปเพิ่มรายการที่มีความจำเป็นประเด็นสำคัญตลอดทั้งวันอยู่ที่มาตรา4ว่าด้วยวงเงินงบประมาณโดยสมาชิกเสนอปรับลดงบประมาณตั้งแต่ 100,000 ล้านบาทไปจนถึง 378,800 ล้านบาทพร้อมเสนอให้ลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นและโครงการที่ไม่คุ้มค่าควบคุมต้นทุนภาครัฐเพิ่มงบลงทุนที่สร้างผลตอบแทนและรักษาพื้นที่ทางการคลังเพื่อรองรับวิกฤตในอนาคตนอกจากนี้ยังมีการตั้งข้อสังเกตว่าหากรวมภาระบำนาญเงินสมทบกบข.และค่ารักษาพยาบาลข้าราชการที่ยังขาดงบประมาณกว่า 104,000 ล้านบาทสัดส่วนประจำอาจสูงถึงร้อยละ76พร้อมเสนอให้ทบทวนหลักเกณฑ์การตั้งเงินสำรองของกบข.เพื่อลดภาระงบประมาณในระยะยาวส่วนมาตรา6งบกลางสมาชิกตั้งข้อสังเกตถึงความเหมาะสมของวงเงินขณะที่นายพรดอนปริศนานันทกุลรองประธานคณะกรรมการวิสามัญชี้แจงว่าการกำหนดวงเงินพิจารณาจากสถิติการใช้จ่ายและภาระที่ไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้รวมถึงจัดสรรงบกลางประมาณ 6,000 ล้านบาทเพื่อรองรับภาระที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีคลองด่านเนื่องจากคดีและการเจรจายังไม่สิ้นสุดส่วนกยศ.ซึ่งสมาชิกเสนอให้นำงบประมาณที่ปรับลดไปเพิ่มให้กองทุนนายพรดอนระบุว่าปีงบประมาณ2570กยศ.ได้รับการจัดสรรเพิ่มเป็นประมาณ 9,000 ล้านบาทจาก 5,000 ล้านบาทในปี2569จึงควรเร่งเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกองทุนโดยเฉพาะการติดตามและการเรียกคืนเงินกู้หากดำเนินการเต็มประสิทธิภาพแล้วยังไม่เพียงพอสามารถพิจารณางบกลางสนับสนุนเพิ่มเติมได
5: ้ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งว่าทำไมเราไม่ได้แปลเพิ่มเข้าไปหนึ่งก็เพราะว่าตั้งมากกว่าปีที่แล้วด้วยและสองคือเราตั้งใจที่จะเห็นกยศ.ทำงานเข้มแข็งมากกว่านี้นั่นคือนอกจากจะให้นักศึกษากู้แล้วเนี่ยการเก็บเงินการทวงหนี้การทวงเงินกลับคืนมากยศ.ต้องทำให้มีประสิทธิภาพมากกว่านี้เราก็เห็นว่าให้เวลากับกยศ.ไปทำงานในส่วนนี้ให้ดีเสียก่อนถ้าทำเต็มที่แล้วเงินไม่พอแน่นอนครับในส่วนของงบกลางก็สามารถที่จะอุดหนุนเข้าไปให้กับกองทุนกยศ.ได
4: ้ล่าสุดที่ประชุมพิจารณาผ่านมาตรา1ถึงมาตรา7งบประมาณรายจ่ายของสำนักนายกรัฐมนตรีและอยู่ระหว่างการพิจารณามาตรา8งบประมาณกระทรวงกลาโหมจากทั้งหมด41มาตราโดยจะพิจารณาต่อในวันที่8ถึง9กันยายนนี้วาสนาตระเกตรายงาน
3: ด้านนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระที่2และ3ในวันแรกว่าภาพรวมเป็นไปด้วยดีโดยยืนยันรัฐบาลพร้อมรับฟังทั้งข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหากประเด็นใดเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของรัฐบาลจะนำกลับไปประยุกต์ใช้และดำเนินการให้เกิดผลอย่างเหมาะสม
0: ดีครับดีในสภาก็มีการให้ข้อเสนอแนะข้อคิดเห็นก็ทางรัฐบาลก็รับฟังทั้งฝ่ายกรรมาธิการทั้งฝ่ายสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตรงไหนที่มันเป็นประโยชน์เราก็ต้องเอากลับไปประยุกต์แล้วก็ดำเนินการก็เป็นการเมืองสร้างสรรค์ครับ
3: นายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งเนรเทศชาวฝรั่งเศสเหตุมีพฤติกรรมข่มขู่ก่อความเดือดร้อนรำคาญขัดต่อความสงบเรียบร้อยของประเทศนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงนามในคำสั่งกระทรวงมหาดไทยสั่งเนรเทศนายเควินดิมิโนสัญชาติฝรั่งเศสออกไปนอกราชอาณาจักรหลังมีพฤติกรรมข่มขู่คุกคามทำร้ายร่างกายก่อความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่นสร้างความแตกแยกในเชื้อชาติศาสนาและในหมู่นักท่องเที่ยวอย่างรุนแรงรวมถึงมีพฤติกรรมคึกขนองอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลหรือทรัพย์สินของผู้อื่นโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยโดยศาลจังหวัดเกาะสมุยได้มีคำพิพากษาว่ามีความผิดตามพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522พิพากษาปรับ 10,000 บาทแต่จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณาจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงปรับ 5,000 บาทซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวอยู่ในข่ายถูกในประเทศจึงมีคำสั่งให้นายเควินออกไปนอกราชอาณาจักรโดยนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการดำเนินการนี้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเนื่องจากชาวฝรั่งเศสรายนี้มีพฤติการหรือมีความประพฤติไม่เหมาะสมถือเป็นบุคคลที่ประเทศไทยไม่ประสงค์ให้พำนักอยู่ในราชอาณาจักรส่วนนายยาคอฟโอฮายอนชาวอิสราเอลซึ่งถูกในประเทศไปก่อนหน้านี้และมีรายงานว่าจะยื่นอุทธรณ์นั้นสามารถดำเนินการได้ตามที่กฎหมายกำหนด
0: ก็กฎหมายมีแล้วก็ต้องใช้ก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีฮะยังไม่เห็นครับแต่ว่าสิทธิในการอุทธรณ์เนี่ยก็เขาก็ต้องอุทธรณ์กับนายกรัฐมนตรีเพราะว่าคนที่ลงนามในประเทศเขาคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะก็เป็นขั้นตอนก็เดี๋ยวก็ให้เขาอุทธรณ์มาที่นายก
3: ส่วนกรณีความขัดแย้งระหว่างประชาชนในพื้นที่กับโครงการก่อสร้างสุสานชาวยิวในจังหวัดฉะเชิงเทราจะไม่มีการต่อใบอนุญาตให้ใช้ที่ดินดังกล่าวเป็นสุสานทั้งนี้การพิจารณาอนุญาตให้ก่อสร้างสุสานในประเทศไทยต้องคำนึงถึงความรู้สึกและความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่รวมถึงประชาชนชาวไทยเป็นสำคัญด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งตรวจสอบสุสานชาวยิวทุนต่างชาติและนอมินีทั่วประเทศ
6: นายพลพีสวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบโครงการสุสานชาวยิวแห่งใหม่ในพื้นที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเคยจะรับอนุญาตในปี2564แต่ใบอนุญาตหมดอายุในปี2566และไม่ได้รับการต่อใบอนุญาตในปี2567เนื่องจากเจ้าหน้าที่ตรวจพบการก่อสร้างไม่เป็นไปตามมาตรฐานทั้งระยะห่างจากถนนและแม่น้ำตามที่กฎหมายกำหนดขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองโดยพบร่างผู้เสียชีวิต4ร่างซึ่งคาดว่า3ร่างถูกนำเข้าพื้นที่หลังใบอนุญาตหมดอายุจังหวัดจึงเตรียมทำหนังสือให้ย้ายออกมิฉะนั้นจะดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนอีก1ร่างที่เข้ามาในช่วงใบอนุญาตยังมีผลจะตรวจสอบข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่าสามารถคงอยู่ในพื้นที่ได้หรือไม่นอกจากนี้ได้สั่งตรวจสอบสุสานที่เกี่ยวข้องกับชุมชนชาวยิวทั่วประเทศประมาณ 4-5 แห่งคาดว่าจะทราบผลภายใน2วันหากพบการดำเนินการที่ไม่ถูกต้องจะดำเนินการตามกฎหมาย
7: เรื่องสุสานเนี่ยเขาขออนุญาตในการดำเนินการเนี่ยปี64แต่ว่าในปี66เนี่ยใบอนุญาตนั้นหมดอายุไปเขาก็มีเจตนารมณ์ในการที่จะมายื่นขอต่อใบอนุญาตพอมายื่นขอต่อเสร็จปุ๊บท่านนายอำเภอกับคนที่เกี่ยวข้องก็ลงไปสำรวจนะครับสรุปว่าก็เป็นวิธีการก่อสร้างที่ผิดหมดเลยผิดมาตรฐานเพราะฉะนั้นใบอนุญาตตอนปี67ก็ไม่ได้ต่อให้นะครับเขาก็มีการยื่นอุทธรณ์ไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยณเวลานั้นก็ไม่ได้อนุญาต
6: ขณะเดียวกันกรมการปกครองได้ขยายผลตรวจสอบเครือข่ายธุรกิจของชาวต่างชาติโดยประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบกรณีทุนเทานอมินีและการอำนวยความสะดวกโดยคนไทยในการประกอบธุรกิจหรือขอใบอนุญาตโดยมิชอบโดยขณะนี้พบนิติบุคคลกว่า 1,500 บริษัทที่มีพฤติการถือครองที่ดินผิดกฎหมายและมีบริษัทต่างชาติอีกประมาณ 14,000 บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบครอบคลุมที่ดินกว่า 5,800 แปลงมูลค่ารวมกว่า 60,000 ล้านบาทโดยกลุ่มที่พบความผิดชัดเจนจะดำเนินการบังคับจำหน่ายที่ดินขณะที่กลุ่ม 14,000 บริษัทจะเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน15วันนอกจากนี้ยังพบชื่อคนไทยประมาณ 50,000 รายที่อยู่ในกลุ่มบริษัทดังกล่าวและเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจึงจะตรวจสอบว่าเป็นการให้ใช้ชื่อโดยสมัครใจหรือถูกนำชื่อไปใช้โดยไม่รู้ตัวชวิษาประทุมมารายงาน
3: ขณะที่กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยยกระดับมาตรการป้องกันบริษัทนอมินีถือครองที่ดินเพื่อสร้างความเป็นธรรมในการแข่งขันและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
8: นายพลพงศ์นายนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากล่าวว่าขณะนี้กระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกับกระทรวงมหาดไทยสำรวจข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและเพิ่มมาตรการเข้มป้องกันไม่ให้บริษัทนอมินีถือครองที่ดินโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะให้การสนับสนุนข้อมูลทางทะเบียนนิติบุคคลผู้ถือหุ้นและงบการเงินเนื่องจากการใช้คนไทยถือหุ้นแทนคนต่างด้าวหรือนอมินีถือเป็นการบิดเบือนระบบเศรษฐกิจไทยสร้างความไม่เป็นธรรมในการแข่งขันและส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยพร้อมบูรณาการกับทุกหน่วยงานอย่างใกล้ชิดเพื่อสืบสวนตรวจสอบและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดอย่างเด็ดขาดและขยายผลไปยังเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศจะสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่โปร่งใสเป็นธรรมและส่งเสริมการลงทุนที่ถูกต้องตามกฎหมาย
9: ต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแล้วดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยอันนี้ต้องบอกเลยเรายินดีต้อนรับอย่างยิ่งถ้ามองในมุมกลับเนี่ยผมว่าน่าจะเป็นผลดีสำหรับคนที่เข้ามาถูกต้องด้วยลองคิดดูเข้ามาถูกต้องแล้วต้องมาแข่งขันกับคนที่มาแบบไม่ถูกต้องเนี่ยนะครับมันเพราะฉะนั้นมันคือแฟร์เกมอะใครอยากมาก็มาแบบถูกต้องแล้วก็อยู่บนเงื่อนไขเดียวกันคุณก็มีต้นทุนมีค่าใช้จ่ายที่เหมือนกันนะครับไม่ได้ไปลักลอบทำอะไรที่มันไม่ถูกต้องเพื่อจะลดต้นทุนไม่ใช่อันนี้ผมว่ามันเป็นผลดีกับภาพรวม
8: ทั้งนี้ข้อมูลการถือครองอสังหาริมทรัพย์และอาคารชุดโดยนิติบุคคลจากกรมที่ดินพบว่ามีจำนวน 144,706 รายโดยประมาณ90%เป็นการถือครองโดยนิติบุคคลที่มีชาวต่างชาติร่วมลงทุนตั้งแต่0.01%ถึง49%นันทิกากิตปาโลรายงาน
3: คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าเดินหน้ากำกับแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่า GP เป็นเวลา6เดือนพร้อมตรวจสอบความเป็นธรรมในการกำหนดค่าธรรมเนียม
10: พลตำรวจโทพิทยาสิริรัตน์กรรมการการแข่งขันทางการค้าหรือกขค.เปิดเผยว่าปัจจุบันกขค.ได้รับเรื่องร้องเรียนจากผู้ประกอบการจำนวนมากเกี่ยวกับกรณีแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซปรับขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมและค่าคอมมิชชั่นต่างๆซึ่งผู้ประกอบการเห็นว่าการปรับขึ้นดังกล่าวอาจไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อต้นทุนการดำเนินธุรกิจกขค.จึงใช้อำนาจตามมาตรา60แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้าพ.ศ. 2560สั่งให้แพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซระงับการปรับขึ้นค่าธรรมเนียมดังกล่าวเป็นเวลา6เดือนพร้อมให้ส่งข้อมูลและเหตุผลประกอบการปรับขึ้นเพื่อให้กขค.ตรวจสอบหลักเกณฑ์ความเหมาะสมและประกอบการพิจารณาว่าการกำหนดค่า GP และค่าธรรมเนียมต่างๆมีความเป็นธรรมและเหมาะสมหรือไม่หากแพลตฟอร์มไม่ส่งข้อมูลภายในระยะเวลาที่กำหนดกขค.จะใช้ข้อมูลที่มีอยู่เป็นหลักในการพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้กขค.ไม่ได้กำหนดเกณฑ์ค่า GP แต่จะพิจารณาว่าแพลตฟอร์มใช้หลักเกณฑ์และเหตุผลใดในการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและมีความเป็นธรรมหรือไม่
11: เราพบเรื่องร้องเรียนนี้มากส่งอีเมลมาร้องเราเป็นจำนวนมากทุกแพลตฟอร์มว่ามีการขึ้นค่า GP โดยไม่เป็นธรรมเราก็ใช้มาตรการ60ที่เรามีอยู่ตามมาตรา60นะครับให้เขาหยุดการขึ้นค่า GP ค่าธรรมเนียมค่าคอมมิชชั่นทั้งหลายภายใน6เดือนซึ่งระหว่าง6เดือนนี้ให้เขาส่งข้อมูลการคิดค่าที่เขาขึ้นราคาเนี่ยเขาใช้เหตุผลอะไรเราก็รอคำตอบเข้ามาภายใน6เดือนถ้าเขาไม่ส่งเราก็จะใช้ข้อมูลที่เรามีอยู่ฝ่ายเดียวนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเขาต้องส่งเราไม่ได้กำหนดแต่เราอยากรู้ว่าเขาใช้หลักอะไรในการกำหนดเขากำหนดเป็นธรรมหรือไม่
10: นอกจากนี้คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าจะนำข้อมูลที่ได้รับจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซมาใช้ประกอบการจัดทำหลักเกณฑ์และแนวทางกำกับดูแลเพื่อให้การกำหนดค่าธรรมเนียมของแต่ละแพลตฟอร์มมีความเหมาะสมและไม่กระทบต่อการแข่งขันที่เป็นธรรมในตลาดดิจิทัลสุริมปราศโสภาภารายงาน
3: อัตราเงินเฟ้อเดือนสิงหาคมปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 จากราคาน้ำมันและหมวดอาหารที่เพิ่มขึ้นตามกำลังซื้อจากโครงการไทยช่วยไทย plus
12: นายนันทพงศ์จิระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิชย์เปิดเผยดัชนีราคาผู้บริโภคทั่วไปประจำเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาอยู่ที่ระดับ 102.67 ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อทั่วไปปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 2.53 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ย8เดือนแรกของปีนี้สูงขึ้นร้อยละ 1.37 ปัจจัยหลักมาจากหมวดอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ที่ขยายตัวร้อยละ 2.99 ตามราคาอาหารสำเร็จรูปข้าวสารเจ้าไข่ไก่และผลไม้สดซึ่งเป็นผลจากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากโครงการไทยช่วยไทยพลัสและปริมาณผลผลิตที่ลดลงจากสภาพอากาศแปรปรวนรวมถึงหมวดอื่นๆที่ไม่ใช่อาหารและเครื่องดื่มที่ปรับสูงขึ้นร้อยละ 2.23 นำโดยราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่ได้รับผลกระทบจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถานการณ์เงินเฟ้อทั่วโลกประเทศไทยยังคงมีอัตราเงินเฟ้ออยู่ในระดับต่ำเป็นอันดับที่31จาก135เขตเศรษฐกิจและอยู่ในอันดับที่3ของกลุ่มประเทศอาเซียนส่วนแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อในเดือนกันยายนนี้คาดว่าจะยังคงขยายตัวเป็นบวกต่อเนื่องจากราคาน้ำมันและอาหารสำเร็จรูป
13: นะครับแล้วก็มีการปรับตัวขึ้นนะครับของอาหารสดนะครับอันนี้ก็ไก่สดผักสดแล้วก็ผลไม้สดนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งก็ของกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นจากไทยช่วยไทยพลัสนะครับแล้วก็ประกอบกับสภาพอากาศนะครับที่มีความแปรปรวน
12: ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยอีกว่าในช่วงไตรมาสที่4มีความเสี่ยงที่อัตราเงินเฟ้ออาจปรับตัวสูงขึ้นแตะระดับร้อยละ 2.7 หากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังคงยืดเยื้อและเกิดปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังแรงในช่วงปลายปีซึ่งจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนพลังงานและสินค้าเกษตรกระทรวงพาณิชย์จึงยังคงคาดการอัตราเงินเฟ้อทั่วไปตลอดทั้งปีนี้ไว้ที่กรอบเดิมที่ร้อยละ

0: โตเซรีอุตามาฮาจีโมฮัมหมัดบินฮาจีฮาซันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีระหว่าง2ประเทศให้เป็นรูปธรรมโดยมุ่งเน้นการยกระดับความมั่นคงตามแนวชายแดนการเดินหน้าปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติและการส่งเสริมความเชื่อมโยงพร้อมพัฒนาพื้นที่ชายแดนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ง2ฝั่งนอกจากนี้ยังเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับประเด็นยุทธศาสตร์ที่ทั้ง2ประเทศจะผลักดันร่วมกันในการประชุมสำคัญที่ไทยจะเป็นเจ้าภาพในปีนี้ได้แก่การประชุมคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทยมาเลเซียครั้งที่16และการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยยุทธศาสตร์การพัฒนาร่วมสำหรับพื้นที่ชายแดนระดับรัฐมนตรีระหว่างไทยกับมาเลเซียครั้งที่7ปริญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: องค์การอนามัยโลกให้การรับรองประเทศไทยที่สามารถกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จจากนโยบายให้วัคซีนเสริมภูมิคุ้มกันโรคมากว่า40ปี
2: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าองค์การอนามัยโลกได้มีหนังสือแสดงความยินดีต่อรัฐบาลไทยเมื่อวันที่25สิงหาคมที่ผ่านมาและประกาศรับรองอย่างเป็นทางการผ่านเว็บไซต์เมื่อวันที่5กันยายน2569ว่าประเทศไทยสามารถยุติการแพร่เชื้อหัดเยอรมันประจำถิ่นและบรรลุเป้าหมายการกำจัดโรคหัดเยอรมันได้สำเร็จทางนี้โรคหัดเยอรมันเคยเป็นปัญหาสาธารณสุขสำคัญโดยเฉพาะในหญิงตั้งครรภ์และทารกหากติดเชื้อในระยะแรกของการตั้งครรภ์อาจทำให้แท้งบุตรทารกเสียชีวิตในครรภ์หรือเกิดกลุ่มอาการหัดเยอรมันแต่กำเนิดซึ่งส่งผลให้เกิดความผิดปกติของหัวใจการได้ยินและการมองเห็นซึ่งประเทศไทยได้เริ่มแผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคหัดเยอรมันมาตั้งแต่ปี2520และบรรจุวัคซีนหัดเยอรมันเข้าสู่แผนงานระดับชาติในปี2529ก่อนขยายให้ครอบคลุมเด็กทุกคนในปี2536พร้อมพัฒนาระบบเฝ้าระวังและสอบสวนโรคควบคู่กันมาอย่างต่อเนื่องความสำเร็จของประเทศไทยครั้งนี้จึงสะท้อนถึงความต่อเนื่องของนโยบายสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคและความแข็งแรงของระบบสาธารณสุขไทยที่ทุกภาคส่วนร่วมกันขับเคลื่อนมาอย่างต่อเนื่องหลายทศวรรษและถือเป็นความสำเร็จของคนทำงานทุกระดับแต่ประเทศไทยยังคงมีความเสี่ยงจากผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากต่างประเทศจึงต้องรักษาระดับภูมิคุ้มกันของประชากรให้สูงต่อเนื่องนฤมลอุดมพรรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
4: ัฐบาลเร่งช่วยโรงเรียนเอกชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกระทรวงศึกษาธิการเตรียมปรับโอนงบประมาณ40ล้านบาทก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569เพื่อดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนงบประมาณดังกล่าวจะช่วยบรรเทาภาระของสถานศึกษาเสริมสภาพคล่องและรักษาความต่อเนื่องของการเรียนการสอนในพื้นที่ขณะเดียวกันรัฐบาลยังรับฟังข้อเสนอการขยายสิทธิค่ารักษาพยาบาลให้ครูและบุคลากรโรงเรียนเอกชนเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและสร้างขวัญกำลังใจในการทำงานโดยรัฐบาลย้ำว่าเป้าหมายสำคัญคือโรงเรียนต้องเดินต่อครูต้องมีกำลังใจและนักเรียนต้องได้เรียนอย่างต่อเนื่องสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
7: ขณะนี้เวลา 19:22 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ นายโมเซนเรซาอีเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่านเปิดเผยต่อสถานีโทรทัศน์ของทางการอิหร่านที่ระบุว่าอิหร่านเตรียมประกาศพื้นที่จำกัดการเดินเรือแห่งใหม่ในอ่าวเปอร์เซียในอีกไม่กี่วันข้างหน้าโดยพื้นที่ดังกล่าวจะเริ่มจากจุดที่

0: อิหร่านระบุว่าเป็นแนวปิดล้อมของสหรัฐและขยายอาณาเขตออกไปยังอ่าวเปอร์เซียบางส่วนพร้อมเตือนว่าเรือลำใดที่แล่นเข้าสู่พื้นที่ดังกล่าวจะถูกอิหร่านขึ้นบัญชีคว่ำบาตรนายเรซาอียังกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านจะเผยแพร่แผนที่เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศผ่านช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางใหม่ซึ่งอยู่ในเขตน่านน้ำของอิหร่านและโอมานและจะอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของอิหร่านโดยขณะนี้อยู่ระหว่างรอการลงนามในอีกไม่กี่วันข้างหน้านายเฮนรี่เจมานูรงโฆษกสำนักงานตำรวจท้องถิ่นของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าเกิดเหตุเพลิงไหม้ที่ตลาดแห่งหนึ่งในเมืองปานียาจังหวัดปาปัวกลางของอินโดนีเซียในช่วงเช้ามืดของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยเพลิงไหม้ลุกลามอย่างรวดเร็วไปยังอาคารพาณิชย์หลายคูหาส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต11รายในจำนวนนี้เป็นเด็ก6รายนอกจากนี้ยังสร้างความเสียหายต่อแผงร้านค้าและอาคารบ้านเรือนอย่างน้อย40หลังนายมานูรงระบุว่าแม้เจ้าหน้าที่จะส่งรถดับเพลิงและรถฉีดน้ำแรงดันสูงเข้าพื้นที่ประสบภัยแต่การดับเพลิงเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากอาคารบ้านเรือนและแผงร้านค้าตั้งอยู่ติดกันอย่างหนาแน่นทำให้เจ้าหน้าที่ใช้เวลานานกว่า3ชั่วโมงในการควบคุมสถานการณ์ขณะที่สาเหตุของเพลิงไหม้อยู่ระหว่างการสอบสวนต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่8ถึง13กันยายน2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งโดยจะเริ่มในภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนส่วนภาคอื่นๆจะได้รับผลกระทบในระยะถัดไปทั้งนี้เนื่องจากในช่วงวันที่8ถึง11กันยายน2569จะมีร่องมรสุมพาดผ่านบริเวณภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักหลายพื้นที่และมีฝนตกหนักมากบางแห่งหลังจากนั้นในช่วงวันที่12ถึง13กันยายน2569บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคกลางตอนล่างและภาคตะวันออกเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นทำให้บริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงส่วนภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ตอนบนในช่วงวันที่9ถึง11กันยายนนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากบริเวณพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งในช่วงวันที่11ถึง13กันยายน2569หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศฟิลิปปินส์มีแนวโน้มทวีกำลังเป็นพายุหมุนเขตร้อนและเคลื่อนตัวลงสู่ทะเลจีนใต้ตอนกลางเพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-29 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำภูอุดรธานีสกลนครนครพนมกาฬสินธุ์มุกดาหารมหาสาร คามร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:35 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1.42 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:16 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง60 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:07
1: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
2: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้บรรยายพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง20:00 น.

0: สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับพบกับประกันแวดวงกีฬานะครับวันนี้วันจันทร์ที่7กันยายน2569ผมณถนนชูเมืองนะครับห้องส่งวันนี้คุณสุวิทย์สมนัสนะครับแล้วก็ทางด้านของทีมงานเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคุณคณากรสิมพิทักษ์ครับวันนี้มาที่ห้องส่งเจอกันนะครับกับแวดวงกีฬากับผลการขันวอลเลย์บอลก่อนเป็นข่าวแรกนะครับจบไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาสำหรับการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียนะครับวันนี้ไทยเจอกับเกาหลีใต้ไทยอันดับที่52ของโลกแชมป์ซีเกมเมื่อปีที่แล้วแล้วก็อดีตแชมป์ AVC Challenge เมื่อปี2023นะครับก็โชว์ความร้อนแรงนะครับหลังจากที่เอาชนะกาตาร์นัดแรกมานะครับเจอกับเกาหลีใต้นะครับผู้เล่นของเรานะครับนะมีบุญยฤทธิ์วงธรมือเซตนะครับมีนภาเดชพินิจดีนะครับนัดที่แล้วยิงทำไป ตบ ให้ไทยชนะกาตาร์ไป14คะแนนนะทางด้านของนภาเดชแล้วก็มีชัยวัฒน์ถุงคำนี่ก็มือตบของเราอีกคนหนึ่งนะครับธนัทบำรุงพักดีอนุชิตพักดีแก้วทุพประดิษฐ์พระพุทธและนครินทร์อินทนูนะครับตัวรับอิสระนะครับส่วนเกาหลีใต้นัดแรกเขาชนะไต้หวันมา3-1เซตครับก็จะมีตัวดังๆนะที่เป็นตัวตบเขาตัวทำเกมอย่างนั้นของอิมดองยอกนะครับลีแซงยอนจองไฮยองนะชอยจองยอกนะครับแล้วก็ฮานเตจงนะครับก็สู้กันสูสีนะอันดับโลกเขาเกาหลีใต้เหนือกว่าเรานะเขา52เรา52เขา25อดีตเกาหลีใต้นี่อดีตแชมป์เอเชีย4สมัยนะแล้วก็รองแชมป์ AVC ในปีนี้ด้วยนะครับปรากฏว่านะ2เซตแรกไทยโชว์ฟอร์มอย่างยอดเยี่ยมนะตบจนเกาหลีใต้ตั้งตัวไม่ติดครับชนะ25-18และ25-16ครับพอไทยนำ2-0เนี่ยต้องการแค่เซตเดียวเราจะชนะแต่ปรากฏว่าเกาหลีใต้สู้ฮะแก้เกมมาใหม่ใช้บอลหนักบอลเร็วนะครับก็ชนะเราบ้างในเซตที่3 25-20นะฮะเซตที่4เกาหลีใต้ยังฟอร์มร้อนแรงอยู่เหมือนเดิมนะครับนำแล้วก็ชนะเราไปนะ25-22ลุ้นเซตที่5จบที่15แต้มครับออกสตาร์ทมาเกาหลีใต้ก็แต้มนำไปก่อนเราก็ตามมาสูสี6-6 7-7 8-8จนถึง10-10นะแต้มสำคัญนะเราขยับขึ้นเป็น11-10 12-10เอานะแต้มเราเริ่มห่าง2แต้มและแต้มแบบจบ15นี่มีโอกาสที่ไทยนะแล้วก็ไทยได้นะไล่มา10ไล่ไป13-10 13-11นะ14-11เข้าทางไทยแล้ว14-12และสุดท้ายไทยก็ชนะด้วยการบล็อกนะครับนะก็15-12นะใช้กับชนะเกาหลีใต้ไป3-2เซตนะวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชียรอบแรกสาย4นะที่ฟุกุโอกะญี่ปุ่นนะครับนภาเดชวันนี้ตบทำคนเดียวเสีย25คะแนนนะจากตบ23แล้วก็มีเสิร์ฟเอสด้วย2ครั้งนะครับโดยชัยวัฒน์เนี่ยทำอีก20คะแนนนะครับนัดสุดท้ายไทยเจอกับไต้หวันนะในวันพุธที่9นะเวลา 11:30 นส่วนเกาหลีใต้เจอกับกาตาร์นะวันพรุ่งนี้นะครับเราจะได้พักอีกวันหนึ่งในวันพรุ่งนี้นะสถานการณ์ของเรานี่ก็ถือว่าโอกาสเข้ารอบน็อกเอาท์เนี่ยค่อนข้างสูงนะเพราะว่าในกลุ่มของเอเชียเนี่ยตอนนี้เนี่ยออสเตรเลียกับจีนซึ่งชนะโอมานและนิวซีแลนด์มานะแบบไม่เสียเซตอ่ะเขาก็มี6แต้มนะก็การันตี8ทีมสุดท้ายเป็น2ทีมแรกแล้วนะฮะในวอลเลย์บอลชายเอเชีย AVC นะครับก็แชมป์รายการนี้ไปโอลิมปิกนะเหมือนกับทีมหญิงเลยนะครับอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นญี่ปุ่นกับอิหร่านนะซึ่งเขารอบไปแล้วนะกลุ่ม C สถานการณ์นะครับสถานการณ์กลุ่ม C ก็ยังสูสีอยู่ถึงแม้ว่าเราจะชนะเกาหลีใต้3-2เซตนะเราได้แค่2คะแนนนะจากเดิมมี3เนี่ย2เป็น5แต้มเกาหลีใต้เขาจะได้คะแนนนัดนี้ด้วย1คะแนนนะก็เกาหลีใต้ก็4คะแนนนะเขาชนะนัดแรกมานะครับก็ต้องลุ้นนัดต่อไปนัดสุดท้ายซึ่งไต้หวันซึ่งอยู่ที่3เนี่ยก็แน่นอนแล้วก็ลุ้นในการเข้าสู่รอบก่อนรองเช่นเดียวกันนะครับลุ้นกันต่อนะครับว่าเราจะนัดเจอไต้หวันเป็นอย่างไรแล้วเราก็รอลุ้นในวันนัดที่เกาหลีใต้เจอกับกาตาร์ด้วยนะครับก็รอลุ้นกันนะครับย้ำอีกครั้งหนึ่งนะวอลเลย์บอลชายของเรานะครับเรามีโค้ชจากเกาหลีนะนะทำทีมค่อนข้างดีนะครับบูบามากขึ้นนะครับแล้วก็คมแล้วก็แน่นมากขึ้นนะเราได้พักหนึ่งวันพุธที่9นะเจอกับทางด้านของไต้หวันนะมีแต้มจากนัดนี้นะเราเข้ารอบน็อกเอาท์นะครับส่วนในทีมของหญิงเนี่ยที่หาตัวแทนของแต่ละยุโรปแต่ละชาติของยุโรปเนี่ยไปเข้าสู่โอลิมปิกรอบสุดท้ายนะครับล่าสุดก็เป็นตุรกีครับตุรกีก็เป็นเจ้าภาพนะครับก็เอาชนะอิตาลีนะอันดับหนึ่งของโลกนะแชมป์โลกปีที่แล้วนะครับแล้วก็แชมป์โอลิมปิกเกม3-2เซตนะครับนะ ตุรกีแพ้ไปก่อนใน2ในเซตแรกนะแล้วก็ตามหลัง1ต่อ2เซตก็มาชนะในเซตสุดท้ายเนี่ย15ต่อ10ในฟุตบอลหญิงวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกชิงแชมป์ยุโรปนะขออภัยชิงแชมป์ยุโรปแล้วก็ปรากฏว่าตุรกีเจ้าภาพนะชนะนะก็ได้ไปแชมป์ยุโรปจะได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมนะนะตอนนี้เนี่ยแชมป์ทวีปมีใครบ้างนะแคนาดานะได้แชมป์ทวีปนอร์นะอเมริกาเหนือนะครับไทยทวีปเอเชียนะทวีปแอฟริกาคืออียิปต์นะไปครั้งแรกเลยมั้งอียิปต์เนี่ยตุรกีนะเจ้าภาพแล้วก็แชมป์ยุโรปนะนะก็ถือว่าการถอนแค้นเหมือนกันนะล้างตาของเกาหลีของตุรกีที่แพ้อิตาลีมาในการชิงแชมป์โลกปีที่แล้วที่เมืองไทยนะครับก็เขาก็มีตัวเก่งของตุรกีก็คือวากัสนั่นแหละครับนะทำ28คะแนนนะครับให้กับทีมนะนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับหลายชาติก็เข้ามีโอกาสได้ลุ้นในเรื่องของไปโอลิมปิกเกมนะหลายชาติก็ต้องคัดเลือกกันนะครับในส่วนของชายกำลังคัดเลือกกันอยู่ส่วนหญิงก็เหลืออเมริกาใต้อะหญิงนะก็ลุ้นกันบราซิลนะอเมริกาใต้มีบราซิลมีอาร์เจนตินาแหละนะถ้าลุ้นกันเปรูเอกวาดอร์ประมาณนี้นะครับส่วนฟุตบอล U20 ของเรานัดสุดท้ายเข้ารอบไปแล้วนะเราแพ้อิรัก 1-3 นะครับก็จบรองแชมป์กลุ่ม F นะไปคิงแชมป์เอเชียที่จีนนะในปีหน้านะครับก็เราก็มีการเปลี่ยนตัวนะเพราะคู่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็น UAE ชนะเติร์กนะครับก็ทำให้ไทยเนี่ยเข้ารอบโดยที่ไม่ต้องลุ้นในนัดที่2นะครับเราก็มีการตรงส่งตัวสำรองด้วยนะฮะแต่ว่าจักรพันธ์บันปีก็เน้นเกมนะในการสู้กับอิรักซึ่งอิรักเนี่ยสูงใหญ่กว่านะแล้วครอสแต่ลูกครอสนะในแถวในริมเส้นทั้งสองข้างของอิรักน่ากลัวนะฮะการขึ้นโหม่งการต่อบอล 1-2 เนี่ยของอิรักน่ากลัวนะเล่นไปเนี่ยเราเจอรักยิงนำรวดเร็วมากเลยนะครับครึ่งแรกก็สามศูนย์แล้วนะครับโนเอลมาซารีนะครับยิง2ประตูฮาซันอาเดลบีนะครับยิงอีกหนึ่งประตูอิรักนำไทยอยู่สามศูนย์นะครึ่งหลังโค้ชจากพันปันปีก็มีการแก้เกมนะครับก็สู้กับอิรักได้สูสีมากขึ้นในครึ่งหลังแล้วไล่มาหนึ่งประตูจากชันทวัฒน์กาติฟนะครับจบเกมเราแพ้1ประตูต่อ3นะครับอย่างไรก็แล้วแต่นะเราก็ได้เข้ารอบสุดท้ายนะไปแข่งขันที่สาธารณรัฐประชาชนจีน24มีนาคมถึง10เมษายนในปีหน้านะครับเพื่อหา4ชาติตัวแทนทวีปเอเชียไปแข่งขันเยาวชนโลกอายุ20ปีที่อุซเบกิสถานและอาเซอร์ไบจานต่อไปนะครับกลับมาจะวางแผนกันต่อนะครับส่วนวันนี้นะทีม U23 ชุดเอเชียนเกมนะมารายงานตัวแล้วก็มาฟอร์มทีมกันรายงานตัวและฝึกซ้อมนัดแรกนะครับนะที่สนามฝึกซ้อม BGTC 3นะก็ทีมชาติไทยก็มาเก็บตัวกันนะที่มีรายชื่อนะครับที่ไอจินาโกย่าญี่ปุ่นนะครับซึ่งเอเชียนเกมคราวนี้เราก็คาดหวังว่าจำผลงานให้ดีฟุตบอลมีลุ้นถึงเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายนะครับเราอยู่ร่วมสายกับญี่ปุ่นคีกิสถานและฮ่องกงไม่มีศึกสันราตรีกับคณะคำยกนะฮะนะฮะก็ถือว่าเป็นตัวหลักสำคัญของทีมเลยแหละนะครับเพราะว่าเอเชียนเกมไม่ได้อยู่ใน FIFA Day นะทั้งศึกสันราตรีแล้วก็คณะคำยกเนี่ยเขาเป็นตัวหลักของทีมนะทางด้านของทีมในไทยลีกซึ่งมองว่าเอเชียนเกมไม่ได้อยู่ในแมตช์ของ FIFA Day ก็ไม่จะสโมสรอาชีพไม่จำเป็นต้องปล่อยก็ได้นะครับส่วนกรณีของอีกคนนึงก็คือโค้ชวังนำวงอ่องตระกูลก็คิดเครียดอยู่เหมือนกันนะหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะกรณีของยศกรบุรพานะคือไม่แน่ใจว่าจะได้น้องมาร่วมทีมด้วยหรือเปล่านะนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะยศกรบุรพาก็เป็นกองหน้าสำคัญของทีมเหมือนกันนะครับชุดใหญ่ก็ไปเล่นนะชุดยู23ก็มีเวลาเล่นเหมือนกันนะแต่ยศกรบุรพาก็เป็นตัวหลักของทีมเหมือนกันนะครับในช่วงของไทยลีกนะครับก่อนทัวร์ที่มีอยู่นะครับเราก็สู้เต็มที่แหละนะครับสู้เท่าที่มีนะศักยภาพของนักฟุตบอลเราก็สู้อย่างเต็มที่นะครับ16กันยายนนะครับก็เจอคีกิสถานนัดแรกนะครับ20กันยายนเจอฮ่องกงนะครับ23กันยายนเจอญี่ปุ่นนะครับไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแล้วก็ AIS Play ก็ถ่ายทอดสดนะครับในทุกช่องทางนะครับให้กำลังใจกับฟุตบอลทีมชาติไทยตอนนี้เก็บตัวนะเริ่มซ้อมวันแรกแล้วนะครับเดินทางไปวันไหนผมไม่แน่ใจว่าเดินทางไปวันที่13กันยายนนะเก็บตัวฝึกซ้อมกันถึงวันที่12กันยายนนะครับแล้วก็ไปญี่ปุ่นในช่วงเช้าของวันที่13กันยายนนะครับนี่คือชุดเอเชียนเกมของเรานะครับพูดถึงเอเชียนเกมแล้วนะดร.ก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับบอกว่ามากรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่30ที่ไอจินาโกย่า2026นะครับที่นาโกย่าญี่ปุ่นนะครับจะมีพิธีเปิดการแข่งขันอย่างเป็นทางการ19กันยายน2569นะครับแล้วก็ยาวไปเลยจนถึงวันที่4ตุลาคม2569นะครับชุดพิธีการนักกีฬาทีมชาติไทยออกแบบโดยแบรนด์สรีวันนวรีภายใต้คอนเซ็ปต์ The Arch of Unity นะฮะหรือว่าศิลปะแห่งความเป็นหนึ่งเดียวได้รับการออกแบบโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงผู้อำนวยการฝ่ายสร้างสรรค์แห่งแบรนด์สิริวัณณวรีตามคำทูลเชิญของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้สะท้อนอัตลักษณ์ไทยผสมผสานกับงานออกแบบร่วมสมัยได้อย่างลงตัวนะครับซึ่งทั้งนี้ชุดพิธีการในการแข่งขันกีฬาที่นักกีฬาไทยลงแข่งขันในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับสร้างประวัติศาสตร์ครั้งสำคัญให้วงการกีฬาไทยและวงการแฟชั่นไทยไปพร้อมๆกันทำให้คนไทยทั้งประเทศนะครับมีความตื่นตัวและสนใจที่จะติดตามชมตั้งแต่พิธีเปิดวันที่19กันยายนและชื่นชมชุดพิธีการของนักกีฬาไทยที่ได้สวมใส่ในการเดินขบวนพาเหรดเข้าสู่สนามนะครับท่านผู้ว่าก้องศักดิ์ยศมณีนะครับก็บอกว่าเอเชียนเกมคราวนี้นะครับครั้งที่20เนี่ยนะฮะมีการหมุนเวียนถ่ายทอดสด7ช่องทีวีดิจิตอลนะครับ NBT T Sport 7 Mono Max Sport TV 9 Mcord HD 1 31 ไทยรัฐ32 PPTV 36นะครับล่าสุดได้ลาลิก้าสเปนด้วยนะแล้วก็มีทางแอปพลิเคชัน AIS Play นะถ่ายทอดสดนะครับเริ่มถ่ายทอด10กันยายนเป็นต้นไปนะครับ T Sport แล้วก็ PPTV HD 36ถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็ส่วน T Sport 7จะถ่ายทอดสดให้ชมทุกวันนะครับแล้วก็มีไฮลงไฮไลท์ด้วยนะครับฟุตบอลเนี่ยฟุตบอลหญิงเจอญี่ปุ่นเนี่ย14กันยายน PPTV ถ่ายทอดสดนะครับส่วนฟุตบอลชายนัดที่เจอคีร์กีสถาน16กันยายนเนี่ยวัน31นะครับนี่แจ้งคร่าวๆก่อนแจ้งคร่าวๆก่อนส่วนวิธีเปิดการแข่งขันนะครับ NBT ของเรานะ NBT กรมประชาสัมพันธ์เนี่ยถ่ายทอดสดนะครับร่วมกับ T Sport แล้วก็ PPTV HD 36นะครับ16 น.ถึง 18 น.รอติดตามกันนะครับส่วนเรื่องของตะกร้อนะก็เปิดตัวนักกีฬาเหมือนกัน24คนนะศึกตะกร้อเอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งตะกร้อชายหญิงนะชาย12หญิง12ลงชิงชัย4รายการนะครับทีมชุดชายทีมชุดหญิงเดี่ยวชายและทีม4คนหญิงนะครับซึ่งเดี่ยวชายของเราก็มีตัวเสิร์ฟอย่างกฤษณพงษ์นนทโคตรนะฮะพรเทพสินบางบนสิทธิพงษ์คำจันทร์นะกฤษดาสังวังเนี่ยนะครับนะตัวเสิร์ฟนะครับส่วนตัวฟาดก็มีพุทธิพงษ์ภักดีเจรศักดิ์ฝากบัวเงินธนพลทรัพย์เย็นนะภูตะวันโสภานะตัวชงชงหวานหวานชงขมขมนี่ก็เป็นพิเชษพันแสนวิชานเต็มโคตรมักมฤคินนะพันมังกรนะนะมคินพังมังกรนะครับแล้วก็วุฒินันท์คำสนอนะครับผู้หญิงก็จะมีทางด้านของตัวเสิร์ฟก็เป็นวิกดาจิตพลนะครับมีนิภาพรสลุมพลนะอดีการคงแก้วนะอนุสาสีคำลือนะฮะตัวฟาดก็สมฤดีปลือปลักนะครับมาริกาบุญทศรัศมีมาริกาบุญทศนะครับรัศมีทองสดประมาณนี้นะตัวชงก็จะมีท่านของมัตยาดวงศรีนะแก้วใจพุ่มสว่างแก้วนะธนิกรแซ่เฮงนะครับแล้วก็พฤกษามณีวงศ์นะครับแล้วก็ทางด้านของคุณธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยนะฮะบอกว่าให้อวกับนักกีฬานะเป้าหมายก็คือนะฮะ4เหรียญนะ4เหรียญทองนะนี่จะได้หรือไม่เรื่องของตะกร้อก็ลุ้นกันนะครับตะกร้อทีมชุดทีมเดียวชายลุ้นกับมาเลเซียนะครับตัวก็เป็นคู่แข่งสำคัญแหละนะส่วนตะกร้อทีมชุดหญิงเวียดนามกับไทยก็คู่แข่งขันกันนะครับส่วนตะกร้อ4คนนะครับเกาหลีมาด้วยนะญี่ปุ่นก็เก่งมาพม่าก็มีตัวเอาละนะครับจะได้4หรือไม่นั้นนะผมมอง3ก่อนนะส่วนผมมอง3ก่อนนะเหรียญที่4เนี่ยค่อยว่ากันนะครับมาดูไทยลีกครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะอุทัยธานีนะออกสตาร์ทในไทยลีกได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะลำพูนวอริเออร์4ประตูต่อ1นะครับวิลเลียนวิลล่านะครับยิง2ประตูนะแล้วก็เบนจามินเดวิดอีก1ประตูนะครับแล้วก็ลำพูนยิงเข้าประตูตัวเองด้วย1ประตูนะครับอุทัยธานีชนะ4ประตูต่อ1นะครับบุรีรัมย์นะครับก่อนจะลงแข่งขันไปเยือนสุโขทัย FC นะฮะประกาศแยกทางกับมาร์คแจ็คสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนชาวอังกฤษอย่างเป็นทางการนะครับซึ่งฤดูกาลที่ผ่านมาให้บุรีรัมย์คว้าไปถึง3แชมป์นะครับแยกทางก่อนเลยนะครับแล้วก็แต่งตั้งโรรันมิชโชวิชกับเอเมอร์สันปาเรราดาซินวาเนี่ยคุมทีมแทนชั่วคราวนะครับบุกไปชนะสุโขทัย FC 3ประตูต่อ1นะครับคนที่ยิงประตูก็คือแฮตทริกตั้งแต่ครึ่งแรกเลยนะครับกองหน้าตัวเก่งของบุรีรัมย์นะครับก็คือกิเอโมบิชโชลี่นะ3ประตูเลยทีเดียวนะครับส่วนอยุธยาเล่นในบ้านนะครับเจอกับราชบุรีนะครับอยุธยายูไนเต็ดชนะราชบุรี2ประตูต่อ1นะครับประเดิม3คะแนนเช่นเดียวกันนะครับนะฮะอีกคู่หนึ่งนะก็จะเป็นเชียงรายนะชนะชลบุรี1ประตูต่อ0มีดราม่าเรื่องของประตูที่เชียงรายยิงเข้านะครับล้ำหน้าแต่ VAR ไม่มีไม่แน่ใจว่าสมาคมมีเรื่องของ VAR หรือเปล่านะครับก็กรรมการผู้ตัดสินบอกว่าไม่คือไม่มีเช็คสัญญาณ VAR นะแต่ผู้เล่นของเชียงรายเนี่ยล้ำหน้าจริงๆนะดูจากการถ่ายทอดสดนะล้ำหน้าจริงๆนะครับ ก็เป็นเชียงรายชนะชลบุรี 1-0 นะครับชลบุรีไม่ได้ฟ้องไปยังการตัดสินได้แต่หลังนะชลบุรีแจ้งไปยังกรรมการให้ตรวจสอบกรรมการกันเองเนี่ยว่าตัดสินถูกต้องหรือเปล่านะนะครับทรูแบงคอกชนะศรีสะเกษ3-1นะครับส่วนราศีสไลเนี่ยโอ้โหอุตส่าห์ยิงนำการท่าเรือนะ1-0แล้วนะแต่ว่าท้ายเกมเนี่ยเจอแกว่งนะฮะแล้วเจอใบแดงด้วยนะแพ้การท่าเรือ FC 1-2นั่นนะครับแล้วก็ระยองนะเอาชนะประจวบ FC 1-0นะครับนี่คือฟุตบอลไทยลีกนะครับนะแจ้งให้กับคุณผู้ฟังได้รับทราบกันนะไทยลีกนะครับส่วนไทยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับอาร์เซนอลนะฮะเปิดบ้านก็ชนะเชลซี2-1นะครับโดยเชลซียิงนำไปก่อนนาทีที่2นั่นเองครับมอร์แกนโรเจอร์ยิงเข้าไปแต่ว่าทางด้านของไคลฮาวเวิร์ตนะครับได้บอลแล้วก็ยิงให้ทีมอาร์เซนอลตีเสมอ 1-1 ก่อนที่เล่นจังหวะ 1-2 กับมาร์ตินโอเดกาดนะครับยิงประตูชัยให้กับอาร์เซนอลชนะเชลซีนะครับ2-1นะครับก็จะเป็นกลุ่มหัวนำจ่าฝูงนะอาร์เซนอลนะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับยิงเบาๆนะครับเอาชนะโคเวนทรี1-2นะครับจากการยิงของคาร์ลิงอารันนะครับนาทีที่26นะครับมี9แต้มเช่นเดียวกันนะครับชนะรวด3นัดนะครับอารันก็ยังเป็นกองหน้าที่อันตรายเหมือนเดิมในพรีเมียร์ลีกนะครับก็ตอนนี้พรีเมียร์ลีกเนี่ย25ทีมเนี่ยที่เขาเจอเนี่ยนะครับยิงไปแล้ว24ทีมนะในพรีเมียร์ลีกยกเว้นทีมซันเดอร์แลนด์น่ะที่ฮาแลนด์ยังไม่ยิงประตูนะตัดผมใหม่นี้นะทรงผมใหม่นะฮาแลนด์เนี่ยนะก็ยิงกระจายเลยช่วงนี้นะครับนัดต่อไปแมนซิตี้ก็จะเล่นฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะรอบลีกเฟสเจอกับปอร์โตนะวันที่8กันยายนนะส่วนพรีเมียร์ลีกจะทำศึกแมนเชสเตอร์ดาร์บี้บุกไปเยือนแมนยูวันที่13กันยายนนะครับนะนี่ของทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนแมนยูส่วนอาร์เซนอลนะนัดต่อไปนะหลังจากชนะเชลซีไปเยือนทางด้านของนาโปลีนะในยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับวันที่9กันยายนส่วนในพรีเมียร์ลีกก็เปิดบ้านเจอกับลีดยูไนเต็ดนะครับในคาราบาวครับรอบ3นะครับมีเกมอาร์ติต้าก็บอกว่าแหมนะเสียไวแต่ดีใจที่ทีมกลับมาเร็วนะครับส่วนคู่ของแมนยูนะเจอทีเด็ดของเจ้าบ้านนาทีบาปนะครับเสมอกัน 2-2 นะครับครึ่งแรกเนี่ยค่อนข้างที่อืดนะ0-0ทำอะไรกันไม่ได้นะเล่นไป2นาทีในครึ่งหลังไบอันเอมโบโมนะยิงประตูให้กับแมนยูนำไปก่อน 1-0 นะครับท้ายเกมนะไทริกจอร์ดหลุดเข้ามาทางขวายิงเต็มข้อเลยนะครับให้ทีมตีเสมอ 1-1 ครับโอ้นะแต่ว่าทางด้านของแมนยูมีเบนจามินเชสโก้ครับนาทีที่88ได้โมงเน่งๆเลยให้ทีมนำ 2-1 ครับทดเวลาบาดเจ็บออกไปประมาณ7นาทีนะครับเอลินแม็กแลนไลส์ครับได้บอลในจังหวะที่คุกคลิกออกมาหน้ากรอบเขตโทษและยิงสวนเข้าไปครับตีเสมอกับแอฟเวอร์ตัน2-2นะครับแมนยูก็ยังมีแค่3คะแนนนะครับส่วนเอเวอร์ตันมี4คะแนนครับยังไม่แพ้ใครนะครับนะมาร์คันคาริกบอกว่าแมนยูผิดพลาดเองรักษาสกอร์ไว้ไม่ได้นะยอมรับว่าผิดหวังจะกลับไปปรับปรุงเกมรับเพิ่มเติมนะครับแล้วก็จะทำให้เสียประตูน้อยลงนะครับคู่อื่นๆนิวคาสเซิลเสมอบอร์นมัธ 2-2 เบนฟอร์ดเสมอซันเดอร์แลนด์ 1-1 ไบรตันเสมอลีด 1-1ฟูลแลมแพ้คริสตัลพาเลซ 2-3 นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะโคเวนทรี 1-0 นะครับรายงานไปแล้วแล้วก็นอตเทิงแฮมฟอร์เรสต์เสมอสเปอร์ 0-0 นะครับฮาวซิตี้เสมอแอสตันวิลล่า 0-0 นะครับแอสตันวิลล่าเล่นมา3นัดแล้วยังยิงประตูแรกในพรีเมียร์ลีกไม่ได้นะอยู่ที่กองหน้าและแอสตันวิลล่านะครับโอ้โหจะยิงประตูเมื่อไหร่เนี่ยนะครับแล้วก็ยังหาชัยชนะยังไม่เจอเหมือนกันนะครับยิงประตูไม่ได้แล้วยังหาชัยชนะไม่เจอนะแอสตันวิลล่านัดต่อไปของแอสตันวิลล่าบุกไปเยือนคลับบุ๊กในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะฮะทีมดังจากลีกของเบลเยียมนะครับส่วนฟุตบอลยุโรปแล้วกลับมาพรีเมียร์ลีกเจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะครับฟุตบอลบุนเดสลีกาเยอรมันไบเยิร์นมิวนิกนะครับก็เสมอชาเก้0-0นะครับนี่เป็นยิงประตูไม่ได้เป็นครั้งแรกของไบเยิร์นมิวนิกนะในรอบ59เกมหลังสุดนะเสมอกับทางด้านของชาเก้0-0นะครับโดยที่ชาเก้มีผู้รักษาประตูอย่างลอริสคาริอุสนะครับได้วันแมนออฟเดอะแมตช์เลยเซฟไป 5-6 ครั้งอ่ะนะฮะเขาโดนหลอนจากฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนัดที่ลิเวอร์พูลเจอเรอัลมาดริดนั่นแหละครับนั่นเป็นฝันร้ายนะของลอริสคาริอุสนะครับอดีตผู้รักษาประตูลิเวอร์พูลนะครับพอเป็นฝันร้ายปั๊บลิเวอร์พูลปล่อยให้ทีมอื่นลืมตัวไปนะเหตุการณ์ที่เขาทำประตูนะคว้างบอลโดนเบนเซม่ายิงมั้งทางด้านของแกเดตเบลฉกไปยิงกันประมาณนี้นะทำให้รับกระชอกเข้าเนี่ยเป็นฝันร้ายนะที่เขาลบลืมลอยตรงนี้ไม่ได้นะก็ทำให้ฟอร์มเดิมเขาหายไปนะกว่าที่ชาลเก้04จะให้โอกาสเขานะ นะตอนนี้เขากลับมาแล้วนะกลับมาเป็นคาริอุสคนใหม่นะครับตอนนี้เนี่ยนอกจากได้วันรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์นะฮะฤดูกาลที่แล้วเนี่ยช่วยทางด้านของชาเก้04นะนะครับเสียประตูนะได้น้อยด้วยนะเสียประตูน้อยนะเป็นคลีนชีทที่หลายนัดเลยนะคาริอุสลาลิอุสนะครับคู่อื่นๆเนี่ยทางด้านของเอาแบกนะครับบุกไปชนะบอร์เซียเมนเชนกัดบัตนะครับ4ประตูต่อ3แล้วก็เป็นวินาทีประวัติศาสตร์ที่นิโคลัสเมคคินสันนะครับนะลูกครึ่งของไทยได้ลงไปเล่นในบุนเดสลีก้านะลีกสูงสุดของเยอรมนีเป็นคนที่2นะต่อจากโค้ชเฮงวิทยาลาหกุลเมื่อหลาย10ปีก่อนนะครับลงไปนาทีที่75ให้ทีมเอาแบกนะครับของนิโคลัสเมคคินสันนะเอาชนะบอร์เซียเมนเชนกัดบัต4ประตูต่อ3ครับลูกโซ่ครับวินาทีสำคัญที่ลงในลีกสูงสุดของเยอรมนีนะเป็นนักเตะไทยอีกคนนึงครับให้ทีมชนะลงเล่นไป15นาทีนะสัมผัสบอล11ครั้งนะจ่ายบอลแม่นยำ6ครั้งสร้างสรรค์ประตู1ครั้งแล้วก็เคลียร์บอล1ครั้งด้วยนะลูกโซ่นะครับส่วนนัดต่อไปรอลุ้นกันนะว่าทีมเอลแบกจะเป็นอย่างไรเราจะได้เห็นน้องของลูกโซ่นะครับนิโคลัสเมคคินสันลงแข่งขันในพรีเมียร์ลีกในบุนเดสลีกาเยอรมันนะฮะได้เชียร์กันนะครับดอร์ทมุนด์ชนะฮอฟเฟนไฮม์ 3-2 นะฮะเมนชั่นกันบัตรแพ้ไปแล้วในรายงานไปแล้วไบเออร์เลเวอร์คูเซนชนะอูนิออนเบอร์ลิน4ประตูต่อ0นะครับเวเดอร์เบรเมนชนะอาร์เบลไลซิก3ประตูต่อ1นะแจ้งให้ทราบนะครับส่วนฟุตบอลกาลิโชซีรีอายูเวนตุสเสมอกับเอซิมิลาน 1-1 นะครับโรม่าชนะอาตาลันต้า 2-1 อินเตอร์มิลานชนะนาโปลี 3-2 นะครับฟุตบอลลาลิก้าสเปนบาร์เซโลน่านะร้อนแรงเอาชนะบาเลนเซียนะ5-0นะครับเนี่ยเก็บ12คะแนนเต็มเลย4นัดชนะรวดนะครับขณะที่เรอัลมาดริดก็แพ้ไปนัดวันก่อนนะครับลามินยามานยิง2ประตูโลเปสก็ยิงด้วยเฟมินโลเปสนะฮะตอนนี้ก็มี12คะแนนแล้วนะครับคู่อื่นๆก็เป็นอาเลติกบิบาวชนะอาเลติโกมาดริดนะ 3-0 นะครับแล้วก็บีอาเรียลแพ้ลาคอรุญญานะครับ2-3นะครับก้องสมกิจจันทรามอเตอร์ไซค์นะครับได้อันดับที่14นะได้2คะแนนในเรส2ของ World Superbike ที่ฝรั่งเศสนะครับเรสแรกเนี่ยเครื่องมีปัญหาต้องออกจากการแข่งขันนะครับก้องสมกิจจันทราจาก Honda HRC นะครับคว้าอันดับที่14เก็บ2คะแนนเป็น10คะแนนแล้วนะครับอันดับรวม20นะในคะแนนสะสมของนักแข่งนะครับนะส่วนผู้ชนะเรสนี้ก็จะเป็นนิโคโลบูเลกาของดูคาตินะครับนำยาวๆเลย553คะแนนนะครับสนามต่อไปของ World Superbike Championship นะครับสนาม10ที่เคโมนาเซอร์กิตอิตาลี 25-27 กันยายนนะครับมาคิวกิติศักดิ์สิงห์พงศ์จากดาวรุ่ง Honda Racing Thailand นะครับก็ได้ผลงานนะอันดับที่5นะครับในการแข่งขัน FIM Moto Junior Class Moto 3 Junior World Championship 3ที่5นะครับที่เซอร์กิตริคาร์โดโจโมนะครับที่สเปนนะครับก็ออกจากกริดที่2ขยับนะแล้วก็สู้กันดูเดือดเลยนะครับจบอันดับที่5เก็บคะแนนสะสมอีก11คะแนนเป็นผลงานของไมค์คิวนะฮะส่วนเรสที่2นะออกสตาร์ทนะอันดับที่19นะจบที่13นะได้อีก3คะแนนตอนนี้นะคะแนนรวม61คะแนนอยู่ที่9ของฤดูกาลนี้สำหรับไมค์คิวกฤษักนะครับรายการต่อไปนะมอเตอร์แลนด์อาร์ดากอนที่สเปน 25-21 กันยายนนะครับที่เอเชียนะครับเซปังนะครับเอเชียซุปเปอร์ไบค์นะครับรุ่น 1000cc ชิปนครินทร์นะจบที่6เรสที่2นะครับ 600cc มิกธนัทลองปลิวนะวันเรสแรกเนี่ยเข้าเส้นชัยอันดับที่1นะเรสที่2รถมีปัญหาจบที่2สนามนี้เป็นของเดเนียลคัสมาจากยามาฮ่านะครับคว้าแชมป์ส่วนอันดับที่2อนุภาพซามูลนะจากยามาฮ่าทานันเรซซิ่งนะครับคะแนนตอนนี้แดเนียลนำอยู่นะอนุภาพอยู่ที่2ตำแหน่ง3คะแนนแล้วก็มิกธนัทลองปลิวอยู่ที่3นะครับลุ้นกันสนามสุดท้ายแหละที่บ้านเราเลยนะที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตบุรีรัมย์นะครับแล้วก็ไปยินดีกับไอเดียกฤตภัทรเขื่อนคำนะครับจากยามาฮ่าไทยแลนด์เรซซิ่งทีมนะรุ่น 250cc กว่าแชมป์ที่1และที่1ทั้ง2เรซเลยนะฮะก็คว้าแชมป์ในรุ่นนี้ไปครองนะฮะคะแนนสูงสุดแล้วนะทางด้านของน้องไอเดียนะครับสนามสุดท้ายที่โฮมเรซที่บุรีรัมย์เชียร์นักบิดไทยกันนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้ที่การประชุมเรื่องของ Prime Minister ยุทธครับนะครับที่ห้องประชุมสวนวิจิตรชั้น7อาคาร40ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะนะครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการประชุมเรื่องของ Prime Minister Youth Cup ครั้งที่1นะครับก็เชิญผู้ที่เกี่ยวข้องนะฮะมาร่วมกันหมดแล้วนะไม่ว่าจะกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬากระทรวงกลาโหมกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ต่างๆมาไทยมาคุยกันนะเรื่องของการเตรียมรับสมัครเรื่องของทั้งวอลเลย์บอลและฟุตบอลนะให้น้องนุ่งมานักเรียนมาแข่งขันกันนะครับว่าวงกีฬาวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมณัฐนนท์ชูเมืองลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้กระทรวงสาธารณสุขจัดทำความร่วมมือยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันแท็บฟรีฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเร่งสรุปโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสคาดใช้วงเงินไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทกระตุ้นการท่องเที่ยวไตรมาสที่4ตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนในวันที่1ตุลาคมนี้การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติเกาหลีใต้3ต่อ2เซตเก็บชัยชนะ2นัดรวดการันตีผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: จังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเตรียมพร้อมจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองวันที่9ถึง11กันยายนนี
2: ้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานเปิดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาณบริเวณศาลหลักเมืองนราธิวาสสารกลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1อำเภอเมืองนราธิวาสโดยมีจิตอาสา904จิตอาสาพระราชทานและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากสำหรับกิจกรรมดังกล่าวศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดนราธิวาสได้น้อมนำแนวพระราชดำริโครงการจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจมาขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวมโดยร่วมการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณศาลหลักเมืองเพื่อเตรียมความพร้อมสถานที่สำหรับการจัดงานสมโภชศาลหลักเมืองนราธิวาสประจำปี2569ระหว่างวันที่9ถึง11กันยายนเพื่อสืบสานประเพณีท้องถิ่นและส่งเสริมศาลหลักเมืองให้เป็นศูนย์รวมแห่งความศรัทธาของประชาชนปภิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: โครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายจัดการประกวดออกแบบพัฒนาพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เพื่ออนุรักษ์คุณค่าประวัติศาสตร์และรักษาวิถีชีวิตของชุมชน
3: นายอัธพลฤกษ์พิบูลที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีในฐานะประธานคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริตามพระบรมราโชบายเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการประกวดการออกแบบโครงการพัฒนาพื้นที่สาธารณประโยชน์บริเวณป้อมมหาการภูเขาทองวัดสักเกตวัดราชนัดดาโลหะปราสาทและวัดเทพธิดารามเพื่อพัฒนาคูคลองและคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองในพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์เปิดโอกาสให้ชาวไทยมีส่วนร่วมกำหนดอนาคตพื้นที่ประวัติศาสตร์ผ่านการผสานสถาปัตยกรรมภูมิสถาปัตยกรรมสิ่งแวดล้อมและวิถีชุมชนโดยเปิดเผยว่าการประกวดครั้งนี้มุ่งเน้นสร้างสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการพัฒนาครอบคลุมพื้นที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาติโดยเปิดรับแนวคิดการพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อส่วนรวมเพิ่มพื้นที่สีเขียวปรับปรุงภูมิทัศน์ริมคลองส่งเสริมการเข้าถึงของคนทุกกลุ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนโดยรอบตามแนวพระราชดำริสืบสานรักษาต่อยอดเชิญชวนนิสิตนักศึกษาบุคคลนิติบุคคลและหน่วยงานทั่วไปร่วมส่งผลงานประกวดออกแบบแนวคิดสร้างสรรค์ส่วนสาธารณประโยชน์แห่งอนาคตเกาะรัตนโกสินทร์ภายใต้แนวคิด Reconnection รัตนโกสินทร์เชื่อมเมืองเชื่อมธรรมชาติเชื่อมเรื่องราวสามารถส่งได้ทั้งแบบเดี่ยวหรือทีมโดยส่งผลงานได้ไม่เกิน2ผลงานต่อผู้สมัครสามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังคำชี้แจงแนวทางการออกแบบได้ระหว่างวันที่15ถึง30กันยายน2569ชนันชิดาสันทองรายงาน
1: กระทรวงสาธารณสุขร่วมยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดูเพื่อแจ้งเหตุและส่งต่อข้อมูลแบบเรียลไทม์คาดว่าจะเปิดใช้งานได้ในปี2570
4: พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานแถลงความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการยกระดับระบบเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคในเรือนจำทั่วประเทศผ่านแอปพลิเคชันทัฟฟี่ฟองดู โดยนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเรือนจำเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการระบาดของโรคเนื่องจากมีผู้ต้องขังเจ้าหน้าที่และญาติเข้าออกจำนวนมากโดยข้อมูลปี2568พบการระบาดในเรือนจำถึง91เหตุการณ์ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดใหญ่โรคโควิด-19 และอาหารเป็นพิษจึงจำเป็นต้องมีระบบแจ้งเหตุที่รวดเร็วเพื่อควบคุมให้ได้ทันท่วงทีซึ่งทัพที่กองดูเวอร์ชันเฉพาะเรือนจำอยู่ระหว่างพัฒนาให้มีระบบแจ้งเตือนและยกระดับการแจ้งเตือนอัตโนมัติหากการสอบสวนโรคล่าช้าเกิน72ชั่วโมงเพื่อให้ผู้บริหารส่วนกลางติดตามและสั่งการได้อย่างทันท่วงทีคาดว่าจะเริ่มเปิดให้ใช้งานฟังก์ชันดังกล่าวในปีหน้าด้านทันตแพทย์หญิงศรียาดาปาลิมาพันธ์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมกล่าวว่าทัพที่ฟองดูที่พัฒนาโดยสวทช.เป็นระบบบริหารจัดการที่เชื่อมโยงหน่วยงานให้ทำงานบนข้อมูลชุดเดียวกันนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมชื่นชมทหารช่างไทยที่ปฏิบัติภารกิจในซูดานใต้ที่นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้ให้ประชาชนในพื้นที่รู้จักการพึ่งพาตนเอง
5: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวผ่านระบบทางไกลกับกำลังพลกองร้อยทหารช่างไทยผัดที่6ซึ่งปฏิบัติภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติในสาธารณรัฐเซาท์ซูดานเพื่อรับฟังผลการปฏิบัติงานตลอดจนให้กำลังใจแก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในต่างประเทศพร้อมเน้นย้ำให้ผู้บังคับบัญชาให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นอยู่ของกำลังพลและครอบครัวอย่างต่อเนื่องพร้อมกรณีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมยังได้กล่าวชื่นชมการปฏิบัติหน้าที่ของกำลังพลไทยโดยเฉพาะการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปถ่ายทอดและประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิตและพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนซึ่งเป็นบทบาทสำคัญของกำลังพลไทยที่ปฏิบัตินอกเหนือจากภารกิจรักษาสันติภาพช่วยสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนและสะท้อนบทบาทที่สร้างสรรค์ของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติประกาศยกย่องศิลปินแห่งชาติประจำปี2568จำนวน12คนจาก3สาขาน
6: ายสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะประธานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเปิดเผยว่าคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติได้ดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่สร้างสรรค์ผลงานศิลปะอันทรงคุณค่าต่อสังคมและประเทศชาติยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติใน3สาขาได้แก่สาขาทัศนศิลป์สาขาวรรณศิลป์และสาขาศิลปะการแสดงสำหรับปี2569มีศิลปินที่มีผู้เสนอชื่อเข้ารับการพิจารณารวม595คนโดยคณะกรรมการได้พิจารณาเป็นศิลปินแห่งชาติครั้งนี้จำนวน12คนประกอบด้วยสาขาทัศนศิลป์ได้แก่นายพีรพงษ์ดวงแก้วด้านประติมากรรมนายชัยรอดมหาดำรงกุลภาพถ่ายนายพรธรรมธรรมวิมลภูมิสถาปัตยกรรมนายวีรธรรมตระกูลเงินไทยการออกแบบประณีตศิลป์สาขาวรรณศิลป์ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิวการปฐุมสูตรนายไมตรีริมปิชาติและสาขาศิลปะการแสดงนายสมศักดิ์ทัตตินาฏศิลป์ไทยโขนนายตึกปลอดฤทธิ์ลิเกป่านางอังคณางสิริมณีหมอลำลำเพลินนายวิชัยปุญญยันต์ดนตรีไทยสากลนายนัทยันตรักษ์ดนตรีสากลและศาสตราจารย์กิติคุณสุรพลวิรุณรักษ์ภาพยนตร์และละครด้านนายพรธรรมธรรมวิมลศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับการยกย่องเป็นศิลปินแห่งชาติจากการที่ได้มีโอกาสถวายงานด้านสถาปนิกของกรมศิลปากรที่ผ่านมาได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีสำคัญของประเทศได้แก่งานออกแบบภูมิสถาปัตยกรรมพระเมรุมาตรรัชกาลที่9และพระเมรุมาตรสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยยึดหลักรูปแบบถูกต้องตามโบราณราชประเพณีและราชกรณียกิจที่ทำให้ประสบกรณิกรอยู่ดีมีสุขมาริชโยรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีพร้อมกำชับดำเนินงานอย่างโปร่งใสยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางสร้างความเชื่อมั่นภาครัฐ
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ณ ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล พื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานโดดเด่นด้านการบริหารจัดการและการจัดบริการสาธารณะพร้อมส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้ง240แห่งที่ได้รับรางวัลเป็นการยืนยันการทำงานที่ดีมีประสิทธิภาพโปร่งใสและยึดประโยชน์ของประชาชนเป็นที่ตั้งเชื่อว่าท้องถิ่นที่เข้มแข็งคือรากฐานของประเทศที่มั่นคงสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนซึ่งต้องพิสูจน์ด้วยการกระทำมีความซื่อสัตย์ยึดประชาชนเป็นที่ตั้งไม่ซื้อข้อสอบและไม่เป็นส่วนหนึ่งของระบบที่ทำร้ายประเทศไทยโดยเฉพาะข้าราชการท้องถิ่นซึ่งมีความใกล้ชิดกับประชาชนหากคนเหล่านั้นเข้ามาด้วยวิธีการเป็นการกระทำที่ทุจริตประเทศไทยคงไม่มีอนาคตที่ดีได้พร้อมขอให้องค์กรที่ได้รับรางวัลทุกแห่งเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเชื่อมั่นด้วยผลงานที่ประชาชนได้เห็นและสัมผัสได้จริงพนิษฐ์นาคขวัญแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคาดว่าโครงการไทยเที่ยวไทย plus จะใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทเร่งสรุปรายละเอียดเสนอคณะรัฐมนตรีตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้
7: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยความคืบหน้าโครงการไทยเที่ยวไทย plus ว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เสนอวงเงินงบประมาณสำหรับดำเนินโครงการให้กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วโดยวันพรุ่งนี้จะหารือกับนายเอกนิติคำประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพื่อสรุปรายละเอียดคาดว่าจะได้ข้อสรุปภายในสัปดาห์นี้และหากได้ข้อสรุปจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไปโดยยังตั้งเป้าเปิดให้ประชาชนลงทะเบียนวันที่1ตุลาคมนี้เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวในช่วงไตรมาส4เบื้องต้นกำหนด1ล้านสิทธิ์ประชาชน1คนใช้สิทธิ์ได้ไม่เกิน5สิทธิ์วงเงินดำเนินโครงการคาดว่าไม่ต่ำกว่า 2,000 ล้านบาทพร้อมเพิ่มวงเงินวอชเชอร์จาก500บาทเป็น 1,000 บาทและขยายการใช้จ่ายจากร้านอาหารไปยังธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเช่นโรงแรมสปาธุรกิจความงามของพรีเมียมโลจิสติกและบริการต่างๆเพื่อกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการในวงกว้างสำหรับรูปแบบการร่วมจ่ายหรือโคเพย์เมนต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเสนอให้ภาครัฐสนับสนุนในสัดส่วนร้อยละ40เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจ่ายและช่วยเพิ่มเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจโดยรายละเอียดสัดส่วนการสนับสนุนวงเงินและเงื่อนไขการใช้สิทธิ์ยังต้องรอการหารือกับกระทรวงการคลังต่อไป
8: โครงการไทยเที่ยวไทยพลัสซึ่งวันนี้จริงๆแล้วจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาทำเรื่องถึงกระทรวงการคลังเรียบร้อยแล้วครับก็สิ่งที่เราเสนอไปก็เป็นเรื่องของการสนับสนุนของภาครัฐที่จะมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวโดยเฉพาะไตรมาส4ในช่วงปลายปีนี้ครับภายในพรุ่งนี้ผมจะได้คำตอบแน่นอนเพราะว่าผมกับท่านเอกนิตินัดพูดคุยกันว่าสรุปแล้วแนวทางจะเป็นอย่างไรสิ่งที่สามารถบอกได้เลยคือแน่นอนการสนับสนุนค่าโรงแรมวอชเชอร์ก็คือคูปองได้รับแน่นอนและเพิ่มอันนี้เห็นพร้อมต้องการนะว่าจะเพิ่มเป็น 1,000 บาทจากโครงการก่อนหน้านั้น500บาทโดยที่ได้การสมทบของประชาชนก็จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจได้มากขึ้นในระบบเศรษฐกิจ
7: นายสุรศักดิ์กล่าวอีกว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามุ่งให้โครงการไทยเที่ยวไทย plus กระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายเล็กให้มากที่สุดโดยจะพิจารณาหลักเกณฑ์การเข้าร่วมโครงการให้ครอบคลุมทั้งโรงแรมผู้ประกอบการด้านคมนาคมและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเพื่อให้เม็ดเงินจากมาตรการลงสู่ระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงปริมปราศภาภาครายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้สินครูลดดอกเบี้ยและลดภาระผู้ค้ำประกันให้ครูมีเงินเพียงพอต่อการดำรงชีพ
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหนี้สินครูว่าก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินได้จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่ครูเหลือร้อยละ 3.5 ปัจจุบันมีครูลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการแล้วประมาณ 80,000 รายและมีผู้ลงทะเบียนเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่องสำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาระยะยาวได้เริ่มหารือและจัดทำบันทึกข้อตกลงกับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูในจังหวัดต่างๆเพื่อวางระบบแก้ไขปัญหาหนี้สินครูในภาพรวมอย่างเป็นระบบและจะหารือถึงหลักเกณฑ์การหักเงินเดือนของครูโดยเฉพาะเงื่อนไขที่กำหนดให้ต้องมีเงินเหลือเพื่อการดำรงชีพไม่น้อยกว่าร้อยละ30ของเงินเดือนหากมีการชำระหนี้สหกรณ์ก่อนแล้วจึงหักชำระหนี้สถาบันการเงินตามลำดับอาจส่งผลให้เงินเดือนคงเหลือไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตจำต้องพิจารณาปรับเงื่อนไขให้สอดคล้องกับภาระหนี้และรายได้ของครูแต่ละรายหากจะผ่อนชำระหนี้ได้อย่างต่อเนื่อง จำเป็นต้องมีการลดภาระทั้งในส่วนของดอกเบี้ยและเงินต้นบางส่วนควบคู่กันจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: ด้านสมาชิกวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชติดตามแนวทางแก้ไขปัญหาหนี้สินและสวัสดิการครูเพื่อหาแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองศักยภาพผู้เรียนให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่
10: นายกำมลรอดคล้ายประธานคณะกรรมการการศึกษาการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมวุฒิสภาลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชเพื่อศึกษาการบริหารจัดการหนี้สินครูรวมถึงการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยมีคณะผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราชจำกัดและสำนักงานสกสคจังหวัดนครศรีธรรมราชให้การต้อนรับพร้อมรับฟังผลการดำเนินงานแนวทางบริหารจัดการหนี้สินและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของครูและบุคลากรทางการศึกษาตลอดจนการจัดสวัสดิการและดูแลสวัสดิภาพครูเพื่อนำข้อมูลไปประกอบการพิจารณาแนวทางแก้ไขปัญหาในระดับนโยบายทั้งนี้คณะกรรมการลงพื้นที่โรงเรียนชะอวดศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการศึกษาการส่งเสริมศักยภาพผู้เรียนและการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาโดยเยี่ยมชมห้องเรียนมุ่งสู่อาชีพและรับฟังผลการดำเนินงานของสถานศึกษาทั้งนี้คณะกรรมการให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะที่หลากหลายเปิดโอกาสให้ค้นพบความถนัดของตนเองและมีทางเลือกทั้งการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพพร้อมส่งเสริมการเชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาสถาบันอุดมศึกษาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องโดยจะนำข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการลงพื้นที่ไปประกอบการพิจารณาแนวทางส่งเสริมการจัดการศึกษาที่ตอบสนองต่อศักยภาพผู้เรียนและบริบทของพื้นที่ชวิสาประทุมมารายงาน
11: กราบก้มบังคมบ่า

0: ค่ะนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: ขณะนี้เวลา 20:18 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างแถลงการของทางการเลบานอนที่ระบุว่ากองทัพอิสราเอลดำเนินปฏิบัติการโจมตีอาคารที่อยู่อาศัยและรถยนต์ในเมืองคาฟารุมมานทางตอนใต้ของเลบานอนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย11รายในจำนวนนี้มีเด็ก2รายและบุคลากรทางการแพทย์2รายนอกจากนี้ยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก5รายขณะเดียวกันกระทรวงการต่างประเทศของอิสราเอลกล่าวหาว่ากลุ่มติดอาวุธฮิซบอลเลาะห์กำลังพยายามฟื้นฟูขีดความสามารถทางการทหารขึ้นมาใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของเลบานอนพร้อมเน้นย้ำว่าการกระทำดังกล่าวถือเป็นการละเมิดข้อตกลงหยุดยิงฉบับล่าสุดระหว่างเลบานอนและอิสราเอลที่สหรัฐเป็นคนกลางเมื่อช่วงปลายเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการร่วมของนางอานิต้าอานันต์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแคนาดาและนายฟรองซัวฟิลิปชองปานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของแคนาดาเมื่อวานนี้โดยประณามอิหร่านที่สร้างสถานการณ์ที่เป็นบ่อนทำลายเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางโดยเฉพาะการข่มขู่เรือลำต่างๆที่ต้องการเดินทางผ่านช่องแคบฮอร์มุสการดำเนินกิจกรรมนิวเคลียร์ที่ผิดกฎหมายรวมทั้งการสนับสนุนกลุ่มติดอาวุธที่เป็นพันธมิตรของอิหร่านในภูมิภาคตะวันออกกลางพร้อมเรียกร้องให้อิหร่านยุติการกระทำดังกล่าวโดยทันทีนางอานันต์และนายชองปานยังกล่าวเพิ่มเติมว่ารัฐบาลแคนาดาให้คำมั่นที่จะประสานงานกับพันธมิตรระหว่างประเทศในการบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตรเพิ่มเติมและเดินหน้ากดดันอิหร่านต่อไปอย่างไรก็ตามทางการอิหร่านยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวนี้สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียที่ยืนยันว่ารัฐบาลมาเลเซียประกาศยกเลิกภาวะฉุกเฉินในเขตเซรีนรัฐสารวักบนเกาะบอร์เนียวทางตะวันออกของมาเลเซียแล้วในวันนี้หลังจากดัชนีมลพิษทางอากาศหรือ API ลดลงมาอยู่ที่ระดับ222จากเดิมอยู่ที่519ซึ่งเป็นผลมาจากการทำฝนเทียมเพื่อแก้ไขปัญหาหมอกควันพิษอย่างไรก็ตามสำนักนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเตือนว่าสถานการณ์หมอกควันพิษที่ปกคลุมในรัฐสารวักยังคงไม่กลับเข้าสู่สภาวะปกติอย่างเต็มที่เนื่องจากค่าดัชนีมลพิษทางอากาศในพื้นที่ดังกล่าวยังคงอยู่ในระดับที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพด้านทางการอินโดนีเซียกำลังพยายามควบคุมไฟป่าที่กำลังลุกไหม้บนเกาะบอร์เนียวและเกาะสุมาตราของอินโดนีเซียอย่างต่อเนื่องซึ่งหมอกควันไฟป่าในพื้นที่เหล่านี้ลอยข้ามพรมแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านเช่นมาเลเซียสิงคโปร์และบรูไนต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
3: การแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026ที่เมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นรอบแบ่งกลุ่มสาย Cทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2หลังชนะกาตาร์มา3-0เซตในนัดแรกโดยวันนี้พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ผลการแข่งขันปรากฏว่าเกมนี้ทำนักตบลูกยางหนุ่มไทยสู้เต็มที่ชนะเกาหลีใต้ไป3-2เซตด้วยสกอร์25-18 25-16 20-25 22-25 และ15-12 หลังจากฝูงสาย C พร้อมการันตีการเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายทันทีโปรแกรมนัดถัดไปทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยจะพบกับไต้หวันในวันที่9กันยายนนี้เวลา 11:30 นถ่ายทอดสดทาง Monomax Sport การแข่งขันรักบี้15คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยที่สนามกีฬากองทัพอากาศรอบชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน16ปีโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาเอาชนะพปร.ราชวิทยาลัยไป34-16จุดคว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่รุ่นโรงเรียนยังคงเป็นโรงเรียนวชิรวุฒิวิทยาลัยที่โชว์ฟอร์มเหนือกว่าเอาชนะพปร.ราชวิทยาลัยไป28-19จุดคว้าแชมป์รุ่นโรงเรียนไปครองได้อีกรางวัลทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยเตรียมความพร้อมลุยเอเชียนเกมตั้งเป้าเก็บ6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไปติดตามได้จากรายงาน
4: ทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นเดินทางเข้ารายงานตัวณโรงแรมทาราปาร์ครีโซเทลจังหวัดปทุมธานีเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่การแข่งขัน โดยโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูล

0: หัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยเปิดเผยว่าขณะนี้ทีมมีความพร้อมเป็นอย่างดีเนื่องจากนักกีฬาได้เก็บตัวร่วมกันมาอย่างต่อเนื่องขณะที่สภาพร่างกายของนักกีฬาไม่น่ากังวลเนื่องจากเพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดฤดูกาลทำให้นักกีฬาส่วนใหญ่ผ่านการเตรียมความพร้อมช่วงปรีซีซั่นกับต้นสังกัดมาแล้วส่วนการขาดผู้เล่นกำลังหลักได้แก่ทักษณะคำยกเสกสรรราตรีและชัยพลอดทนซึ่งถือเป็นผู้เล่นคนสำคัญของทีมมาโดยตลอดยอมรับว่าส่งผลกระทบต่อทีมพอสมควรอย่างไรก็ตามทีมได้เตรียมผู้เล่นเพื่อทดแทนตำแหน่งดังกล่าวไว้แล้วขณะที่กรณีของยศกรบูรพาซึ่งต้องเดินทางไปกลับไทยญี่ปุ่นในรอบแรกเนื่องจากต้องกลับไปช่วยต้นสังกัดนั้นมองว่าไม่น่าส่งผลกระทบต่อทีมมากนักเนื่องจากผู้เล่นทุกคนสามารถทดแทนกันได้สำหรับเป้าหมายในรอบแรกตั้งเป้าเก็บอย่างน้อย6คะแนนเพื่อผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
1: ก็เชื่อว่าถ้าเราได้6แต้มแรกของเกมเรากับญี่ปุ่นเราสามารถที่จะโรเตชั่นหรืออะไรก็ตามแต่ถ้าถือว่ามันไม่ได้2เกมแรกเราก็ต้องมามีแผนสองเหมือนกันว่าเราจะออกไปไหนยังไงนะครับเพราะว่าความของนักเตะที่เรามีอยู่แล้วก็จนถึงตอนนั้นเนี่ยความสมบูรณ์ของนักเตะมันมีมากน้อยขนาด
0: ขณะที่โปรแกรมของทีมชาติไทยวันที่16กันยายนพบคีกิสถานเวลา14นาฬิกาวันที่20กันยายนพบฮ่องกงเวลา14นาฬิกาและวันที่23กันยายนพบญี่ปุ่นเวลา17นาฬิกาสุริพัฒน์สอนการรายงาน
2: นายนันทพลทองเนียนพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยและนายกันตะพลเลิศล้ำสกุลการผู้ช่วยผู้อำนวยการเทคนิคสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานในพิธีงานแถลงข่าวการจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จัดโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและบริษัทพรามสปอร์ตจำกัดที่ห้องโถงชั้น1อาคารเฉลิมพระเกียรติ7รอบพระชนมพรรษาการกีฬาแห่งประเทศไทยสำหรับโครงการพัฒนาฟุตบอลเยาวชนสู่ระดับอาชีพต่อยอดนักกีฬาสู่ระดับนานาชาติประจำปี2569จะจัดขึ้นระหว่างวันที่10กันยายนถึง20กันยายนนี้โดยเยาวชน18คนจากประเทศไทยจะได้เดินทางไปเข้าร่วมการฝึกซ้อมที่ศูนย์ฝึกของสโมสรกัมบะโอซาก้าแชมป์เจลีก2สมัยและแชมป์ AFC แชมเปี้ยนลีก1สมัยพร้อมลงเล่นเกมอุ่นเครื่องกับทีมชุดเยาวชนของสโมสรระดับชั้นนำของประเทศญี่ปุ่นและมีโอกาสได้เข้าชมเกมฟุตบอลเจลีกคู่ระหว่างกัมบะโอซาก้าพบกับ FC โตเกียวที่สนามซุยตะซิตี้ฟุตบอลสเตเดียมเพื่อนำไปใช้ในการพัฒนาศักยภาพสู่โอกาสในการเซ็นสัญญาเป็นนักฟุตบอลอาชีพกับสโมสรชั้นนำในอนาคตและเป็นประตูบานแรกสู่การเป็นตัวแทนประเทศไทยในการแข่งขันระดับนานาชาติต่อไปภาณิชย์คาดนาครายงาน
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องความไม่ประมาทโดยพระมหาวิโรธคุตตวิโรครับ
7: อัปมาทะคือความไม่ประมาทในการที่จะใช้ชีวิตของเราไม่ให้ถลำลงไปสู่ความเสื่อมแล้วก็ไม่ยอมพลาดโอกาสที่จะทำสิ่งที่เป็นคุณงามความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตของตนถือเป็นคุณธรรมที่ดีในชีวิตของเราจงช่วยกันเร่งทำความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมในการทำเหตุในการกระทำทุกการกระทำของเราเพื่อจะทำให้ชีวิตของเราเจริญขึ้นถ้าเราสามารถมีความไม่ประมาทในปัจจุบันขณะไม่ว่าเราจะทำอะไรก็ตามไม่ประมาทในเหตุไม่ทำเหตุด้วยความประมาทให้ถึงพร้อมความไม่ประมาทคือความเป็นอยู่อย่างไม่ขาดสติหรือมีสติเป็นเครื่องเร่งเร้าและควบคุมได้แก่การดำเนินชีวิตโดยมีสติเป็นเครื่องกำกับแต่ไม่ยอมพลาดในการที่จะทำความดีย
8: ื้อหรือหยุด เมื่อวาระสุดท้ายคุณเลือกเองได้ด้วยพินัยกรรมชีวิตหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขเพียงเพื่อยื้อร่างกายในช่วงท้ายของชีวิตวางแผนล่วงหน้าเลือกคุณภาพชีวิตปลายทางที่ดีและสงบเองได้ให้คนที่รักรับรู้ถึงความต้องการที่ชัดเจนที่ elivingwill.nationalhealth.or.th เมื่อถึงวันที่เราไม่มีเสียงเอกสารนี้จะพูดแทนใจคุณ
6: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวสุพัชรินทร์โพธิ์ทองนาคและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โหดะจ้า
2: โอ้โหชอปเปอร์
1: มาซุ้มค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะซอง
3: ปุดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
4: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
5: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
6: ง่าคือละหุยาชอเจอทอกาไทมิงเกเวจอมออเอลูอาสะและไกเปวิทัปปะตอง่าคือญิมาลูจาเวโยง่าคือมีเวออเอลูแลมีจอมอวิออปาลูเกโลมุนอมาโคโลโกอิเปวิโยง่าคือเตกาลิเลกาง่าคือมีจอมออเอลูทะหะวิออคโลยอทะคะทากะดอนอเชตุโยง่าออโตแลละหุชอเจเวออตาลาหุคอเป้าเสมานะคะโบแพวิโยงาคือจาวัจจิใหม่ออกข้าวตอกอติออกคอโลโฆษณาติผากือกาวิลโกจ้าดะลาแพวิโยออลโกงาคือจิใหม่ออกคอโลเวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดจิใหม่แลออกข้อโตเวสายาติผาสู่ไกเวกาวูจ้าเราคือและโฆษณาติผักกึกาวิลโกจ้าดะกือโทรศัพท์นำบะแม่0ง่าแซ่นี่สุขอ0ขอฮีมาเฮเลกะ0ก้อนี่นี่อ้อขอฮีง่าสุขอโทรศัพท์นำบะชเวทะจ้าดะและโฆษณาติผักกึลาเพดิโย

ไรกาโอบุดะเจ้าโคโลงาฮือลาฮุยาเตกาลิลิทาฮะยูลาวิโยชริคือหนอฮือกากาเชเวออกทอตอคือเชแลสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์และชริคืองานลาฮุคอเป้าเชเซมานาคาบูเมวิโยตินิเลเลมุหลอกกอวิออยาติชุตินาลิตาและสากุมุหลอกกอติชุนนาลิและมุเพวิออยาฮินาริควายตาและกอนาริชาคาไกงาฮือลาฮุคอไรกาโอบุดะเจ้าคอโลวิทยุเรดิโอพอ AM ติฮิโอฮาสจิคอกิโรเฮิร์สติไลพองาฮือลาฮุคอตอกไอเชวิโยปือตาเลกานิพอติพ่อ Facebook Fanpage สวทเชียงใหม่ AM 1476พ่อไลฟ์สดติดต่อไปเชวิโยงาฮือลาหุยาติภาต้อสาเฟอร์ดะตูเวียออลอจอวิมาโกลิคอยติภาโลนากาวิลโกจ้าดักคือโทรศัพท์นาบะแม่0ง่าแซ่นี่สขอ0 0 4โทรศัพท์นาบะแม่ชเวทะจ้าดะลุลาเพวิโยและงาฮือราหุยาติกาลิเลกาไรกาอบุดะเจ้าคอลออกคือปือตาและออเลมือทักขไกติแกพอนาแล้วลาหูโปลาหูออกาปิดะไปเพวิโยแม่

0: ดอนยิโลจิแม่ลีชยะชอจาเปื้อทาเจติจากาเวเลตินีจามาเปื้อละโกขมาจาปิกะจากมาเกานะเลียเขโกยะญิปุยะอินเจเลียงาคือดอฮาตุเวอมาเจ้านะซอปอปูยะญิอยู่เวลาแลชมามาตะโกดอนยิโลลีชยะแลมิงกุโคโลจุจุตะตะเซกะเชตุเวมาเฮเลียเขโกลีไขจะได้ปุกะดอนยิโลโกเวอวิปัสสละโบวิกาตาวิลิคอแผวิโยโยตุเลมาเชโอเมเลชอยากาอชุโยวิโยออยาจอเวเลเนคือวิออยาเปือละโกเนคือคามาเชกากามากาเชโอเมเลมิงเกจะได้สอโคโดจะดาปะโตเลอาสติเชทาดาวิโอจือทาโดเลดาวิโอจือติผัทะจูจาเลติแกวเมและยาปือฮาติปอทอกาดาจาวิโอญอยาชอโคโลงาคือติปอโกกามีลาแลชูป้าอุปาลุเชตาวิววิวนี่ราหุยติภะแก้วติแก่ไรกาอบุดะเจ้าคโลงะหืออโคกะกอกะดะกิเชวิทัปปะตออรอเปื้อแลติกะเลเลถะตะอุยอยาวิวคโลละเสจะแล้วไรกาอบุดะเจ้าคโลหะอยู่ละวิโยแมหะวิววิวนี่ราหุยะขะพ่อเชพ่อลุเชตาวิขะคิเพเชเลติกะเลเลทอกะจะแมดอแมซแมกะแมฮาเลดอซาปิแมจริจะวิวยะกะคือไทมิกอคโลแลมุยิคอยาแพเวทปาตองาคือเตกาลิลิกาอเจอยาคาสแพตอลาเชเวอานาอังกอติพานี่คือตอดะแลปูกากะเกตุเตกาลิลิทอกะอาชิยอตุยอยากาทะคะเดนหาซาดะกิสิแมและยันยิเวอยาแลชริซอคโลสปิเตนีก็ฮับปัสเซตบะฮับปาคโลยันยิฮับปัสสุนียันยิแลมอนแพวิโยและจะขอนี้ฮินิชขอขออุมขอหาวิวิวเนื้อราหุยติพาวติฮาเลเลวิวยาฮินาริควายตาเลอก็นาริทักขไกติฮาเลเลงาฮือราหุคอไรกาอบุดะเจ้าคโลตอกิเชวิโยวิทยุเรดิโอพ่อเอ็มติฮิโอฮาสติคอกิโลเฮิร์สติไลพ่อเบื่อรายการยิพ่อติพ่อเฟซบุ๊กแฟนเพจสวทเชียงใหม่เอ็ม1476พ่อไลฟ์สดติดต่อกิเชวิโยอวิวเนื้อราหุยติพาลุลาเลกากากามอปุวิทยาทาตาลือปีแม่ติกาติไลค์ติกาติแชร์ติกาติคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์ติแล้วนี่คือราหุชอเจทะโอกาปิดักไอแพวิยอมและอย่าเพื่อฮาวิออย่าโคโลทออยู่เวลาตาวิออบูจอวิมมีพ่อเวซาตาออรอติผ่าไลค์รออยู่เวลาวิโยแม่ชริคือออลอเปติลอยะญิงาฮุมเมียวคโลแพกิเชเวอจอยามุชามุยิมกะมหอพอจาดาวิซาตาออลอติผาชาออลองาฮือติแกอยู่เวลาแล้วกาดะเจดะกิตุโยแมจุยจอปากรมุตุนิยมวิทยาพ่อยูคือฉันแตญิแลออลอซาตาติผาปิกาลาเวลางาคือไทมิกอคโลแลยะอินตาเลติชญีญีก็ฮาปาเซทบะฮาปาญิงาฮาคอชกอขอวิออยาชอคโลงาคือไทมิกอคโลข้าพเจ้าพ่อโลกามุยจอมาเหจิแม่ติกาติติโลกกามุยกาลามาจักอิตุโยเจอวิอันเนราหุยาติกาลิเลกาสาตากาคาเดพนาแม่อโลกวอนิเวติยาธามุยงาคือไทมุเมียวนาติต่อพ่อยันตาเลติชตินิเวอยาคาไกมุยลักอิตุเวแลขอชเปเซตาเลฮิชเปเซคาไกจิแม่งาคือไทมุเมียวนาติต่อพ่อและมุยจอมาจาวิอยาแลฮาปาสกอนตาเลติชนีก็ฮาปาวิอยาชอคโลมุยละมาจากิตุโยเจเปื่อเลติชนีตาเลติชเซนีแลมุยอาจจะก็ยอลาตุโยเจเซชเปเซตาแล้วออชเปเซออคโลจิแมเยกอนิเวติยาทายานิเวอยากะเรียงาคือแทมุเมียวนาติตอพอไลพอมุยลามาจาวิโยเรียกเตเลอนิเวติยาทายานิงาคือแทมุเมียวนาติตอพอโลกามุยเตฮาวิออคโลขอชิปเซเบหุตาวิโลจิแม่ขอชิปเซเบหุตาวิโอติชริพาวคโลลีมุยิลามาจากิตุเวเลจังหวัดที่ให้พ่อติแลจังหวัดพะเยาจังหวัดน่านแพร่ตากกำแพงเพชรพิจิตรและจังหวัดเพชรบูรณ์จะติดต่อออกคโลยันยิเวอยากาติกาติติมุยิลามาจากิตุเฮจิแม่เบื่อเลยภาคอีสานพ่อกาติฮาเวียสชิปเซเจถ้ามีกอก็จะติดต่อขอชิปเซถ้ามีกืออ๋อฮอติดต่อเซชิปเซตาแล้วออชิปเซและกุฏิพ่อขอชิปเซเขตแตกตาวิจิแม่ฮาเวียวิอันยาราหุยาติเผางาคือถ้ามีกอคโลกาเร เกยะส้มทีละป้อตะเลยะตินิเวียวเย่าขอโลมุยีลาจาเวทาปะตออิกะทูเวโยเรียกเขายะส้มมุสอพอมุยีลาจาเลเมเซกุอิกะรู้ยะลาวิจิเมเรียกเขตละชุดิคือเรียเมเซพอกะมุยีลาจาเลอีกต่อตาวีเลเมเซกุชอบป่ออีกต่อวีกะปะจีลาวิเจมังมีป่อเลเมเซกุปป่ออีกต่อวีกะไปเลยงะคือให้มีเกือป่อกะไปเลยอีกะเลมุมียาเช็กเกอติออคโลอีกะลุลาวิเจเลมังมีป่อโลกกะตาชิลิพ่อเมเซกุอีกะปป่ออีกต่อวีโอวีปะลาวิทัปปะตอตาชิลิวิออคโลกะเลชุดิคือวิออยาอีกะคบีกะจิเมอีกะทูเวเรียกแต่ละเมสเซจูเรียงะคือตัชิลิและเมสเซจูจะวิออคู่กะอีกะลุยเกวจิเมยะซอนะวิออยาคโลเรียเอกวจิให้พ่อกะเรียงะคือไทมิงเกปาเรียเมสเซอกะลุเล่าจิเมหรือแลกะจาเวเรียงะคือมัมมีและตัชิลินาลีมีจึโอกาลูจูจาเวเมเซจูโคเวเลตาชิลิปาลุยวูวิโอคูกะอิกะคาเบียกะวิจิเมเคเตเลอญาญิเวชอเลนัวนอมอมมีปออายูฮูพอนะเมเซกุปปออิกะตวาเวเลคูปาลูกัวเวเตวูเวปาลาลิกาลูเคฟมาจอบาเคเลเตยาลาเวทัปปาตอติปติตาชิลิปาเลเมเซกุลูลุยเลอิกะทูเวเมเซจูโคกะคาเบียกะจิเมเลมอมมีปอตาชิลิปามาโกงาคือไทมิงกพ่อกะเจเรียกให้กว่าจะได้คืออีกะเรียกเมสเซกือพ่อกะยอตโกโยยะลาเชลเจยาคากรรมอีกะมาฮิวิจิแมและเรียกออกข้าก่อนยิโลโกอีกะโยยะไอตูออกข้าจวาวิเจใครก็จะได้คืองาคือไทมิงกือเป้ากะอีกะชอบากือเรียกนัวเมสเซอวิกะอีกะกะทิกะกะชอบาปิเชวิยมมียาเยกาคโลอิกาลูลูลาเลถูตาเวติผาลอกุกาเยกอผู้ว่าราชการจังหวัดจี้ให้พ่อตาเลเลเทศบาลแม่สายพ่อวิกาหน้าเลลุยเลกาเทกากาปิไกเชวิโยเลเคก็จะได้คืองาคือไทมิงกุเป้ากาเมเซกุอิกาต่อเวปอโตลาเลเลเมเซเป้ากาอิกาลูลาเลจะได้คืออิกาถูเชลจีแม่เยกอหน่วยงานปอพอเซลบอกแคสพ่อกางาคือเวียวนิมมิยาเมเซพอเชตาวิเซตาโบจีแม่เลกูให้แหละฝากกเวเลตัมโบเวียงพังคำเลตัมโบเกาะช้างจีแม่เลตังโบเวียงนะเลชะเสกาเลชะเสตาโบกูแฮเจเลอลอกวมุยีลาวิกามาปื้นะเลนัวมองมีเป้ากามุยีลาวิมาปื้วิทัปปะตอเลมุยีกาชอเป้าไทมิงกือเป้ากามาปื้แล้วจะได้คือเมเซกุอิกะบิสิตอลาเลอเมเซกุคูปากัววิกะตอวิเตกาเลปะบาลาวิทัปปะตอชอเป้าเป้าโลกาเมเซกุอิกะลูลูลาแลอิกะทูแลลูวิสิวิกาพวกไอเชลจิแม่คาเตเลกาลีงาฮือแทมเมียวนาติตอพ่อจะขอป้อกาอิกะทูแลลูวิซิวิกาพูเวเลมัวพะยาวพ่อกาลูลาเชลจิแม่ลีกะเรียกคาเตเลแม่ฮอซอพ่อกาเจลีกะอือลูฮาลูเตเลกายากอกาลูใบเลมมียาเรียกกากะติเคอิกาลูชเวเลลูวิซิวิกาพูเวจิแม่เรียกกอญิเวติยาทาลีงาฮือไทมิงกอคโลกาไลพ่อมุยกอลามาจักิตุกุเวทัปปะตอติกาลีลีกามีพ่อเวซาตาพ่อหะอยู่แลคาเดกูเฮกูฟาตะแม่แต่ก็แลมุยขอยาวคโลแพตอลาเวลาจลาฮาจาดาเวซาตาติภัยอยู่เวลาแลงาคือราหุยะติภัทธะโทลาวิโยแม่
1: ฮาวิโอวิโอเนี่ยละหุยาติพาวชริจเวอยากางะหือเชสาจอซาพ่อวิออลอซาตาติภานิเวติยาธางะคือไทมิกอคโลกาจะเยลูอานาเลแพวิชอกาเทเฮวิลอจิโกมาคูวิอานาอาเกกาจะเยลูอานานาบึกาวิเลจะเยลูอานาแพวิแลคูวินาวิอาเกกาจาวิลอเจคาเตและจะได้คือวิออยาเลจะเยลูอานาจะได้พางาฮึมมียาเกโลกาเทแป้นดักไอเชวิเจจะลาปตองงาฮึราหุยาวเกาซามาดะวิมาโกอานาจอวิชอมอชอเกติภาตาเลกาลิยามิมาเอหัวตาวิชอติภาลอกโกจะเยลูอานา มากะเป้กาวลาจูกากาถาลาจูนาชวาสีติผักคาเดจจุไฟแม่ลีจือเยลูอานาเวนาชวาสีเลียงาคือโอกาสามาดาอานาจอมาวินาเควิชอติผักลกจุฟะแม่ลีออลกจะขอเป้ากาจือเยลูอานาเพเลชอสวิกาเมาโลแม่เรียกกันงาคือติกาลีลีกะนาลีเชสาจอซับพ่อเวทาลีอายีติปุตุชนิดคือวิอยาจือเยลูอานากาลีคูวิอานาเกกะกะนานจาและแป้นดาวิกะกะมาจาจิแม่แต่ก็แลลีอวิอเนียลาหุยาติพัทธะอรอสัตตาชนิดผายอยู่เวลาและจะเกชลากาลาเชวิโยแม่ก็จ้าเลกาลีอวิอเนียลาหุยาติพัทธะยะนี้เลยะนี้ฮาปัสสุนี้ก็ฮาปานี้หิงาฮาขอชกอขออายะสนาวิอยาลิยะเสทังะคือลาหุขอไรกาอบุดะจะมาตอสิวุสนะติชนาลินชอนาทิวิอยาคโลงะคือไทมิงกือวินาลิอยาคัสเลมีหิวิเจแมเลมีหิเวงาจุแซมินิจุแตกาวิเจเลจะได้ป้อมีหิวิอคโลงะคือไทมิงกือเตปอติเล่ไทมิงกอจะปอฮิวิมาฮิเราเมาไม่มีป้าโลออปันเนียวฮิวิเจชะดาปะตองะฮือจาวะจี้ให้จาวะเมฮอซอพอกะคาจวยไกจิแม่มัมมีป้าลูมีฮิยาลาวิชอเล่งะฮือไทมิงกอเป้ากะคาจวยไกวิเจเล่คาจวยแฮวิโยเล่ไลปอฮิวิเราเมเล่เตปอยเจติกะมาเฮเล่คือกอเตปอเล่เตปอฮิวิแฮวิกะมาชุดะเล่ยาสนะวิออยาอัมทีละเป้าถ้าตาฮิวลาเลียเสติชนาลิคาไกเจเลียจื้อจาวิอาโอเลมือเตปอนะเลียสวาเกจาวิงาจุเซมินิจุจิแม่เลียเขโกชกาเลียมิงเกชเดสอโคโลกามีฮิวิชกาก็ตุอือจาวิภัยธรรมชาติยาเพวิโยเขโกมีฮิวิชกานิเวติยาทางาฮือไทมิงกอโคโลกามาโมมาโมโลโกมีฮิวิทากับผู้กามเชวิโยเลียมาเตเลียโกโกงาฮือไทมิชกาเลียมีฮิเลมิงเกปิอาวิออคาลูอาลักขิขอจะจวิจกมาจจาวินาชิชิเวียชิชิเนเวียมากอลิชาจือเวียขอจะคิจวิเจเฮกงะหัววิอเนราหุยาติกาลิเลทอกะลิชริจเวียยาแลสาตาติภาคาเดพอหาอยู่เลียวเจ้ายาคาสะมีแล้วงะหือติกาลิเลกัมดูวิสิวิอเจติภัทธะจกิกาตัวโปลิชกาอยู่เวลาแลเลียววิอเนราหุยาติภัทธะอรสาตาติภาจะเกอะชลากาลาวิโยแมหาวิอวิอเนราหุยาติภาโองาคือไทมิกอโคโลกังกาจาเชเวตาเลกาลิปอลิแมลีเลบะมาจเวแรงงานต่างด้าวโควินาเลอบอมมีชองงาคือไทมิกอลุลาเลกาจังกาจาลาตาวิติภัทธะแลแรงงานต่างด้าวแตกูวิโยเลเคกวองาคือปอลิแมลีติภาเลกาติจเวคาเดจิแม่สติตะจิแม่เลียมาติเลียก็ขวงาคือไทมีเวกาเลียงาคือไทมีชอวิกาติผาแรงงานต่างด้าวติผาติมาเผเวกาเลียอาลาคินสยาพระจวิโยนี่เวกาชกะติมาเผจิแม่เลียอบอมีชองงาคือไทมีกอโคโลลูลาเลกาจักกาจาลาเวเลียแรงงานต่างด้าวติหมุนจาวิกาติมาเผเจอู้ขุนยุเวเสริมสวยร้านพอเวเลออกี้สวีใส่พอกามาเผเจมอทอกากาจาวิกามาเผจิแม่เลมอฮอวิกามาเผเจตะฮอวิใส่พอกามาเผเจแล้วกาแฟออกโลกากาใจวิมอฮอวิกาติมาเผจิแม่เลขกงาคือไทมิงเกเป้าเวเลปอลิแมลิติพาอบอมมีชอหน้าเลแรงงานต่างด้าวติพาถาหะเลกาติจวิลกุเลงาคือไทมีชอวิกาติจักไอตุเวฮาตาวิติพาติจวิลกุเลปอลิแมลิติพาถากาเมื่อวิอพูแลงี้เสบะคาไกเมื่อวิเจเลียววิอเนียละหุยาติเผานี่เสบะคาไกมือวิจิแม่ลิชอปอลิแม่เลียมือวิแม่เลียแค่กัวแรงงานต่างด้าวเลียลิมาอาคอนะเลียมาติเตติเลลุลาเลกังกาจาลาเวติผาถาลอกุกาโยหุมเมียวคโลวอกุปิตุโยเจวอกุวิเจติกามาฮิโอลอลิมือกามือวิจิแม่เลียง่ามือบะคาไกมือวิเจเลียอย่างกงาคือลาหุยาติผามัมมิชอมาโกเลเรามิชอไทมิกอคโลลุลาเลกังกาจาลาเวลอกุมีวิโอเลียวข้ากดไหมข้าสายิคาเดติและลิมาติผาอาคอติผาคาเดลอเวลาเลติจาละเลียคาเดแล้วนอหือกังกาจาวิลิมาคโลวิติยาธาธุมากาติตุวิติผาเลียโนฮึลิมาโลกอติโอคโลกาบุกวิโยเลเคโกเวคัสกาติวิเจกากาใจตุเวลิมาคอติยา ตีเลลัวเลยชอบเป้ากาเลยตีอยากก้าก็ตีเวลากูกะรีคอพี่จอวิจิแม่รีชะกะงาหืออบอมมีชอรีบะมาจอวิชอไทยมีกอคอโลลูลาเลกังกะจาราเชเวติภัทธะงาคือไทยมีกอเป้าแรงงาต่างด้าวกูวิโยเรียกกงาหือปอลิเมลีเตภาชอหะอยู่แลกะติจาจวิกะเล่คาเดกันยูวิโยเล่งาคือแท้มีชอวิกาติพาติจวิลโกข้อพิจวิเจลิปอลิเมลิติพาทอเล่เขาก็จะกายูเวลาและโทมาลาวิติจึแผวิโยแม
0: ่และอย่าเพื่อฮาติปอฉลากลาตัวเวอรอซาตาติพาจะใครไม่จะได้โยแม่ลูลาเลอกากาพอนาเลอกาพิลาเชวิงาคือราหุยาเตกาเลลิกาอโบจาเตกาเลลิสเมกาเมเชซาจอซาฮาเลโดซาปิแม่

回家。

0: ันน่ะ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 มาตรา 7 สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,570 มาตรา 7 สำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับขณะที่กรรมาธิการชี้แจงการจัดสรรคำนึงถึงความจำเป็นและความคุ้มค่า
7: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2,570 วาระที่ 2 รายมาตราได้พิจารณามาตรา 7 งบประมาณของสำนักนายกรัฐมนตรีและหน่วยงานในกำกับโดยสมาชิกสภาต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะงบสำหรับการพัฒนาชุมชนและโครงการพลังงานสะอาดพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบความคุ้มค่าและป้องกันการใช้งบประมาณซ้ำซ้อนด้านนายพราดรกฤษณานันทกุลรองประธานคณะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงว่าการจัดสรรงบประมาณผ่านการพิจารณาของคณะกรรมาธิการอย่างรอบคอบด้วยการปรับเพิ่มหรือปรับลดงบประมาณต้องคำนึงถึงความจำเป็นและมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนพร้อมยืนยันว่ารายการที่จัดสรรเพิ่มเติมมีเหตุผลและความจำเป็นรองรับจากนั้นที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดมาตรา7จนแล้วเสร็จและลงมติเห็นชอบมาตรา7ก่อนเดินหน้าพิจารณามาตรา8งบประมาณของกระทรวงกลาโหมต่อไปจิระวันช่วยเท้ารายงาน
2: สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานประกาศปรับลดอัตราค่าไฟฟ้าสำหรับบ้านอยู่อาศัยที่ใช้มิเตอร์ไฟชั่วคราวหรือผู้ไม่มีทะเบียนบ้านถาวรเท่ากับอัตราค่าไฟฟ้าบ้านอยู่อาศัยทั่วไปโดยมีผลตั้งแต่บินค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายนนี้เป็นต้นไป
8: นายคุณพัฒน์ลีสมบัติไพบูลย์เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.เปิดเผยว่ากกพ.ติดตามกำกับอัตราค่าไฟฟ้าที่การไฟฟ้าเรียกเก็บจากบ้านอยู่อาศัยซึ่งไม่มีทะเบียนบ้านถาวรหรือไฟชั่วคราวต้องจ่ายค่าไฟฟ้าแพงกว่าบ้านทั่วไปจึงเสนอต่อกระทรวงพลังงานจนมีมติเห็นชอบให้ปรับเกณฑ์ใหม่โดยประชาชนที่ใช้ไฟชั่วคราวเพื่อการอยู่อาศัยและมีประวัติชำระค่าไฟมาแล้วอย่างน้อย6เดือนจะได้รับการปรับลดค่าไฟ200หน่วยแรกเหลือไม่เกินหน่วยละ3บาทส่วนหน่วยที่201 ป็นต้นไปจะคิดเป็นอัตราก้าวหน้าตามประเภทบ้านอยู่อาศัยทั่วไปจากประชาชนกลุ่มนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้มีรายได้น้อยกว่า 40,000 ครัวเรือนต้องจ่ายค่าไฟฟ้าสูงถึงหน่วยละ6บาท80สตางค์โดยเริ่มใช้ตั้งแต่บิลค่าไฟฟ้าประจำเดือนกันยายน2569เป็นต้นไปนพศรแก้วคำรายงาน
2: กรมการจัดหางานเปิดต่อใบอนุญาตทำงานแรงงานสัญชาติลาวเมียนมาเวียดนามเริ่มพรุ่งนี้เป็นวันแรกและเตรียมเอกสารให้พร้อมนายสมาร์ทปัทมสุคนอธิบดีกรมการจัดหางานเปิดเผยว่ากรมการจัดหางานเตรียมเปิดระบบรับยื่นคำขอต่อใบอนุญาตทำงานให้กับคนต่างด้าว3สัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่14กรกฎาคม2569เริ่มในวันพรุ่งนี้เป็นวันแรกเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนแรงงานและสนับสนุนให้ภาคธุรกิจดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่องโดยคนต่างด้าวสัญชาติลาวเมียนมาและเวียดนามที่ได้รับอนุญาตทำงานถึงวันที่11ธันวาคม2569สามารถยื่นต่ออายุใบอนุญาตทำงานต่อไปได้อีก1ปีจนถึงวันที่11ธันวาคม2570โดยผู้ประสงค์ทำงานต่อสามารถยื่นด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้นายจ้างหรือบริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศดำเนินการแทนได้ผ่านระบบ e-workpermit.doe.go.th พร้อมชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่11ธันวาคม2569โดยวันสุดท้ายยื่นคำขอได้ถึงเวลา 16:30 นและชำระค่าธรรมเนียมได้ถึงเวลา 20:00 นค่ายื่นคำขอฉบับละ100บาทและค่าใบอนุญาตทำงานฉบับละ900บาทคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชนร่วมภาคภูมิใจในความเป็นไทย

อาเดือไทยมิขอสองพาอามาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอุ้มขวตาโอดาเลือกะชายันดาชอนมาอายออามาเอมิขอเปียวเนไทยมิขอกะดูอาคาชอเจอกะดูเงเกเนลาเอมาแอจิชนีอุ้มถ้าเอมิเนนึมาละเขื่อมาเงลเชนยาเธอมิแน่อาดูมาโยหานาลูอายองเนื้อเกลือแน่โยโย่บอนเนมาอีน่าอายองมาดูอาดูแน่ก็เยี่ยแน่เขื่อตาโอดาเลียมิแน่นึมาเนื้อสาวแน่ก็จ้อยกันยาอาดูมาโยหานาลูอายองนึมาละเขื่อยอยอนาลูเนื้อเกลือเนยอยอบอชอเนมางามาอาเขาชดเจอโยกานาลู

0: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอนสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
2: สปสชงาเสียงแน่เยสีสีละเฮยโยกานาลุเจตมามาบินนาละเอวสิจอกากาบิเอเมเฮอะบัตทองยาเดอกาดูเฮลวยเมจามีอาบูจาพิเลอเอลสีละตาพอที่โกละเฮอามีอาปุโฮละซาเลนยาเมจากูเสียงแน่หนีหวงเกอมาทาเจเลนิละซาลัวโยกานามาเลงนาโกนาอุดเฮอบาวานกูเชงอาโฮละตาเดอYoha yoha machobanya ude, talasmia na ude, nago lokumoje joye ude, log es nago nadola ude, ho tia kilo jeye ude. Sinya jemona, sopo socho ti sum sum jamyo, sopo socho ket nung chiang mai, naga jamyo nga sum, ni ye nga sum nga nga, payodam ude, naga ti ko jamyo jamyo, nima nago nalu ude, naga.ติซุมนี่ซุมโยกานาลูก็ดูแม่เ
3: ด้ฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับพี่น้อง
4: อายือเนี่ยเดือขยาวโฆษณาไกเออกะกอสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่พอปานเอวีเคฮอมอนาแอออนเลียเมเจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเฮนาอย่าซิมก้อนบีเออดูอย่าล่าแต่ช่องหางละหาเชลกะปอจักรในเออดูพ่ออีสันในกามาลาเน่กามังขากาไก่กุญยาเอายูนิโอโฆษณาบีเกมอญาแลนึมาอ้านานากาเงเลียวเน่เงชนยังอายูนิโอนากาเอสังโบนาหอนี่จำยองอาซูนิซีโกจำยองโกเย่และงาเดใจที่โบนาหอนี่จำยองเวนี่นี่เอโกเย่งาซีเวและงายูนิโอ
5: ma ze ge nya wo she shai mi a
6: obo da ja
7: obo chofer
6: ma sum kha
7: pop wa
6: nyo jong
8: bo du thama
6: sthani vithiyu phasa chatipan haeng dieu nai prathet thai
8: than samai chea thue dai laeu pop gan ti sawatthor chiang mai am 1476 kilohertz

乌鸡婆乌杜特玛哈也尼米可亚有啊那路奈尔罗也尿也尿你们几拿就能这提能的查拉美得也尿得完战你能按的也尼巴拉西尔格度那可你你就提就也尿罗提米奈你们几拿งานแน่อายุเชมือนแน่ที่คอรู้เอจอดามาเยี่ยวเหงาเหมียวม่วนดูแน่ร้อยเหนียวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์เล่คู่กันแน่เดเยี่ยวเดยุ่งยุ่งเล่ยินดีทันยานเหนียวก็ดูนะขอนี้สวทเชียงใหม่และเยี่ยวล้ออายุนานาลุเหงาพอแน่ทนจุลามาเย็นเนี่ยเราอุจีเราอายามเราคือน้าขอเดียนนาลีวัวหลานเนลนาลีเชื่อหลังกันนี่เราเย็นเนี่ยเย็นเนี่ยเราอย่าจอนาลูน้าหาลาลุ้ยมาข้อป่าข้อเนลเราเลยนี้เฟซบุ๊กป่าเนลเลอร์น้าหาอย่าแม่เย็นเนี่ยเรามาข้อป่ากระดูน้าขอเนี่ยเอเอ็มทิพาเอียสิเชโกกิโลเฮิร์สพอปานเนี่ยเหยียวห้องในเฟซบุ๊กปานเนี่ยก็ดูนะชมยอสวทจุดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์และเดเยเนียวเดคือนะขอนิยมโปนาลุทนจุลังเนี่ยเหยียวยาเอเนี่ยแม่เหยียวยาเหยียวนาลุเวลอออากาศเนี่ยนะฮะลุเอเล่แล้วหรออากาศก็ปานเนี่ยนะฮะยาเล่แล้วอยู่สื่อแล้วเราอันเนี่ยนะฮะเราจอนะขอเนี่ยเรายาสินยาเนี่ยชนแทนยาผายนะฮะยาผายและเดียเนี่ยเดียก็มีอมุ่นดูนะขอเนี่ยรัฐบาลป่ากะเกาะเราหายเนี่ยเดียจะกันเอกาเกะยาง่ายเลยและอดีตอาคาดอนเนี่ยเราเนี่ยเนี่ยทนจุลาเนี่ยจะกันเอกาดาเนี่ยเนี่ยบีซีบีกาเดียเนี่ยเดียนรัฐบาลปากก็จะกายเอกาแต่บางเงอร้อยเนื้อย่องพากเอกก็โลยมุจซาดัวก็โลอายุนี้เนี่ยกาดังเชื่อก็โลและรอจะกายเอกาดันเนี่ยบีซีบีกามาเนี่ยย้อนลุชันเทนเนี่ยนะฮะหลังเดินนานว่าสินยาแม่เนี่ยขอเนี่ยมีอาการร้อยเลยนี้อายุสุดแล้วนะฮะหลังเดินนานขอเนี่ยฮะอาเจเจก็กองเงาดัวเลยเงาเกลือเลยเราตัวชาติพ่อในบินอาหารดาวโลและนะขออนุญาตสิญญาภัยแอปโปนในเลเดเยียเดมีเนี่ยเราชนแทนในนะฮะจะแม่เยียเนี่ยล้ออาเกก้าอาเกมีขอจอนเนอร์นะฮะขออนุเดเยียเดมาข้อปากก็ดูขออนุญาตเดือดไทยมีของเราค่อยแต่มาเงือล้อเยียเนี่ยมามีของเรามีของเราบุมีของเกือขออนุญาตเกืออีนะแม่เยียเนี่ยที่มีนาทีก้านะอินเทอร์เน็ตมาจากน้าขอนี่ล้อเย่เนี่ยเธอก็มาค่อยส่งอันนี้เกิดรวยล้อเอเอ็มทิพะเอยาสิเชโกกิโลเฮิร์สพอปานเนอร์นะฮะยามแม่เดเย่เนี่ยเดอินเทอร์เน็ตจากน้าเบอร์เธอก็เฟซบุ๊กปานเนอร์นะฮะยามแม่เดเย่นี้อาเกอร์มีของย่อขอนี่ล้อเลยเย่นี้อามีน้องน้าขอนี่จอนกันนักเล่ารวยเย็นนี้วันนายาหนาวแน่ร้อยเนื้ออินน่ะวันจันทร์กันเนาะจนนั่นเจอที่เนาะก็ล่าร้อยอินเนาะกระดัวกระยักม้วนแน่ร้อยเนื้ออินยุ่มเฮียมละคือวันนั้นอายามคือฉลาดเนี่ยชัดๆเลยนะฮะนะฮะโจดูเราเลยเย็นนี้ถึงมีแน่ร้อยงานเนี่ยก็โกงก็จะกันเอกากะนะฮะเนี่ยเราตัวเชื่อปิบๆแล้วก็พอในปีนะฮะดากาขอเนี่ยนะฮะดานยาเตอเดนิมเจียก็โกยมีก็แหลมถ้ายามะเย็นเนี่ยจะกันเอกาเนี่ยพากเออร้ออาคานุอายามพังกันยาลัวจักรเอกะดันเนมาเดเยียเดอันโนจะมาจักรเอกะดันเนมาเยียเยียนิมจีเฮกะเยียนี่แหละทองจือล้อเนี่ยเดียคาอันโนนะมิโอที่น้องฉลังอ่ะเดเยียเดบาลาสีน้าขอเนี่ยอาวุสีบาลาล้ออาโขน้ำมังที่ขวาเดไทยอันโนนะอินาวันจันอันโนนะอันโนสีบาลาสีน้ากันยายนอาโขล้อเย่เนี่ยนิพังอายาโกชูง่าเดเย่เนี่ยเดเฮน่าโคตัวละโตล้อเย่เนี่ยทงเจอนิมจีอายาเมื่อละเฮเดเย่เนี่ยเดก็ไงเนี่ยก็กลมทาเมียจะกะเอกาดันในมีนายล้อดอชาทิบิมเล่พนาหาดามาเดเย่เนี่ยเด

Tena lo ga ye nye pone bina hada do cha ado molo ne cha nga de ye nye de kemina yo ana lu ga pone bina hada ga ya na hab jo du lo ye nye ga ko he chaka e ga da na ne bi si bi ga te ma nge lo ye nye bi jo la ge ya na hab jo da pa lo do cha lo ko ne pone bina hada ma ye nye lo kemina do cha na ha mo ja na ko ni sang le nya me lo yi ne fe bua pa ne kho ni nya chong le nya me de ye nya de chan the tha ne na han nya me nga fe bua pa ne kho ni lo le ye ni ta ga nga fe bua chum nya na lo yi ne thai se bo ne bo tha ma de chan khon thamada he lo wa ge tha ma ye nya nga fe bua chum nya lo nga chan the tha ne nge chong le nya me de ye ni yo de ga jo na pa la ne na ha la ye ni yo wa na lu wa Udu thama ye nyeo lo ngan ne ayo che mwen ne tikho lo e joda ma ye nyea lo. He gane na lo ye nyeo ga ko lem tha e jaga e ga da na ne bisi biga ma de ye nyeo de. He ga adan be ga ko na ko ne ye nyi te ga la taba pa ne bole me le de jaga e ga lo le ye nyeo cho nai chang. La khu nga lo ye nyo thaga inyum ra thaba pa ne chaga e ga ga du na lo le ni bo le me le de nai chang la khu the lo ye nyo thaga le nga ta da le chu ne ga bi mu de ye nya lo ja pa ma ja cha ni yo je he la ne la de lo ga tha bi mu je de ye nyo de a su ma kha lo sa tha ne ga bi mu na kho nya ra thama pa nya nya na Jean papa you buy je ye nya lo thaga an bole mele you buy kho ni nge kho ne thaga je hu la ne mla de kho ni a you buy je de ye nya de kho ne lo ye nya thaga e tha lo e bi mu ma nge na ye ji ya kho ni a ma bi mu nya je ye nya lo thaga e ga ja ma ja mi na jo me nge cho tha ye nya myo bi na myo bi lo lo yo you ha thaga ma phang tha ga an bi an le mang le ji bi un na kho ne bang le ka nga de ye nya de e tha lo we lo a ma nge mi ne le ya ka nga lo ye nyo kho ne lo le ye ni ta ga le nga ta da lo a chomi khang la mu ne a chomi khang ga de tha mi khang yo ne ga mu le tho yo je na lu um nya le kho ne ma phang nga a ye nya ga mo yo mya je na kho ne a de thai cho ha ga du te de le jang bo tha ne yum da kho ni ja ye nya lo mo do hu ma nye cho ma e cha khon the ma e lo abu de be cho lan sam cho la khung lo tha ga mu ma e kho ne lo hu ma lo khu ma ngong wa cho ha to ha lo um nya to ha lo he he de kho ni a a de tha cho ha ga du te bi mu a de ye nya de te mi ne lo he ga de kho ni ma bi um nya je ye nya lo te mi ne lo ye nya รัฐบาลปายอุศงานแอเกิลว่าสั่วมาขาล้อตีนะขอเนี่ยเธอเนี่ยแรงงานต่างด้าวและคั่วเธอล้อไปเลยไม่เลยเธอล้ออันทกามายาเดอจะเห็นอันหลังเนี่ยอุ้มลาเดอล้อสถานเนี่ยก็บีอุ้มนาย่อปายุบเบอร์เนี่ยยินนะขอเนี่ยแอเธอรู้ว่าล้อมังเงยจีอพับบีอุ้มเยื่อนะขอเนี่ยเฮือบเบอร์แรงงานเธอเนี่ยขอเนี่ยล้อเนี่ยอัดเดือดไทยช่วยก็ดูแต่บีมัวเจle janga the ye nya yoga ya ma bi nya yoga ya ne la de ma bi mo he de kho nya mo na kho nya a yu ba de la tro ka nga the ye nya la the mi ne la ye nyo bo le me le de la la ta ba pa ne ga yu mu pa na ha ne ya chang the de ye nya de ma nga na kho nya ha sa da kho ni ti ya ne kho kho ye a je de ye nya de mi ne he na kho nya yoga na lu we la bo le bo le ho pa me ga jam ja kho don a chomi khala ne on ga jam ja kho do le de ma e ya si nya ne la chan tha nya pha le ja ga e ga da ne ne bi si bi ga le de ye ni o de e na ta ga lo lo ma e lo ke ma e lo myo tho ha lo cho ha tho ha lo le su nga ke ma lo le ni i nyum na lo ye ni ta ga cho ne cho ha ya hu ma tho ha lo le na ta ga แอปพลิเคชันให้บริการรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันและคั่วเถยังอะเยเนี่ยเหรอฮกามอาเจียเลและนะคนทีอานาเบอร์ลอเยเนียวโลยังอะเหรอโลเคยังอะเหรอเยเนียวไอ้คนเนี่ยแล้วอยู่หากับมึงอย่ามาเงื้อเหรอสตาร์โปลังหมอนยาเลแล้วเลยนี้ถึงไม่เนี่ยอยู่หาโลเนโลโลเคเนโลแล้ว
ถ้าก็ทัวร์สาวปานเนี่ยช่วงหาถอดหาและยังไงอีนุ่มน้าลอยเนี่ยแอปพลิเคชันและคุ้งเอาเนี่ยนี้ย่อมยาเจียดเดียเนี่ยเดียก็จะมาเมื่อเราคุยแต่ขอเนี่ยเดี๋ยวจะยาแกร็บหรอโบลอยเนี่ยน่าเนี่ยเดี๋ยวจะลองไงมาดูเช่นยาเนี่ยอินไดเวอร์我要面对家伙啊，吃面这个吃啊，羊头好吃，老来也你，他们呢，老来也你，这个他妈把那这个爱搞个了，慢慢的呢，吃啊羊头好喝，拿了白卡皮，因为嘛，对嘛呢，因为他家在马路啊的也尿的，白卡皮，我们拿可能就哈喽，伊个嘎啦嘎，洛克夫嘛，我伊拉拉嘎，他个因为等啊，爱好呢，老来也你这个皮克吃啊，把呢，我来把呢，老那个把呢，吃啊羊头啊头啊，实在家头呢。ใบขับขี่ย้ายที่เจริญพยายามสิเนียวถ้าก็ใบขับขี่ถ้าก็เทอมนะขอเนี่ยใบขับขี่สาธารณะและคู่งานเดียเนียเดช่วยยังถอดเขานะขอเนี่ยย้ายที่เจริญพยายามจังยะเนี่ยหรออืมนั่นแหละที่มาปะช่วยชี้ห้องเงี้ยอินยุ่มทุเรศถอดเขาเธอยอมยากาล้อเนียวใบขับขี่เทอมมาจังยะจังอาเจเนี่ยใบขับขี่สาธารณะและคู่เทอมล้อเลยเนี่ยเธอมีเนรัฐบาลปะรออายามบินง่ายเนี่ยรอบาลาสีจิเลงเงินกันนี่เจียเนี่ยรออันนอสุมเชบาลาเฮสียงเดียเนี่ยเดโลเคแม่โลแม่ช่วยมาขารอทุลว่าช่วยยังทุลทหารสดาจ้าฮดเดยกานาลูไปขับขี่สาธารณะและคู่เธออยากจังจีเนียอยากจีอาเดและทุลว่าจะกาเอกางาเทียเนี่ยจิมีเนบีจังกัดดุงาและกันนะช่วงยังถอดหาเธอนะขอเนี่ยอยู่หาโลงอแต่มึงเออรออยู่หาโลคืองอแต่มึงเออเออก็อยู่หาเนี่ยเจียเดอขอเนี่ยจอมินเนี่ยพยายามเจียมินเนี่ยอย่าจอเกลี้ยอย่าจอหลงเลี้ยงงานเนี่ยอย่างนี้น่าจอหลงเลี้ยเนี่ยเชื่อกันให้จอจีนะขอเนี่ยใบขับขี่สาธารณะและคู่เฮยังงานเนี่ยอย่างนี้ถึงมินเนี่ยมาจอมาไงเนี่ยมาจังมาไงเนี่ยจีเดช่วงยังถอดหารอเธอนะขอเนี่ยเดียเนี่ยวอาหูบาเบียชอโลกละจ้างหุ่มมาแล้วยังงานรอไอ้ขอเนี่ยอีนี่ลูกค้าจะคุยแต่มาเงื่อรอแอปพลิเคชันและคู่ไปในถอดหาเดือขอนี่จะเฮ้ยหูไอ้เกิดงานแถเยี่ยเนี่ยเหมือนจอนะอย่าไม่เดือดรู้ว่าเจน่าเราลูกคือในถอดหาลูกในถอดหาล้อถึงมีในส่วนงานไอ้เกิดรู้ว่าเยี่ยเนี่ยแล้วทำมาปะเนี่ยชดใช้ห้องเงื่อยอมยากจ้องงานสิเจแต่ก็ไปขับขี่สาธารณะและช่วยยอมยานี่ช่วยยังถอดหาเธอแล้วไม่คิดถึงมาจังรอเยี่ยเนี่ยไอ้ยำนะขอเนี่ยบาลาสีจีเรงเงินกันนี่บินมาเดมาจังถ้าเด็กเขาเข้ามาจังจีเจเดแล้วทุกคนเลยงานเทียเนี่ยหรอถึงมีเนี่ยหรออายาบินเนี่ยรู้ว่าเฮก้าอธิอาณาหน้าหาเนี่ยลูกเคยแม่รู้แม่รู้ทหารเดจอนะขอเนี่ยเขาเข้ามาอย่าเจอหนูจังชาจีหรอเนี่ยมึงน่ะมาสิหรออันตีบาลาเชชิงก็แล้วน่ะมังงอนยันนี่ไปเยี่ยรู้ว่าโยรู้แล้วอย่ามาจุดจุดต่างอะไรที่ผมพยายามทำเทก้าพยายามห้องงานสิเนี่ยเนี่ยขอเนี่ยอย่ามาเนี่ยอายาบินเนี่ยจีหรือว่าจะแม่จังอ่ะจีเนี่ยนะขอเนี่ยมือเจ๋งงานเนี่ยนี่ที่เจนิสาพายขอเนี่ยมายาจ่าแล้วล่อเย่เนี่ยน้าไปกับขี่สาธารณะแล้วจังเธอหน้าขอเนี่ยอินุ่มหน้าเธอหน้ามาสาเย่เนี่ยเธอก็อาดูมาเนี่ยไปกับขี่จังก็อินเนจอยเนี่ยแม่เดียเย่เนี่ยเดียน้าเธอก็เนี่ยมาบ้านนี่นะล่อเย่เนี่ยหุบบ้านนะการตรวจสอบประวัติราชยากรรมและขั้วเธอล่อเจ้าหน้าเงยหัวเฮ่อจังบ่จังอาลุเล่ชอเชื่อขอนี้ยาจุมาไปกับขี่ยาจีนั่นนู้นหัวไม่ยาจุมาเดเอขอนี้ไปกับขี่สาธารณะเล็กวัวเธอช่วยยังยาถอดหามีแล้วเจ้าหน้าเงยขอยังยี่ห้องอาลุช่วยหาเดี๋ยวสิลุจังจังอาลุอดีจังจังอาลุเล่เฮ่อผมอยากชอเชื่อเอียเย่เนี่ยแล้วเฮ่อก็ขอนี้ตีช่วยยังฮอลลูดากัดดูเดล่าไปกับขี่เธอผมล้อเลยเย่นี่สาธารณะเล็กวัวเธอแล้วถ้ามีเนี่ยแล้วเฮ่อผมชอเชื่อแกอาหูบาบลาอาชีเนี่ยยาจุมาอินิมราทินอละคนในสิญญาจิสอาเยเนี่ยล้อเธอมีเนี่ยล้อเยเนี่ยวเฮ้ยขอเนี่ยเขามาชดเชยยาล่างอ่ะจ้าขอมาสั่งอันเดือดนะล้อเยเนี่ยวใบขับขี่สาธารณะและขั้วเธอล้อเลยอับบัตถอยเลยผมทันในอีล้อเยเนี่ยวมีเนี่ยล้อเขามาจ้างอีหล่อเดียเนี่ยวเดียมีเนี่ยเฮ้ยนะขอเนี่ยเยนี้จ่ายที่ก่อและจักรเอกาดาเนี่ยบีซีบีกาเลเดียเนี่ยวเดียเฮน่ายุ่มเฮก้าดังเบียยามเฮหลักเฮล้อเย็นนี้เนี่ยทันจวนเนี่ยเด็กก้าเอกาดานเนี่ยบีซีบีกาเย็นเนียวเฮก้าหนาวเนี่ยล้อเดชะทิบยุ่มเล่พนักหาดมา

ธนาดอชาหลอใจจิบยุมเฮกาเยเนพอเนบินาหาดาเยเนหลออายมินยุมเนชาดอชางาเดเยเนเดอุเจเจอเนอุเจเจงมีและชาดอชาเยเนหลอนาหาบโยดูยอกานาลุเวลอเยเนยุมเฮกาจนอปาลาอเนนาหาลายอกานาลุเวดูธรรมเดลอมคอปานเนนาหาแมเฟซบุ๊กปันเนนะหาแม่เราเลยเรานิมจีนะงานแหนอายุเชื่อมือแหนที่คอลูเอลจอดามาเยี่ยนี่เหรอเฮกันเนนะเรากักก็เล่มถ้าพัจจการเอกาด้านเนี่ยเยี่ยนี่เหรอยูเฮยามเราคุยนะขอนี้ยังก็ยามมีแนงกันดังก็เราอุ้ยเย่มีแนงเปล่ากักขอนี้ยามเจขอนี้จ้าเราโยอาโยชีมีแนงเราเลยเยี่ยนี่โควิดช่วยขอทีมเราจะรังเงยจอขอนี้มีปูอายาจักาเอกาดันเนอเดเยเนอเดทกะละทมาปาจักาเอกาโดเลแมเยเนอญุมนาขอเนอโควิดชุกวะเธอพามยาดาลังอเดแล้วลอยเนออาเซกะกะเลงายญุมนาลอตินอขอกะโดเดทกะสิญานะโหยะเอเนลาซาเลแตขอนีลอเลเยนีนาลอยเนอชอหาเชียวขอนีจวาเดเยเนอเดทมินะลอเยเนอยาจองาเนเยนีลออุชุชุโลจะสามารถดูนิมตุยล้นล้นแล้วแกโลขับยังน่าโลและนะขอนี่ล้อมาหอยมาหอยเจนี่ล้อมาเบียเจนี่ล้อเลยอย่างนี้พยามาอีหมอนยาสิเลและนะขอนี่ตัวก็เห็นยมเบอร์อย่าอย่าหายเยอะในชดเชยยาขอนี่จางงานในอย่างนี้จางงานอันดูล้อชอร้านขายยาแล้วคู่แม่ล้อเลยนี่ตัวก็เยอะในขอนี่อย่าอย่าขอนี่ชดเชยขอนี่ล้อเยอะเนี่ยน่าชดเชยขอนี่เดี๋ยวเล่งอ่ะจีละดอลลาร์นะขอนี่พยามาอีในที่โปแล้วพักกูปุ่ยเนี่ยเราเลยนี่ยากาอยากจะเดียเนี่ยเดนั้นถ้าก็เปลี่ยนอะไรเนี่ยเล่นอะไรเลยย้อนสิ่งยานะขอนี่ก็มองอินี่เหรออยากหนาเดียเนี่ยเดถ้าก็ช่องย้อนย้อนมันย้อนเลยพายเลยเนี่ยน่าดีมามันน่าเดือขอนี่ย้อนย้อนหายใจง่ายเนี่ยเนี่ยช่วยย้อนมันนี่จะก็ขอนี่มาอีเลยเนี่ยเลยเนี่ยไปอีตรงเงี้ยสภาพไม่พิเทลเอยุ่มเราเลยเนี่ยถ้ามีแน่ล่อย่อยู่หาคนอยู่หาขายย้อนหล่อเดยุ่งเฮยามหล่อเขยนะคนเนี่ยโควิดช่วยเยียวยานี่มีดาราง่ะเจ้และมีแน่จะก่ายก่ายด้านในเล่เย็นเนี่ยล่อชอบหมดเดอนักก็ยาเดออับบุยาพิลวเดอมาเจอชนะมาเชพายาย้อนเจงาเจเดียเนี่ยเดคนเนี่ยนักก็ใจที่หัวนะคนนี้ยุ่งเยียวยานี่ยามอล่อโรคมือเท้าปากแล้วคู่งานแน่เย็นนี้อ่ะคืออาแม่อาหลังอาหลังมันตัวตัวเธอสาวเธอแอมมาเย็นเนี่ยเหรอที่น้องขอก็ดูเดเย็นเนี่ยเดงานเมื่อเจนี่ยามองงานเจที่อาชิงงานเจเย็นเนี่ยเหรออืมน่าเราเลยเย็นนี้เธอก็อาจจะตายมั่งมีเจียวนะขอเนี่ยเราเย็นเนี่ยเดลี่เนี่ยเอาขู่ขวงกันนี่มีดูดูงาเจเดียเนี่ยเดให้ในดาโอนะขอเนี่ยงาหัวเนี่ยหุ่ยหวงเกินีและงาแทเย็นเนี่ยถ้ามีในรออยู่หายาจอซ่ามาโดนีงาเจสมบูรณ์จะดูเนี่ยโอเลนะรอเนี่ยจอซ่ามาโดนีราคามาเช่นนี้รอเลยเย็นนี่แกงาโลอะคือหาแม่อะลาเราเขาเนาะมันนั่นๆเออเจนี่มาเตือนงาโลอยู่นี่นี่แล้วโลแล้วเราอธิชูคอเราเดียเนี่ยเดียมาดูล้อแรงงาละแล้วเนี่ยทุกแกนะเราหมอจะก็เสือเนี่ยกูหออีนักก็เธอเราเลยนี่นะนักก็ทุ่มเพียงอาเจและนะขอนี่สบู่จอดวนถ้าไปบีจอเลเดียเนี่ยเดียจิมินแรงงานแล้วกันนะนักก็เธอหมขอเนี่ยเทียที่อายุดื้อไม่หน่อเลี้ยยอกข้าเนี่ยเหรอเธอมีเนี่ยเราเลยนี่มาทะเลเฮือกเนี่ยเหรออีกคนหนาวเนี่ยเราเนี่ยทะเลเนี่ยมันเงินนะเราสบู่ถ้าบีจอยเราเดียเนี่ยเดียอยู่หาอย่างย่อขอนี่ง่ายชอบมาบีหน่อเยอะขอนี่เงอและงานแน่เย็นนี้ถ้ามีแน่รอจะกันได้รู้เวอร์ยังยาพายเดลเลอร์ยาพายมาจอเดอรอจะกันเอกาดาเนี่ยในบิชิบิกาเลเดเย็นเนี่ยเดฮะน้ายุ่มเจียกาเย็นนี้นะทอนเจอไอยำเพลละคุยรอจะกันเอกาดาเนี่ยในบิชิบิกาเดเย็นเนี่ยเฮก้าหนาวแน่รอเย็นเนี่ยเดชติบยุ่มเล่พนาหาดามาอาดอชาก็เหบิมนาฮอลเลนยาและเดียคาราเบมีของเจ้าในชาดอชางาเดที่เขาลอยนะฮะเบียดามา

出卖有你我来妈妈那一妈我出卖有你我来胡巴莫拉面有你我有你

阿妈爱拿草帽起来绕草地，乌拉面草脚阿头剃头啊，然后草帽要扎，叫说乌拉面。

ma zo mo ga sa ma ya a de ma tho mo a do ma ja le nya a de cho do de le

0: 在家里，在家里的婆子啊，家里啊，在家里，土地没皮啊，我收了。在家里，马土毛敲到用的呀，马家老哎，阿都马肉毛，个啥马家里老娘。
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22 นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับ นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราวที่ 5แห่งนอร์เวย์วันที่9กันยายนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชา
3: พระเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน 999 บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีล่อให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441 เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราวที่ 5แห่งนอร์เวย์วันที่9กันยายนนี้พร้อมมอบหมายให้คณะรัฐมนตรีชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช 2570ให้ครบถ้วน
7: นางสาวตรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยปฏิบัติหน้าที่ผู้แทนพระองค์เข้าร่วมพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระราชาธิบดีฮาราวที่ 5แห่งนอร์เวย์โดยมีกำหนดเดินทางไปราชอาณาจักรนอร์เวย์ในค่ำวันนี้พระราชพิธีดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพุธที่9กันยายน2565เวลา13 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นณอาสนะวิหารกลุ่มออสโลทำให้นายกรัฐมนตรีไม่สามารถร่วมพิจารณาและลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 วาระ 2 และ 3ได้นายกรัฐมนตรีจึงมอบหมายให้นายเอกนิตินิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังพร้อมคณะรัฐมนตรีชี้แจงประเด็นสำคัญต่อสภาอย่างต่อเนื่องและครบถ้วนพนิษฐ์นาถขวัญแสนสุขรายงาน
1: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณางบประมาณกระทรวงกลาโหมปี2570เรียกร้องตรวจสอบความคุ้มค่าการจัดซื้อยุทโธปกรณ์ท่ามกลางสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาและ3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยคณะกรรมาธิการมีมติปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 1.3
2: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2รายมาตราได้พิจารณามาตรา8งบประมาณของกระทรวงกลาโหมและหน่วยงานในกำกับโดยสมาชิกสภาต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะงบซื้ออาวุธยุทโธปกรณ์และครุภัณฑ์ในกองทัพพร้อมเรียกร้องให้ตรวจสอบความคุ้มค่าและเน้นการใช้งบประมาณเพื่อเพิ่มขีดความสามารถด้านความมั่นคงของประเทศโดยเฉพาะในช่วงที่ยังมีสถานการณ์ความไม่สงบทั้งในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาและพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้านพันเอกสุภชาติสะสมทรัพย์ในฐานะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงว่าในแผนงานยุทธศาสตร์การปรับลดงบประมาณร้อยละ2-20นั้นจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและความพร้อมในการปฏิบัติงานทางด้านการป้องกันประเทศและการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆของรัฐบาลดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่าและสอดคล้องกับศักยภาพการใช้จ่ายงบประมาณจึงพิจารณาแล้วมีมติปรับลดงบประมาณลงร้อยละ 1.3 จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: เนปาลประกาศวันไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลทิเบตกระทรวงมหาดไทยของเนปาลประกาศให้วันนี้เป็นวันไว้อาลัยเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่บริเวณชายแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 1,380 รายและสูญหายอีกกว่า 5,500 รายโดยให้หน่วยงานรัฐบาลและสถานทูตเนปาลในต่างประเทศลดธงชาติลงครึ่งเสาหลังเหตุการณ์ดังกล่าวผ่านไปแล้วเป็นเวลา13วันซึ่งชาวฮินดูถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการไว้ทุกข์อย่างไรก็ตามรัฐบาลเนปาลยังไม่วางแผนจัดพิธีไว้อาลัยครั้งใหญ่เนื่องจากเจ้าหน้าที่กู้ภัยยังคงค้นหาผู้รอดชีวิตเพิ่มเติมหลังทีมกู้ภัยในเนปาลสามารถช่วยเหลือผู้รอดชีวิตได้4คนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมารวมถึงชาวจีน1คนและคนงานของโครงการไฟฟ้าพลังน้ำ2คนที่ถูกช่วยออกจากอุโมงค์ซึ่งถูกเศษซากและดินโคลนปิดทับน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้บูดาเจ
2: ้โอ้มิชเปอร์
1: เหมินซุงค่ะ
3: ก็ว่า
1: เนียวซง
4: โอดูธรรมา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
4: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิ

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
3: เท่าเทียมยุติธรรมเสมอภาคว
4: ังหัวชื่นลัว
5: ยอชายอดอมมือ
6: ลองหินเป็ง
3: ประเทศไทยเป็นสังคมที่มีความหลากหลายทางชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มมีภาษาวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ซึ่งล้วนเป็นคุณค่าที่ควรได้รับการคุ้มครองพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์มีเป้าหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิและศักดิ์ศรีของกลุ่มชาติพันธุ์ส่งเสริมการรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมทั้งป้องกันการเลือกปฏิบัติและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมอย่างเท่าเทียมกฎหมายฉบับนี้มุ่งสร้างความเข้าใจเคารพในความแตกต่างและส่งเสริมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความเสมอภาคเพื่อให้ความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นพลังในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน
7: ดื้อหยอกผักแก้หลอซาจะผัดโดผัดชิหลอซาบา
8: ที่วิจารวิออกคาลุ
9: อาเชื่อเฮทีเลเลงโง
3: ่ประสานสืบค้นติดตามข้อมูลเพิ่มเติมที่ศูนย์มนุษยวิทยาสิรินธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม
10: พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์เป็นกฎหมายที่จัดทำขึ้นเพื่อสร้างหลักประกันให้กลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยได้รับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อย่างเท่าเทียมกับประชาชนทุกคนโดยมุ่งส่งเสริมให้กลุ่มชาติพันธุ์สามารถดำรงรักษาอัตลักษณ์ภาษาวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่สืบทอดกันมาได้ภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญและกฎหมายของประเทศโดยนางสาวสบิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ากฎหมายฉบับนี้สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของสังคมไทย
11: การที่เรามีพ.ร.บ.ออกมาคุ้มครองเมื่อวันที่18กันยายนนะคะปี2568ก็ถือว่าเป็นการเป็นอีกก้าวนึงนะคะถือว่าเป็นก้าวแรกที่จะเป็นการไม่ใช่แค่คุ้มครองวิถีชีวิตชาติพันธุ์แต่ว่าคุ้มครองความหลากหลายทางวัฒนธรรมซึ่งจะทำยังไงให้ทุกท่านนี้สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างเท่าเทียมโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ก็ถือว่าจะมีอีกหนึ่งเครื่องมือในการที่จะปกป้องสิทธิต่างๆและทำให้ทุกท่านนั้นสามารถเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐาน
10: ประเทศไทยเป็นสังคมที่ประกอบด้วยประชาชนจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์เช่นกะเหรี่ยงม้งลาหูลีซูอาคาและอีกหลายกลุ่มที่มีประวัติศาสตร์ภาษาและวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ในอดีตกลุ่มชาติพันธุ์จำนวนไม่น้อยประสบปัญหาการเข้าถึงสิทธิขั้นพื้นฐานการเลือกปฏิบัติหรือข้อจำกัดในการดำรงวิถีชีวิตดั้งเดิมกฎหมายฉบับนี้จึงมีเป้าหมายในการสร้างกลไกที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้กลุ่มชาติพันธุ์มีบทบาทในการกำหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับบริบทของตนเอง สาระสำคัญของพระราชบัญญัติประกอบด้วยการคุ้มครองสิทธิของกลุ่มชาติพันธุ์ในการรักษาและสืบทอดภาษาประเพณีศิลปะวัฒนธรรมความเชื่อและภูมิปัญญาท้องถิ่นการส่งเสริมการศึกษาที่คำนึงถึงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการป้องกันการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งความเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการและกลไกต่างๆเพื่อกำหนดนโยบายติดตามผลและประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและผู้แทนกลุ่มชาติพันธุ์นอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้มีการกำหนดพื้นที่คุ้มครองวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ในบางพื้นที่เพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์วิถีชีวิตและการจัดการทรัพยากรตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดประโยชน์ของกฎหมายฉบับนี้คือการสร้างความเสมอภาคและลดการเลือกปฏิบัติในสังคมส่งเสริมการอนุรักษ์ความหลากหลายทางวัฒนธรรมและสนับสนุนให้ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการสืบทอดสู่คนรุ่นใหม่นอกจากนี้การมีส่วนร่วมของกลุ่มชาติพันธุ์ในการกำหนดนโยบายและการพัฒนาพื้นที่ยังช่วยให้การดำเนินงานของภาครัฐมีความเหมาะสมกับบริบทของแต่ละชุมชนมากยิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนทั้งในด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมนำไปสู่สังคมที่เปิดกว้างมีความเข้าใจซึ่งกันและกันและเคารพความแตกต่างของทุกกลุ่มคนอย่างยั่งยืนสนับสนุนโดยศูนย์มนุษยวิทยาสิริธรองค์การมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม www.sac.or.th
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
12: มังมังเลวเอาเก่งเราก็
13: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้โดยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
14: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
15: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
16: ์ดีเฮามีในนั้นตั้งค่ะมาสูงค่ะ

0: 가수가
1: เมื่อสูงค่าเมื่อสูงพี่น้องผู้งินถอมเสียงใต้ตาห้างเสียงกูก็กูเกิลค่ะชบกันตีเนอร์ตอนการห้องปล่อยเสียงสวทเก้งใหม่ AM 147 6 GHz ฐานฐานหน้ากอกับสืบข่าวที่3กรมประชาสัมพันธ์อยู่เป็นอุ้ยก่อไอเซพี่น้องเขาข่าวยาม10มองถึง11มองกลางไหนกลางคำอยู่จอมเขาโมขาวนุ้นในค่ะตอนดาวันเหมือนในก็ชบกันวันจันทร์ที่7เลือนทนเก่า2เฮงปลายเศร้า6ปีเต้2เฮง1ปากปลายเศร้าปีก็จันทร์ในเฮง3ปากปลาย88คู่ถึงมาเลือนเก่าลวง10คําในวันเมื่อไหร่อยู่จ้อมกันเสก็ได้เป็นวันจันทร์มันก็ว่าวันจันทร์นี่ก็ไปขั้นลงขั้นล่างก็ฮู้นะคะใกล้ๆเป็นไรอยู่นะคะนะก็คือซึ่งคือเกาหลีในนั้นค่ะเพราะว่าเฮาค่ะมีรองตั้งลูกจึงขึ้นมาขึงปองให้สร้างหน้าการนั้นเฮาค่ะมีไว้นั่นพอเฮาค่ะมาลงมือเฮ็ดมันก็ได้เย้ากว่านะคะเป็นคักเป็นตอนกว่าก็ปันแห้งเจอพี่น้องเฮาเขากูก็กูก้นตั้งหมดตั้งสิ่งว่าจังหนังไหนค่ะก็ยังพองแต่เหลวนั่นใครฝากบันพี่น้องเขาเตกว่าจอมเสียนตาสายตั้งตีไหลจอมตาเผยสันร้อยตั้งปอดของจึงไทยหลายตีมันเดี๋ยวมีเป็นข้าวฝนก็เดี๋ยวจางให้ได้ลินหยดลินกลนลินปังจางให้ได้ต้นไม้ล่มติ่งจอมเสียนตาสายตั้งจึงไหนค่ะออปิโนเขาค่ะเมื่อหนังตั้งกว่าเสียนตั้งลอยสุเทพเนี่ยเสาไฟฟ้าล่มกำต้นไม้ล่มก็มาลินกลนมาอิดอัดเดี๋ยวจะไหนค่ะเนาะกับนั้นมือข้าวยำสามมองไปสามสิบมันเด็ดนั่นเป็นก็เลยหับแจงไว้เมื่อว่าค่ะเนาะก็ว่าเสียนตั้งวัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะกว่าดังพระตำหนักผู้พิงราชนิเวศนั่นเนี่ยก็เป็นก็หิมตังเขาหงเฮนสังวานวิทยานั่นก็จะมีเสาไฟล่มติ๋งจอมเซนตาเสตังก็ให้เจ้าหน้าที่เขาเมมาอ่อนกันคึงปองให้สร้างกว่าเที่ยงเจ้าหนังในค่ะพี่น้องเขาเขาค่ะเนี่ยก็เดี๋ยวเลยว่าเป็นลองเพศภาวะอันที่เขาขำจังหัวบันเตเกิดขึ้นมาเมื่อหลังในนั้นค่ะชมด้วยข่าวเงาฟิงฟ้าหลอดสีข่าวเงาฝนร่วมกันอิดอ่อนนึงค่ะเปิ้นล้ำคาดไว้ในคณะว่าได้โจกาวงวังในนั้นค่ะพี่น้องเขาบางตีก็จะมีฝนตกลงมาน้ำบางตีก็

อีอ่ำตกน้ำก็การจึงหือกอลีตั้งปอดของจึงไทยเหมือนหนังตั้งเจดอนเกียงไฮ้น่านเมืองตากพิษณุโลกเพชรบูรณ์ในฝนในตกน้ำโหปักมัน 60% ในปื้นตีในนั่นค่ะกับนั้นปีนอเขาก็หลู่ไหลฟังกันไว้ในนั่นข่าวต่อพอถึงวันที่12นั้นซ้ำ6 7 8 9 10 11 12ฝนในตกน้ำหลายๆองตีเหมือนกันฝนในตกน้ำมาโหปักมันใน 80% ในปื้นตีในนั้นค่ะโยกจะซื้ออันอยู่จอมน้ำปังลายนี่ก็หลู่ไหลฟังกันไว้จอมนั้นขนาดนั้นน้ำปังลายที่จังขึ้นสูง1ถึง2เมตรเพราะเป็นน้ำปังลายทั้งอันดามันที่ขึ้นสูง2ถึง3เมตรนะคะน้ำปังลายนะมันที่สูงขึ้นมาเพิ่มหนุนสูงขึ้นมานั่นค่ะนะเนาะก้วยกาบ่อยู่ดังป้อนของจึงไทยจอมอยู่ตามตาเพิ่นสันลอยก็หลู่ไหลฟังไว้น้ำน้ำทมนี่ค่ะน้ำป่าไหลหลากจึงเส้นในค่ะน้ำล้วนฝั่งว่ะจึงเส้นในค่ะเนาะก็หลู่ไหลฟังกันไว้จอมกับนั้นเจ้าให้เจ้าสวนเจ้าหน้าเขานั่นเนี่ยก็หลู่ไหลหางเฮียนมาเขาเจ้านำดูล้อมด้วยถึงหนังหือพอดีอ่ำมีร้องลู่ซุ้มน้ำอ่ำเนาน้ำนี่นั่นค่ะเยาก็อาจารย์เจออันเลี้ยงไว้ตัวสัตว์จึงจะได้ก็หลุดเลยเฮ็ดปันองตีเขาให้มันแคมแลบนั่นขนาดนอนยาก็ตีหลอดผลเฮือนเย่เขาขาดหลุดเลยดูหลอมด้วยถึงลองงดใส่เส้นใส่กูมีแมงกลงอแมงจะล่างหว่างูจึงจะได้เขามาป่ายนำไปเขามาก็ฝากฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะนี่ก็เป็นลองลามขัดลองฟิงฟ้าละสิยาก็ลองเพจจำตัวอันมันจังเกิดขึ้นมาไรเขาก็หลุดเลยฟังกันไว้จึงหนังไหนค่ะนี่ก็เป็นลองหนึ่งค่ะเนาะยาก็เหลือเส้นนั่นในค่ะผ่ายตั้งยูเอ็นเขานั่นฝ่ายตั้ง UN เขานั่นปืนก็หมอกลาดปืนผ่าไว้ในคณะปอมเมปีๆน้องๆเขาเขาว่าซึ่งหือหลาในปืนก็ลาดไว้ว่ายังพองตะเหลียวในนั่นค่ะซึ่งเบิ้งลุมฟ้าปืนลาดไว้ในนั่นค่ะเนาะว่าหายงานตี UN เขาปืนก็ฝากฟังไว้ปันว่าลุมฟ้าเขาขาในมันตินหลุดไม่เพิ่มเตอร์แทงมาเย้าในนั่นค่ะปีน้องเขาค่ะในเขาตั้งหลายปีตั้งนานในกุ้ยในนั่นค่ะมันก็ตีถึงข้าวตีว่ามันเหลือดๆใหม่ๆบางทีก็อ่ำถูกหรือไรเป็นเพสภาวะก็เป็นบางทีอ่ำถูกหรือไรเป็นเหลือดๆใหม่ๆก็เป็นเดี๋ยวเสียมเจิ้งหนังไหนค่ะกอบนั้นลงตั้งเจ้าในย้อนเปรว่าหรือไรลดย่อมการปล่อยก๊าซไหนค่ะมันห้องว่าก๊าซเรือนกระจกในนั้นค่ะเราย่อก็เทคโนโลยีหรือไรจุงจันเอา CDR อันเป็นคาร์บอนไดออกไซด์นั่นไหนค่ะให้มาเปลี่ยนเป็นแทงต่างรองหนังหือลุงฟ้าค่ะเพราะที่อําเดือดไม่นําเดือดเสในแทงกับนั้นในอนาคตตั้งนาเฮาค่ะนั่นเนี่ยค่ะที่มีรองลู่ซุ้มเนี่ยค่ะโคของน้ําลินหินผาตั้งนําตั้งหลายบางทีลอยลงก็จังกวนเป็นลอยไผ่ลงก็ที่จังเป็นแทงต่างรองที่จังเตียกย้ายเนี่ยค่ะลอยน้ําแข็งเนี่ยก็ที่จังเจิมกว่าไรเยอะกว่าที่ให้ได้น้ําอื่นน้ําทุ่มน้ําน้องมาก็จังเป็นไรอันนี้เขาขาหลู่ไรครับผู้ไหวเขาก็หลู่ไรฟังกันไหวในนั่นค่ะลงตั้งเจ้าในในนั่นค่ะเนาะในก็ออกมาฝากตัวทุกถึงกันว่าลุงฟ้าเขาขาในมันติดหลุดๆใหม่ๆมาหนำตื้อหรือเสกเอาเต้เต้ว่าว่าว่าซึ่งหนังในค่ะในก็ออกมาฝากตัวจู่ถึงปอมไอปีปีน้องๆเขาเขาให้เล่นยินถ่อมจ้ำกันซึ่งหนังในค่ะอ๋อมาถ่อมด้วยข่าวเงาเทียงอันหนึ่งในค่ะข่าวเงาดังเมืองลานาตีกุ้มกับหมายสีนั่นค่ะเนาะข่าวดั้งเมของเขาเตรียมไม่หวานมีนางยิงก่อนหนึ่งตกตายเหนือห้านเคทีวีล้านมนเกี่ยวในกลางเมืองเวงเมืองลาเมืองไต้ปอดออกโค้งนั่นเลยค่ะเมื่อวันที่ห้าเหลือนชนเก่าสองเฮงไปเศร้าหกย่ำกลางคำสิบมองไปนางยิงก่อนหนึ่งลูกจันเหนือสูงสุดตกมาใส่เหนือห้องหอล้านมนเกี่ยวอันชื่อห้องว่าจองยิงสปอร์ตซิตี้ไนท์คลับเคทีวีกลางเวงเมืองลาเนี่ยค่ะอ๋อนาลินกุ้มกับซึกเมืองลาแอนดีเมืองไต้ปอดออกนั่นสายข่าวก็หู้หันจอมลาตีสื่อเมคองเขานั่นว่าไล่หู้ว่าคาตัวตายในนั่นค่ะเนาะเจอยานำเซในนั่นค่ะพิษกันตั้งจู่อันเป็นเคเยลเวียนตกกว่าเสียงอสักสายใจย่ำเหลวได้ก่อตึกกดทัดไว้ด้วยแทงอยู่ว่าก้นอันตายนั่นจ่องกล้าขายลงยาเมากำอ่ำขายห้าเจียมเจอในแทงอยู่ที่เจ้าหน้าตีที่กดทัดการตายนั่นเสกดทัดป้าดังตัวนั่งยิงนั่นแทงก็นั่นไว้แทงอยู่เจ้าหนังในค่ะในก่อเดเป็นการเกี่ยวกับไปลองคาแหมตัวเจ้าเก่าเลยลองตั้งเฮ็ดให้ตัวเจ้าเก่านั่นค่ะเนาะคาตัวเจ้าเก่าตายเวียนตกตึกจนห่านหนุ่งลงมาจังไหนในนั่นค่ะก็นั้นย่ำพองแต่เหลียวยาเมากับมันเข้ามานำเหลืองเนี่ยในค่ะเนาะพี่น้องเขาเขาค่ะมันเป็นเข้ามานำเหลืองเนี่ยในค่ะเนาะเย้าก็มีพอดเคยาน้ำอันน้ำแข็งยาเคยาไอเฮโรอีนยาข้าวยาล้ำแฮปปี้วาตาค่ะคู่ปาลากูโอ้น้ำเฮียงหนาเลยค่ะเนาะล็อกไลท์เจ้านั่นหลู่เลยฟังกันไว้จอมในนั่นค่ะกบนั้นลองตั้งเจ้าในนั้นเพราะว่าเขาเข้ากว่าสู่ในการยามเมากับเย่าในจึงตอนตาดีจุงจันพระว่าจัดปานตัวเจ้าก็ออกมานั่นมันขยับโยก็อาสาเขาขาก็ดี
เสียงกว่าเมื่อไรก็อําหูนั้นจําตั้งตายมาล่อยๆค่ะมือเหลียวเยี่ยวก็กํามานั้นเฮาอําหูว่าอันเลยเดี๋ยวเป็นซึ่งหือเยี่ยวก็จัดหนากับนั้นเฮาหลู่เลยฟังกันไว้มีสมาธิน้ำๆในนั้นค่ะเปิ้นปันกินอีสังก็เพราะว่าเฮียงกําเฮาหลู่เลยฮู้ตัวเจ้าก็เฮียงกําขามเฮาค่ะอําโอเคในก็อําเต็มโทษในก็อย่าเวลาลิก็ส่งมืดมันอ่ำมีแห้งกำขามก็ยังมีแห้งกำขามก็ยังอ่ำใครให้ก่อส่งมืนบัดล่าๆในอันนี้ย้อนฝากฟังไว้ปั่นกันจอมแต่เหลือลูกอ่อนอีแค่ครับว่าโก้เนี่ยค่ะเนาะมันปอกมังไรมาในรีวนจอมอนาคตอนาคตตั้งนาเขานั่นเขาได้เป็นก้นผู้ใหญ่ก้นลงกว่าในเมืองนาจึงหือพวกเขากัดติดจับลงยาเมากำจึงในเฮมเลยสูเลยกินทำพวกหรือสันสันสายสายให้แล้วมันพังห้างมันหรือห้างหรือตัวอิฐเนี่ยนั่นค่ะเนาะกบนั้นลองตั้งเจ้าในฝากฟังกันไว้จอมจะเจอเหตุการณ์จอมร้านเคทีวีจอมคาราโอเกะจอมไนท์คลับจอมเสียงขายดั้งขายเสียงอีสังเสริมว่าจนปวดว่าติดจับเยี่ยวในอยู่ก็เลยก็เหตุการณ์ก็มันก็ตื่นติดจับนั่นขนาดเนาะลื่นสุดมาดูซุ่มอสักสายใจก้นอันเสียหลายก็จะเป็นก้นอันขึ้นปลังอําถังว่ามันจะเป็นในอําถังว่ามันจะเฮ็ดจังไหนที่แต่มันเขาหูตูเขาอยู่กับนั้นลองตั้งใจก่อนหลู่เลยฟังกันไว้จอมเยี่ยวก็รู้ลำได้ถึงลูกหลานเนาะค่ะรู้ลำได้ถึงตูเจ้าเก่านั่นคือว่าเดียมก็เกี่ยวยุ่งจอมมันลองอย่าเมากับในนั่นค่ะก็มาเตะมาหลัดเกี่ยวกับเลยลองตั้งลองปักเปิงหมายมีลองแห้งการเนี่ยมึงยกก็หน้าการหลายลองหลายอันลองวัดลองไว้ไปถ่อมตัวเองในค่ะเนาะแต่เหลียวอ่อนกันหรือเฮือเจอถ่อมด้วยเพียงความหวานหูถูกเจออันพี่น้องขอย้อนกันเข้ามาถ่อมนั่นกว่านี่ค่ะเมื่อกี้พี่น้องขอย้อนเพียงความกันเข้ามาปุกไหลก็ไหลโหไหลก็ไหลในค่ะวะเข้ามาถ่อมจำกันว่าพี่น้องขอได้ไรเงี้ยถ่อมเพียงความโหแล้วในค่ะสุดถ่อมจำกันค่ะ

ค่ะพี่น้องเขาค่ะเลยยินช่อมกว่าเย้าในค่ะเนาะเพียงความกอบสังในนั่นค่ะอันนี้ก็มาฝากตอนทุกถึงพี่น้องเขาย้อนมาเนี่ยค่ะก็คัดจัดเปิดปันให้เลยยินช่อมในค่ะเนาะเกี่ยวกับไปลองวัดไหวค่ะพี่น้องเขาค่ะหนึ่งเพราะว่าไหวขว้างเหตุการณ์เขาค่ะเหตุจอมก่อมันนี่อันแล้วเหตุจอมนายจ้างเขาเหตุปั่นมือมติครม.เมื่อไรปีไหวเขาเป็นมือปีแล้วจุบเลยในเขาเตะหู้ในนั่นค่ะเนาะอ่ำมีผ้าหู้คาโกอ่ำหู้ไรค่ะพี่น้องเขาว่าพี่น้องเขาเขาเหตุเมื่อไรในนั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็นั่นแหละลองตั้งซะในก็เตะเลยว่าหนึ่งวัดไหวเอาเหตุมือจุบไหลปีแล้วก็เป็นเมื่อปีครม.เมื่อ11/11 24ตุลาจำจะในอ่ะเป็นเลยจองคิวผ่านตั้ง e-work permit ตั้งออนไลน์ยอก็เป็นให้กวาดถ่ายวัดไว้ไว้ขว้างเหตุการณ์ไรมังก็ก็อ่ำถ่ายวัดไว้ว่าเต็มหมดอายุยังมังก็เตะกับถ่ายยอก็ใจเลยทางหาหกเดือนพอเดี๋ยวต่อแทงยาวในเจ้าไหนค่ะก็นั้นแหละเพราะว่าพี่น้องเขาถามค่าในหึค่ะก็หลุเลยขึ้นถามพี่น้องเขาว่าเฮ็ดจอมเผาเฮ็ดตีแล้วจึงหือในค่ะอ๋อตัวกว่าตีจอมหนังมาตีครมอตีเขาค่ะมีไว้นั่นในค่ะเนาะขำพันขำจังตอบปันให้เต็มทนไล่จึงไหนค่ะพี่น้องเขาค่ะยังก็เมื่อไกลก็ถามมาค่ะว่าวัดใหม่จงปฏิเฮ็ดปันค่ะวัดใหม่จงปฏิเฮ็ดปันค่ะแต่เหลือในอยู่ในขั้นตอนที่เปิ้นทึกอุบกลุ่มกันและปังกลุ่มกันว่าตีเฮ็ดจึงหือตีรถย่อมขั้นตอนกันต่อวัดต่อไว้มาฮะตีเป็นหือเป็นฮาจำเช่นไรค่ะล็อกไล่ไปเย้าโตทึกเขาได้ตีปังกลุ่มกันและไปมีลองคอยยืนยันมาป้อมีในตีมาตอบปันพี่น้องเขาให้ไรเงินถ่วมกําเดียวก้อยกาอันลำลองหรือเสือเปิ้นเฮ็ดเมื่อไรอําลำลองที่ว่าเข้าจ่องตีมีเงินเฮ็ดมือพองเปิ้นมาต่อวัดต่อไว้เปิ้นเฮ็ดปันวัดไว้เฮาค่ะนั่นมันก็ใกล้ถามค่ะเปิ้นเดี๋ยวต่อวัดมืออะไรค่ะเปิ้นเฮ็ดวัดใหม่มืออะไรค่ะถือว่าเปิ้นเฮ็ดอ่ะเปิ้นเปิดสิพาวันแก่น้าน้องนะเงินเหลือนค้างไปออกเขาขำจ้างให้ถือค่าก่อมจ้างตัวว่าจอมปันกูหลวงจอมใจพี่น้องเขากูหลวง1เปิ้นเดี๋ยวเฮ็ดมืออะไรก็ลาดปัน2เปิ้นเข้าในค่ะในถือว่าเปิ้นเฮ็ดเดียวก็เปิ้นเฮ็ดแท้ค่ะวัดใหม่กูปีโหหวกมาในจอมกูปีตั้งก็หัวค่ะกำนันพี่น้องเขา1เก็บเงินไว้ตีเอสุดมัน10,000 10,000ในตื้อหลู่มีไว้อยู่ว่าก้อนเฮ็ดวัดเฮ็ดไว้เสีย 6,000 เนาะเก็บไว้บ่เปิ้นว่าเปิ้นจะเฮ็ดปั๊บปุ๊บไหนก็ใส่กำเร็วค่ะพี่น้องเขาเปิ้นสิเฮ็ดตั้งออนไลน์ให้นายจ้างเฮาก็เฮ็ดปันแต่เหลวในป้อมให้นายจ้างเฮ็ดถูกแม่นนี่ก็ซ้ำหยาบแทงเฮ็ดจังนั้นค่ะเนาะกำนันลองตั้งอันนี้ก็ขย้อนฝากบันพี่น้องเขาอัปเดตเป็นว่าจักรัดในอัปเดตว่าเป็นตั้งเป็นไตค่ะโยเนาะเป็นโรคไตหรือเปล่าคะอัปเดตเป็นตั้งเป็นไตเนี่ยค่ะเนาะหมอของถามมาความมาหนองคาก็ซ้ำบ่เลยน้ำมาตีโหน้ำมาตีหกแต่กำเหลียวนั่นนะเมื่อในเมษายนน้ำขึ้นเปรตใจเย้าคายยินช่วมขอบใจค่ะปีหักผ้าซาปอดในอ่ำปิ่นแป้งไรเย้าคาห้าถามค่ะเนาะอ่ำเปลี่ยนแป้งไรเย้าคาห้าในพาสปอร์ตอีหยังค่ะ1ถามค่ะค่าก็เตตอบว่าจอมหนังรถไหวอันเอาเฮ็ดพาสปอร์ตนั้นเป็นพาสปอร์ตอีหังมันเป็นพาสปอร์ตแห่งการเป็นพาสปอร์ตทั้งเมืองมาน5เป็นสีเหลืองเป็นอีหังโหลเลยตวยตีผู้ใหญ่ก้นลงเขาและผายอุบปึ่งลองวัดลองไว้ผายพาสปอร์ตเขาผายเสื้อนั้นเขาเปิ้นเด็กขึ้นตกลงกันไล่เจอจังหือก็ถามค่าเนี่ยให้ยกกับเปลี่ยนนั่นเลยให้ค่ากับทางปานนั่นเลยค่ะก็จังตอบปันเลยค่ะอันนี้ไปตัวเงาลายมันติเปิ้นอุบกลุ่มกันเสติมีผืนดึกออกมาติมีผืนดึกออกมาปันเฮาค่ะว่าเปิ้นเลยใจกันตกลงกันซึ่งหือจังหาพ่องเจิมจังหนังไหนค่ะอ๋อพี่น้องเฮาค่ะก็มันได้มีไว้จังนั้นค่ะเนาะกํานั้นแค่ตัวพี่น้องเขาป้องใจปันค่ะจอมใหญ่ๆนําๆลองตั้งอันนี้ค่ะเนาะพี่น้องเฮาเขาค่ะนะอันนี้นะอันนี้ป้องใจเนาะอันว่าเปิ้นถามมาว่าเปิ้นสิเป็นจังหือในค่ะเนาะยอก็โยนเพลงการเมืองเลยลูกเมย์อันนี้อย่างไรคุณฟ้าใสแต้มดิ๊กใต้จังไรคือโยนเพลงการเมืองเลยลูกเมย์ยังไงอะค่ากล่องไปป๊อปป่องเจริญนะข้อความบางอันมาในก็กวางปูกวางปลาค่ะย้อนความหมักหูเจอแม่วัดไหมในเขาได้เฮ็ดปันอยู่ค่ะ5ปีป๊อปตาเหลียวในอยู่เขตจังกึงปองให้สร้างกันอยู่ตาเหลียวในเปิ้นตึกต่อปันวัดจ้าเจออันไปเย่าตูนั่นในขนาดเนาะพี่น้องเขาค่ะ
อยู่ดีด้วยดีว่าสถานทูตต้องเมืองโฮมตูเมียนมาแทงกั้นนึงอ่ะเปิ้นติไล่เจอกันตกลงกันซึ่งหือในค่ะเนาะบ่มีข่าวงาเปลี่ยนไปหลากหลายซึ่งหือก็ได้มาลัดปันบ่มีข่าวงาเปลี่ยนไปหลากหลายซึ่งหือในค่ะกรมจังหวัดปันในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็ได้เข้ามาด้วยแทงในค่ะลองวัดลองไหวในเฮาค่ะพี่น้องเขาจ้าเจออันขายออนไลน์จ้าเจออันเป็นนายหน้าโตแตนจ้าเจออันออนเปิ้นแอลเลฮับสูงแอลเลจ้าเจออันว่าขายเหตุการณ์ด้านโคนโหมันก็ว่าเฮาเฮ็ดการนั่นคนโหแก๊ดคนโหก็จังกูหังล่ะโผเฮามันเป็นนายจ้างเฮาแหละเฮาก็ผิดก็เปื้อว่าโผเฮามันนําเฮ็ดสังเจอว่าโผเฮาก็เป็นคนเฮ็ดคนหังนี่ก็มันก็ว่ากันแทงกันเฮาเป็นลูกจ้างจังหนังไหนคะเนาะลองตั้งจังหนังไหนนี่ค่ะแต่เหลวในอย่าก่อกวนอันเฮ็ดการกุ๊กผู้ช่วยกุ๊กคนอันเฮ็ดการตั้งกินหุงมืออยู่ในห้องโรงแรมหาอองติขาเสียงอาตั้งกินหาจําจะได้เมื่อวานเนี่ยเพิ่นเมื่อวานมื้อซึนเพิ่นติ่งยอบหลายคนเมืองโฮมตุเมียนมาหลายๆก็อันดีอยู่ในเสียงร้านสเต็กตี1นั่นค่ะนะเนาะยอก็ไว้ในไว้เขาเป็นกรรมกรแต่ว่าเขาก็เฮ็ดการเฮ็ดเขาพักในนั่นในเสียงในก็ผิดปักเปิงหมายมีอําเจนาติการงานเขาลงตั้งเจอไหนในค่ะเนาะก็นั้นพี่น้องเขาอย่าไปต่างแคบหางเลยลองตั้งดินาการดูเสียก่อนเป็นอันนั้นเป็นอันใดไรเงินหลีเออจังนั้นจังไหนฟังไว้กันจอมเนี่ยค่ะเปิ้นจอมไรหมดกาใครหมดค่ะเปิ้นทึ่นจอมไรเนี่ยค่ะเนาะอันใดก็ฝากฟังไม่ปันเนี่ยก็ลองวัดไว้ก็มาเป็นไว้ซีไอวะก็มาเป็นไว้ซีขวางวะก็มาเป็นไว้คนไทยวะเฉยเฉยก็ยากกว่าของเฮืออันเป็นภูแม่นั่นค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะลองตั้งอันใดยากกว่าอันว่านั่นก็ยากฟังเนี่ยก็เดี๋ยวในดีกว่าเลยไปเลยมึงจะว่าตัวเจ้าเก่าเคยหลังแล้วก็เปิ้นหูจักเก่าหนาเปิ้นว่าตัวไรเก่าหนำหนำไรนะรู้เลยฟังกันไว้จอมลองอันไหน มันเป็นเส้นตั้งเขาค่ะตาดีกว่าในมันเก็บค่ะเออเดี๋ยวก็เจอไหนฝากไว้ปันจอมในขณะพี่น้องเขาค่ะมาด้วยค่ะเมื่อวันที่4เดือนธันวาคม82เฮงปลายเศร้า6ค่ะโหซึกยิ้งในนั่นค่ะเนาะพัทรรัตน์ทองสลวยค่ะก่อนเกียมภูขานปากลุ่มปองลุมจุมพองหลงเบิงจึงไทยหมอกลาดปืนผาไว้ย้ำเหลียวลงปองจึงตั้งเบิงจึงไทยตึกขับขึงให้แห่งการยานเมืองแห่งการต่างเมืองอยู่ในปักเปิงหมายมีเสียเหตุการณ์ค่ะก็จะเรียกว่าเป็นแห่งการยานเมืองเป็นก้นต่างจึงเมืองเฮาเหตุการณ์ถูกเมียนจำหนังอันใดย้อนไว้นั่นป้อป่วนเปลี่ยนหมายมีในจึงเตี่ยวตั้งผิดกว่าพุดพุดขาดขาดในนั่นค่ะปันฟังสถิถึงปอเล่งแม่เล่งในนายจางไทยเขาปอเตจางแห่งการเนี่ยเมืองอันมีไหวแห่งการแลสังอันอํามีไหวแห่งการอันอํามีไหวแห่งการแลสังใจเขาเหตุการณ์อันอํามีศูนย์ละเฮ็ดนั่นในสังป่นเปลี่ยนหมายมีแห่งการแลสังปอว่าในซึงนายจางนั่นเตจางแย่ตามตั้งผิดหมายตามเงิน 10,000 ถึง 100,000 บาทต่อแห่งการ1ก็สังเฮ็ดผิดแทงในซึงเตไลจางตกขอกถึง1ปีอํานั้นก็ตามเงิน 50,000 บาทถึง 200,000 บาทต่อแห่งการ1ก็เสียไปมันกล้าค่ะย่าตดตามหาบตาไว้ตีอําเลยจังแห่งการเนี่ยเมืองตากข้าวตั้ง3ปีไหนค่ะอ้อเจอเป็นลูกเล่งลูกจ้างในก็สั่งป้นเปลี่ยนใหม่มีหนังกาลาดมาเจ้านั้นในถึงจังย่ามือตามเงินหนึ่งก็ไหลหาเห็งต่อถึง 50,000 บาทป้อใจตามเงินเย้าตีย่าขึ้นตามตกคอกเสลึบออกเมื่อคืนวันเมืองตู่เจ้าเก่าในข้าวตั้งแต่2ปีตีอํามีส่วนเลยต่างย้อนเหตุการณ์ไว้แห่งการแทงนาการเจออันก้นต่างเมืองแห่งการยันเมืองเขาอ่ำมีศูนย์ละเฮ็ดเจอนั่นเมื่อหนังการมิบโนดการแก๊ดขนโหการเฮ็ดทางเฮ็ดพังการฮอโลดฮอกาขายโคเจอนั่นและสังเจมเจอในค่ะเนาะอันนี้เอามาตัวอย่างมันก่อนเอามาตัวอย่างมันอิดออดเกวในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะลองตั้งเจอในทานพ้องหลงผ่าแห่งการปืนกว่าปืนเผาไว้ว่าแต่เอาเลือนทวน10ปี2เหงไป25ต่อถึงวันที่1เลือนทวนก็236เข้าตั้ง11เลือนในไล่กดทัดองค์ตีการงานอันมีแห่งการยันเมืองตา 74,000 เหง2ปากปลาย65ก็ในนั้นไล่เอาตั้งผิดอันป้นเปลี่ยนหมายมีตา1เหง7ปากปลาย21ตีไล่กดทัดแห่งการยันเมืองนอกเมืองตั้งเสียงมีอยู่ 888,000 เหง6ปากปลาย20ก็แล้วตั้งผิดเจอป่นเปลี่ยนใหม่มีตา5เหง3ปากไป30ก็ในนั้นอันหิมเฮ็ดหน้ากันอันเวียนไว้ตาก้นไทยเท่านั้นมีเป็นจำ2เหงก็กบนั่นแหละเฮาคาหลุเลยฟังอยู่ฟังเหตุการณ์เลยเฮามันถูกเมียนจอมหนังวัดไว้อันเฮาค่ะย้อนนั่นตีตื้อแคมลีอันนี้ก็ย้อนฝากไว้ปันพ่อแม่ปีๆน้องๆเฮาเขากูก็กูก้นซึ่งหนังไหนค่ะกบนั่นแหละลองตั้งอันในอ่ําจะว่ามันอ่ําลำลองมันลำลองอ้อไหนแค่ย้อนเฮาพี่น้องเขานั่นเฮ็ดจอมนาการอันที่มันถูกแมดมันก็ว่าข้าได้คำกูเปิดมายอบข้าหรอข้าแมกทงปูนกูเอ้
นาการอีสังอําว่าอย่าไปทางเล็กนาการอันเฮาคาเฮ็ดนั่นกวยกาว่ามันอ่ำตับโลลาดว่าเขาเฮ็ดแมกปูนแก่ไผอ่ำมาเฮาก็อ่ำตับโลลาดเนี่ยเพิ่นก็มักมีเนี่ยก็อ่ำตับเลยต่างในพยานค่ะแค่ลาดได้จ้องพี่น้องเขาป่องเจอค่ะเพราะป่องเจอเนี่ยก็อยู่ติดๆเย็นๆค่ะเฮ็ดกันเพียวกวยอยู่ยุกยักเฮ็ดกันเก็บของเก่าใครเฮ็ดกันอีฉังก็ยาวอ่ะอยู่ติดๆขลาดในขนาดอยู่ติดๆเนาะให้มออยู่มอกินกว่าหนังเหือค่ะเพราะที่อยู่รวดไลนั่นไหนค่ะใครรัดว่าเจ้งไหนค่ะออพี่น้องเขาค่ะฝากถึงพี่น้องเขาเจ้งหนังไหนค่ะเนาะค่ะหรือใจถ่อมได้เพียงความหนึ่งหูอันพี่น้องเขาย้อนกันเข้ามานางคำนองไหนค่ะออสืบถามค่ะ

0: อ๋อค่ะพี่น้องเขาค่ะพี่น้องเขาชอมอยู่ย่ำพ้องตะเลียวเป็นที่ห้องปล่อยเสียงเก้งใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์นะคะอยู่ที่ตั้งเจตอนเก้งใหม่ในนั่นค่ะพี่น้องเขาค่ะมันก็ถามมาว่าลูกค้าในมีไว้วัดไว้10ปีนะคะว่าย่อก็ถ่ายที่ในห้องเฮนเนี่ยเป็นไว้โฮศูนย์นะคะสังว่าเป็นลูกเฮนสิเลยถ่ายที่อำเภอสังว่าเลยจ้างเพิ่นเลยเสียงการใช้จ่ายเสียถ่ายถึงจ่องเทจ้างถูกยกเลิกค่ะคืออันนี้หลุดเลยตุ้ยก่อนว่าในองตีตีเขากวาดถ่ายที่อำเภอนั่นน่ะจ่องไม่ลองถางเทิมว่าเฮ็ดผิดหรือพอมีลองถางเทิมว่าเฮ็ดผิดเหมือนหนังใช้ประการแม่สายแม่อ้ายว่าเวียงแหงว่าแม่ริมแม่แตงจำจะได้ฟังกันไว้ค่ะพี่น้องเขาเนื้อหมายเฮิร์นหนึ่งก็นั่นในสื่อคนไทยหนึ่งก็มีไหวกวนเข่าอยู่ในทะเบียนบ้านนั่นเป็นโฮสิบโฮสาวสองสามเนี่ยฟังกันไว้เปิ้นตีเตียงจื้อออกเป็นเอาจื้อออกกอบนั้นหลู่เลยฟังกันไว้หลู่เลยฮู้ว่าเฮาเสียงกามอกกาคือจึงหายเนี่ยชอบแซ่บหลาดเนาะกอบนั้นเฮาหลู่เลยฮู้ว่าเฮาเฮ็ดถูกแม่นหนูฮ่าเพราะมันถูกแม่นได้จังเปิ้นกาใครเอาออกเฮาหลู่เลยยืนยันตัวเจ้ากับไฮไลว่ามันเป็นรองอันถูกแม่นปักเปิงหมายมีจังนั้นอ๋อพี่น้องเขาค่ะในเนาะในก็ย้อนฝากไว้ปันพี่น้องเขาจังหนังไหนในค่ะเนาะเดี๋ยวก็มีอีหังแข่งเดี๋ยวก็ไปลองวัดไหวในลาดกายเย้าค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะก็คัดเจอเอามาฝากปันพี่น้องเขากูก้นเนี่ยค่ะตอนแต่วัดไหวอันเป็นไหวจำหนังมติครมเมื่อปีวันที่11/11นั่นในคณะเปิ้นก็ให้ตัวกว่าได้แทงหนึ่งปีต่อพอถึงวันที่11เดือนธันวาคม12สองเหงหาปากไป70ในค่ะเพราะว่ามีลองวัดไหวเมื่อไรเนี่ยเดี๋ยวขึ้นเอามาต่อแต่แค่นี้ฝากปันพี่น้องเขาอยู่อ่ำห้างว่าในนั่นค่ะว่าไม่ปีน้องๆเขาค่ะในก็ติดคัดเจอเอามาฝากปันค่ะนะพี่น้องเขาค่ะมีอีหังเทียงค่ะพี่น้องเขาถามมาด้วยตั้งเฮิร์นสอบนิดนึงว่าจ่องมีขอถามมาหื้อเนี่ยค่ะใหม่สุงคาเนี่ยค่ะต้องตักว่าใหม่สุงคาในใหม่สุงกูก็กูก้นค่ะใหม่สุงคาพี่โมคานุนอยู่ตีเมืองฝางหับถ่อมอยู่ค่ะเนี่ยค่ะยินชมขอบใจใหญ่นำค่ะนะหลายตีหลายตั้งตีต้องตักเขามาถ่อมจ้อมกันหลายๆฝ่ายอ่านข้อความอ่ำตั้นขึ้นย้อนน้อมใหญ่นำค่ะหน้าโอเคมีพี่น้องเขาย้อนมาเทียงหมักโคเจอเมฆสืบถ่อมเทียงหมักโคเจอเมฆจ่องขึ้นมาลบลื่นกันในตอนลื่นสุดค่ะนะปอมไอปีๆน้องๆเขาค่ะมีหลายในหมักโคเจอแม่เนี่ยกวนยวนมีหลายอมหุ่นกวนยวนเพียงความมามีหลายอมหุ่นอันเมื่อไกลได้ก็ว่าหันแบบอยู่ในคานหมักโคเจอแม่เลยค่ะที่อย่างแหลมมีก็เดี๋ยวว่ามีอยู่ลงข้าหันลงหันอย่าวางก่อนนะตีคานให้มันไปหันเองกับมาที่สุกสักแทงอันนี้นะแนนเพราะปัญหาอันน้ำมันหอยเด็กอัน
1: อย่าไปกูสำนักมันไปต้นห้องหนึ่งสี่สิบบอลกันเรา

มาเข้าใจแม่พี่น้องเขาย้อนกันเข้ามาค่ะพี่น้องเขาค่ะอ๋อค่ะยินจ้วมขอบใจกูก็ค่ะที่เขามาถอมในตอนการเฮาค่ะดีในขอถามบางอันมันถามอ่ําแจงแรงค่ะก็เดิมจังตอบซับเซบันไลจึงหือก็ดีค่ะยังพ้องตะเหลียวจะเจออันมีวัดมีไหวลูกค่ะเป็นวัดนั่นค่ะเป็นวัดในจึงนั้นจึงในว่ะแคบโถนเอาเฮาเป็นจึงนั้นแคบงับปีเฮาเป็นจึงนั้นจึงหือก็ดีอยู่เต็ดๆเย็นๆกว่าก่อนในค่ะเนาะพี่น้องเขาค่ะหนังหือป้อเตอ่ํามีลองสุกสักอีหังนั่นในค่ะเนาะอันคาว่าในอยู่เต็ดๆเย็นๆอันว่าในแต่เหลียวทําเป็นพ่องที่เปิ้นโอไข่นาทีเจ้านาทีเปิ้นลูกเรียนนั่นไข่มาไกลในหนังหือเปิ้นป้อเตขึ้นจั่นมานั่นหนองใจมาไกลนั้นมาอยู่ไกลในก็ในไม่อยู่มังก็ก็เตลีมังก็ก็เตให้มันก็เอาใจกวนเฮาก็อยากทําฮู้ว่าเจ้านายเจ้าผู้ใหญ่ก็ลงบ่ได้เป็นซึ่งหือกอบนั้นมีเอามีหยังก็อยู่เต็ดๆเย็นๆกว่าก่อนเฮ็ดก็จําก่อนเพราะว่ามันไปถึงข้าวยามันไหวมันไปหมดอายุในก็ไว้ก่อนก็การหลุดได้ถมด้วยข่าวเงาก็เอิ่มจะติดเย็นทั้งบ่มถมข่าวถมเงาก็ไปเจอหนังเขาในคณะพี่น้องเขาค่ะเอออันนี้ก็ย้อนออกมาฝากวันพี่น้องเขาเจอหนังไหนใครหู้หังต้องตักกันเขามาอะไรหลังไม้ค่ะเนาะเขายามหมดเยี่ยวผัดยันพี่น้องเขาเมื่อกว่าก่อนเยี่ยวค่ะพี่น้องเขาค่ะขอบใจถึงกูก็กูก้นค่ะเหมือนสุงค่ะ

0: ยังไงยังมีอะไรข้องใจเดี๋ยววันหลังโทรมาปรึกษาเพิ่มเติมได้นะครับวันนี้หมดเวลาขอบคุณคุณหมอประพจน์มากครับ
1: สวัสดี
0: ครับโอเคครับอ่ะสัญญาณข่าวมาแล้วนะฮะไปฟังข่าวกันนะฮะโชคดีมีความสุขนะครับสวัสดีครับ
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง23นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในช่วงค่ำ3มาตราอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
3: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
5: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินหรือว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
6: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
2: ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในช่วงค่ำ3มาตราพร้อมปรับลดงบประมาณบางส่วนเพื่อความเหมาะสม
7: การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระที่2รายมาตราได้พิจารณามาตรา9งบประมาณของกระทรวงการคลังและหน่วยงานในกำกับและสมาชิกสภาต่างอภิปรายตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณโดยเฉพาะการล้นงบประมาณในส่วนที่ไม่จำเป็นและการตั้งงบประมาณที่ไม่ตอบโจทย์การปราบปรามสินค้าผิดกฎหมายและการกระทำผิดต่อปิโตรเลียมโดยระบุว่ามีหลายจุดที่กรมศุลกากรชี้แจงไม่เพียงพอด้านนายอนุรักษ์ธุรีมาศในฐานะกรรมาธิการวิสามัญชี้แจงว่าในมาตรา9เฉพาะแผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์คณะกรรมาธิการได้พิจารณาปรับลดโดยคำนึงถึงความประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับศักยภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานจึงมีมติปรับลดงบประมาณลง303ล้านบาทหรือร้อยละ 1.87 โดยปรับให้เหมาะสมและเทียบเคียงราคาที่เคยจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางที่กำหนดจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
2: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าแก้ปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐเร่งเยียวยาดูแลสิทธิที่ดินทำกินที่รวดเร็วและเป็นธรรม
8: นายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการแก้ไขปัญหาผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐและปัญหาที่ดินที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบทั้งการชดเชยเยียวยาการดูแลสิทธิที่ดินทำกินการบริหารจัดการน้ำพร้อมติดตามการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการและคณะทำงานทุกคณะให้เป็นไปอย่างรอบคอบรวดเร็วและเป็นธรรมโดยยึดประโยชน์ของประชาชนและเกษตรกรเป็นสำคัญโดยที่ประชุมได้พิจารณาและเห็นชอบแนวทางการแก้ไขผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรณีโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยฝั่งแดงจังหวัดอุบลราชธานีเห็นชอบปรับวงเงินค่าจัดซื้อที่ดินให้แก่ผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมขยายกรอบระยะเวลาการคำนวณค่าชดเชยจากปี2561ถึงปี2570เพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมและสอดคล้องกับผลกระทบที่เกิดขึ้นชวนันท์มาลีรายงาน
2: กรุงเทพมหานครสุ่มตรวจร้านค้าของเก่าเขตดินแดงเน้นย้ำผู้ประกอบการไม่รับซื้อของต้องสงสัยเตรียมเปิดตัวแนวคิดสารวัตรสิ่งแวดล้อมเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจแบบบูรณาการเดือนตุลาคมนี
1: ้นายพรพรมวิกิจเศษรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการรับซื้อของเก่าบริเวณซอยประชาสงเคราะห์เขตดินแดงเพื่อติดตามการดำเนินงานด้านสุขลักษณะและความปลอดภัยโดยเปิดเผยว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้สืบเนื่องมาจากกรณีที่มีการลักลอบตัดสายไฟแล้วนำมาขายให้กับร้านรับซื้อของเก่าซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินคดีทางกฎหมายเรียบร้อยแล้วกรุงเทพมหานครจึงได้เข้ามาตรวจสอบการประกอบกิจการของร้านในพื้นที่ควบคู่กันไปทั้งด้านสาธารณสุขในฐานะกิจการที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพด้านอาคารใบอนุญาตประกอบกิจการค้าของเก่าจากกรมการปกครองรวมถึงการตรวจสอบระบบและอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยเพื่อให้สถานประกอบการมีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นปัจจุบันมีร้านรับซื้อของเก่าทั่วกรุงเทพมหานครประมาณ577แห่งและมีประมาณ13แห่งที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์สำนักอนามัยอยู่ระหว่างติดตามให้คำแนะนำกับผมเชิญชิดาสังทองรายงาน
2: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 นครับ
6: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่7กันยายน2569สุวิทย์โสมนัสยังควบคุมเสียงอยู่นะคะฟังเพลงบ้านเกิดเมืองนอนบรรเลงขับร้องโดยวงกรมประชาสัมพันธ์ผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะ

เพลงบ้านเกิดเมืองนอนโดยวงกลมประชาสัมพันธ์จบไปแล้วนะคะต่อด้วยเพลงค้างแรมในป่าโดยคุณภาหวังในธรรมขับร้องค่ะผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499

ที่จบไปนั้นคือเพลงค้างแรมในป่าจากละครของพลตรีโลวิจิตรวาทการเรื่องอนุภาพแห่งความรักแสดงเมื่อปี2499โดยคุณภาหวังในธรรมเป็นผู้ขับร้องค่ะคุณภาหวังในธรรมเป็นศิลปินกรมศิลปากรนะคะคุณภานอกจากจะมีผลงานการขับร้องของกรมศิลปากรตามต้นสังกัดของคุณภาแล้วนะคะยังมีโอกาสขับร้องเพลงนอกกรมศิลปากรด้วยอย่างเช่นเพลงวันเพ็ญคุณภาขับร้องกับคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงจากภาพยนตร์เรื่องวันเพ็ญปี2480คำร้องโดยพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพานุพันธยุคลทำนองโดยท่านผู้หญิงพงร้อยสนิทวงอภัยวงเพลงที่สองเงาไม้จากภาพยนตร์เรื่องลูกทุ่งปี2483คำร้องโดยภริยาโกมารกุลมนตรีทำนองโดยท่านผู้หญิงพงร้อยสนิทวงอภัยวงและเพลงที่สามดัชนีฉายไลคุณภาขับร้องกับคุณสุเทพวงกำแหงศิลปินแห่งชาติเป็นเพลงจากละครเรื่องดัชนีนางค่ะคำร้องเป็นของอิงออนหรือศักเกษมหุตาคมทำนองโดยอาจารย์ประสิทธิ์ศิลปะบรรเลงศิลปินแห่งชาติรวม3เพลงที่เราจะฟังจากการขับร้องของคุณนภาหวังในธรรม

นั่นคือเพลงที่คุณนภาหวังในธรรมขับร้องนะคะมีเพลงวันเพ็ญเงาไม้และดัชนีฉายไหลสำหรับการบรรเลงของวงกรมศิลปากรคุณนภาหวังในธรรมก็เป็นนักร้องเสียงโซเปรโนและคุณนภาก็ยังขับร้องเพลงไทยในท่วงทำนองของสากลได้อย่างดีทีเดียวบรรเลงโดยวงดุริยางค์สากลกรมศิลปากรจะเลือกมา2เพลงนะคะลาวเจริญศรีและลาวดวงเดือน

นอกจากเพลงต่างๆที่คุณนภาหวังในธรรมขับร้องแล้วก็ยังมีโอกาสไปขับร้องเพลงโฆษณาสินค้าด้วยเป็นการโฆษณายาสีฟันยี่ห้อหนึ่งสมัยนั้นดิฉันไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวนี้ยังมียาสีฟันยี่ห้อนี้อยู่หรือเปล่านั่นก็คือการโฆษณายาสีฟันไอปนาคุณนภากับล้วนควันธรรมขับร้องด้วยกัน

วันนี้เราได้ฟังเพลงและลีลาในการขับร้องของคุณนภาหวังในธรรมในเพลงลักษณะต่างๆแล้วนะคะก็จะขอหยุดไว้เพียงแค่นี้ค่ะคราวนี้เราจะฟังเพลงของคุณวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาตินะคะคุณวินัยเป็นศิษย์ของคุณพยงมุกดาตั้งแต่เล็กๆก็มีผลงานบันทึกแผ่นแล้วนะคะหลายเพลงทีเดียวคืนนี้ฟัง3เพลงจากเสียงของเด็กชายวินัยพันธุรักษ์เมื่อปี2507ขวัญใจนักเรียนเด็กขายเพลงและเด็กชายขายเบอร์ทั้ง3เพลงนี้คุณพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งค่ะ

้องเรียนรู้

ความใจนักเรียนต้องเรียนรู้

เราได้ฟังเพลงผลงานของคุณวินัยพันธุรักษ์ศิลปินแห่งชาติสมัยยังเป็นเด็กชายเมื่อปี2507นะคะโดยครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติแต่งเพลงให้ขับร้องหลายเพลงคราวนี้มาฟังนักร้องเพลงโหซึ่งถึงแก่กรรมไปแล้วนั่นคือเพชรพนมรุ้งค่ะฟังเพลงเริงรถไฟต่อด้วยสังสรรหันษาสองเพลงนี้ผลงานของครูวิมลจงวิไลนะคะและสื่อสารมวลชนเพลงนี้ครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งฟังการขับร้องเพลงโหของคุณเพชรพนมรุ้งได้เลยค่ะเริ่มด้วยเริงรถไฟ

ก่อนจากกันในคืนนี้ฟังเพลงที่คุณเพชรพนมรุ้งขับร้องอีกเพลงหนึ่งคือเพลงทะเลสะอื้นผลงานของครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติค่ะสุวิทย์โสมนัสดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่คลื่น AM 1476กิโลเฮิรตซ์ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างครานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาไปจนถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาจ้า
2: โอ้โบชอปเปอร์
1: มาซุนค่ะ
2: ป๊อกว่า
1: เนาะจง
2: โบดูทามา
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
2: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: วายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: 一种梦莫给豆沙给那王子台豆提酒啊到这杯说到这了露说豆沙弄到杯海面梦
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053-276-068ในวันและเวลาราชการ
5: มั่งมั่งเลี้ยวเอาเก่งเจ้าก
6: ็เล่งตือสังเกงโฆษณาจวนเต๋อสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต๋อลู่เสียงแจ้งใหม่กือยอกขอเชิญมัวเก๋เป้าจูเก๋ฉีฟางนอนรอเต๋อชงเหงสัญญาณมงเต๋อเกล้ท่องเปล่าหูลู่เสียงแจ้งใหม่ยอเล่งตือสังเกงนัวหล่อนงตัวเต๋อจวนเต๋อสุต้องจัวสังชัวหูเต้เชียวไทยเต๋อลู่เสียงแจ้งใหม่จวนเต๋อตุงเบอร์สุต้องศูนย์จื้อเป้อ๋อชางเจ้าศูนย์เจ้าหยี่รอชื่อศูนย์จั่วอ๋ออ๋อเปล่าเจ้าหยี่จื้อชางจั่ว

古鸡包哎姑娘在天高老板到摸多木这奥哎我娘老贝大给刷古高老马丁的冷我容三哎路能

哇龙鸡家姐姐热老当朝老年老本帮双独同保护家长

เนี่ยจงอีจงน่ะจุกตินิ่งจางสวดเล่าจัวนูวันอังคารนูตีหยีรู้จัวหลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวนูนวลย่างจัวเกเน่งเก่าเจ้าตุจ้ากือกังนูนวลหยอกกาปีกีย่างจัวเกเน่งเก่าช่างตุจ้ากือกังปีกีหยอดเลชงนัวหยอดเน่งชงเดิกนัวกูยอชัวเสงว่างรงชาจากการจอนดูสู่ต้องจัวฮาลูมองเดือรู้เสงแจ้งใหม่ตวนจื้ออีจงหนักจุกตีนิ้งจางสวดเล่ามาวันได้หนัวกูเต้าจออีช่างลูจ้ากือยอบไม้วื้อเสงเฮาอีช่างลูจ้ากือมัวลุ่มเบฮาตาอยู่กูหลวนเจ้ามากูมัวจะลูจอจวดเป้สวดเล่าเต้าลูกงเกโลเจอัวเกตังเล่ามาวันได้หนัวหนูเจมทอเป้จอน่ะจุกตีนิ้งจางพงยือสวดเล่าคือมีย่อโจหูเพจเฟซบุ๊กให้ย่อโจหูติ๊กตอกมาทอมีสวดเล่าปังจั่วกดไลค์กดแชร์อีลิงอีแชร์ปูจั่วเพจสวทเชียงใหม่ AM อีเชงเปล่าปัวช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิรตซ์มาอวดจอมดาวโซเมสวดสวดเล่งสวดถูกคือลุนรุกุย่ออัวพงยืออัวเกลูกปังจั่วจังกลางดูสู่ต้องจั่วฮาลูมงดอกรู้เสียงแจ้งใหม่มากูหวังฮะเย่สาหัตตาตั้งกี้นัวเมสวดเล่าหยุนจุกุญย้ออวพงอยู่อวเกเถาปีมึงจู่จัวเถาเศร้ามาจวนซื้อนัวหนูเจกูอยู่มัวจ้อสู้สื่อจะรู้ทางจัวเป้สวดเล่าเต่าเป้ามันเต่าจ้างสู้สื่อเท่าเต้นัวหนูเจย่ออีจ้างสู้สื่อเกือบจ้อหนูจื้อรัฐบาลปกูเต่าเต่าต้วนทัวเต่าแหจูนเต่ากือฮัตตาเต่าเทรับสมัครจ้อตู้จอหนอจอตู้จอเจ้าเล็งงบประมาณชงอ้อเจ้งซื้อปัวช่างเจ้าคือยัวลูอัวลูลัวเขาหรือคือลูรับใช้ประเทศชาติหนอมาแต่ลูโครงการหนัวหนูเจจอหนูซื้อปกุหาตายัวเต้าใจเปล่าอย่างโอกาสคือเจ้งเจ้งแห่งหนอยหาตาไปจอมีตู้มีหัวคือยอดจื้อแน่งคือมอนยงจื้อเลนเต่าคือยอดเก่าหยี่ชงมงจูไปเจ้าจื้อชงเหาะเล่งตือคือสังอวดตู้จอสังสมบัติอวดตู้จอหนูเจนน้องตัวชงเนอะฮะเจ้าหนูจื้อปกุหาตาปุ่ยมั่วเปล่าอย่างโอกาสปู้จวดเจ้าตู้จอคือสังสื่อยัวสมัครหนอมาเจ้าหนูจื้อปกุหาเลนหัวหาตาเล่าอย่างคือโอกาสคือยัวเตาโดยเจอย่างเทิงได้รอยอยัวเตารายได้ไม่ยอมมวยเงียลีหนอฮะยัวเตาสวัสดิการมาจ้อเงียลีฮะเบี้ยเลี้ยงโดยเจยัวเตาอีลุลีย่อจวนเดาอีหวังซื้อเช้งเหาะต่ออีลุลีฮะหาเช้งยัวเตาเฝ่งเดาเก๋กังคือคุ้มมอกคุ้มเก่งฮะยัวเตาใจเก๋ปั้นจวกกรณีเดาคือหาตามัวเต้สื่อแช่งประสบภัยธรรมชาติหนูเจกูอยู่ว่ามั่วจอหนูจือปัวปั้นจั่วฮ่าฮ่าปัวอยู่อัวประกันชีวิตจั่วฮ่าหนูฮ้อฮ่าอย่างที่อ้อโอกาสกูอยู่เตาหนูเจย่ออยู่อยู่ว่ามั่วเป็นสื่อกือลู่พัฒนาก็ถูกเข่งลู่พัฒนาอยู่เลยทักษะเดอเก๋กังคือก็อยู่ว่ามงชูอวยถูกตู้จอหนูก็อยู่เตาใจประสบการณ์ตาตาฮ่าอยู่ว่าจ้ออวดจั่วก็ถูกเข่งมั่ววิทย์นายก็อยู่ว่าลู่อวดจัวก็เถากือฮาตายก็จืออวดตุ๊จอเลยโลก็เติมมองนุเจก็มัวเป็นสื่ออยู่จ่อขอทักษะเดาจะมองอวดก็อย่างเข้าหรือจวนจื้อเตาหนออย่างที่ไปนุเจย่อฮาตาก็มองอวยตุ๊ตุ๊จอหูนุเจป่วยอยู่มั่วโครงการคือลู่จื้อคู่เป็นเลเกเกินเต้าเกินเต้าเป็นเลเกเป้ามาป่วยอยู่มั่ววิชาชีพลู่เสริมปังจั่วจะอยู่มั่วทักษะฮะหาเจ๋งยอเล่งคือเกินเต้าย่อจัววุ้นหมอเจ้าซื้อสังเกตกว่าซาจอนัวโนเจจอนุจือปกุมัวเก๋กังคือเคจัวมองเกินเต้าเกินเต้ากว่าพัฒนาอยู่เลยวุฒิการศึกษากว่าชาติโลนัวตา

วิตัววิชาการเดาเก๋กังคือก็อยู่สอบบรรจุไว้ถูกข้าราชการเต่าห้าหนัวมาถูกคือก่อนการมุ่งโจหูเหล่านุเจนุมวลตอนเต้าจังอย่างคือโยปังโจยูจูยอแต่ก็เหนียหนัวเจกุ้งว่าเป็นสื่อกุยัวปังโจยูมุ่งจูจัวไก่คือก็บรรจุไว้ถูกข้าราชการไว้ถูกตู้จอย่อจัวหูหูกองทัพบกเต่าห้าหนัวมาโจยหัตตาเล่งตือคือมั่วความสนใจนุเจจอหนุจูปวกกูหัตตาปวกเทรับสมัครซื่อเถานุติเก่านุติเก่ารู้จั่วลินดูหนัวมองจูนจั่วนุติเน่งเก่าเปล่ารู้อีลินดูชงอ้อเช้งซื้อปัวช่างเจ้ามามัวอ้อช่องทางจั่วเมมัวเป็นสื่อคือหาตาสมัครเต่าช่องทางที่อีหนูจะยอสมัครออนไลน์ผ่านตัวเว็บไซต์คือยอ rcm.rta.mi.th หาอีช่องทางหายอเมตุเข่งมองสมัครอีแรงหนออาจจะชอสมัครออนไลน์ยอก็จะเจอหนูจะก่อนย่าคังมองจวนเดอร์หน่วยทหารคือพวกเครับสมัครท้องเปล่าหูเตชเชอร์ไทยหอเราชื่อมองเต้าจวนเดอร์สำนักงานศาสดีอำเภอฮะสำนักงานศาสดีเดอร์ลู่เสงคือก็ย่อหลอดเต้าอีอย่างเก่าฮะหนูเนอร์มาจอหนูจะปวดหาตาโครงการเครับจอต้นนึงคือหาตาเกินเดอจอต้นนึงคือหาตาเก่าตาย่อจวนเดอเก๋กังฝึกนักศึกษาวิชาทหารรอชื่อรอดอคือยชงแป้มจูชงจื้อฮาหนอฮะทหารกองหนุนรอชื่อพลทหารคือตื้อปลดประจำการหรอก็ตื้ออวตุจอเอก็ตื้อตั้งเราเอก็เต่าเราเอก็สังสมัครโนเจกูจอกังสมัครเต่าเนอโนยงเก่าหยี่ชงมงจูไปจูจื้อชงหนอมากู้อยู่ว่าเต่าตำแหน่งคือยอนายทหารสัญญาบัตรมาปั้วกำหนดหาตายุจุยอวุฒิปริญญาตรีเหรอวยอหาตาก็มัววุ่นหมอเจ้าซื้อหน่วยจะกู้สมัครเต่ายอนายทหารประทวนมาจ้อกูหาตาไม่มอบความสนใจนุ่ยจะไม่กู้สายเต่าหาตาไม่อยู่สมัครตำแหน่งตือเลยจังเหรอคุณสมบัตินุ่ยจะปั้วกู้หาตาปั้วเต่ากำหนดเจเจหาตายุวสัญญาอีรายอดเปล่าชงฮะอยู่ต่อสัญญาอีชงจื้อฮะหนอมาอยู่อวดตั้งชอจื้อคราวเลยยี่ชงหนอนะมาเล่งตือคือมั่วคุณสมบัติจะเลยคือประตั้งกูเต้าฮะตั้งด้วยเจมั่วความสนใจกูสมัครเต้าสมัครออนไลน์เต้าฮะสมัครคือหาตายูทูบเข่งมึงสมัครอีเล่งเต้าจวนเต้าขอเชิญประตั้งกูเต้าฮะตั้งจื้อหาหน่วยตู้จอคือต้องเครับสมัครเราชื่อจวนเต้าศาสดีอำเภอศาสดีหูลู่เสงคือก็ย้อหลอเต้าตื้อชื่อเนอร์มากูหอมมวยจะหลุดถังเลยหนัวจวนไปจ้อน่ะจุกตินิ่งจังสวดเราเต่าเป้าอียอคาตาเล่งตูเต้มีตู้คือมวลน้อยยงเกายีชงจูไปโจจื้อชงสนใจนละกูสมัครเต่าเนอะมงจูนยั่วนุตีเน่งเก่าเปล่าลุอีลินดูชงอ้อเช้งจื้อปัวช่างเจ้าอ๋อเจกูมวยจะหลู่ถังเลนัวเอจวนจื้อนัวนุเจกูยั่วจอกังหลู่จออีช่างเก๋ลอเจจัวเป้สวดเราลูกองเก๋ลอเจอ้วเก๋ไออีปลานุเจกูหมังเลจอกังหลู่มวลหรืออย่างจะหลู่ถังจัวเป้สวดเราเต่าเป้าจวนซื้อเจกูยอลูจออีช่างซัวปังเสงกูยอคือย่างอีช่างซัวปังเสงกูมัวลุ่มเบฮาตาป้อคือตัวเตอมาช่างหนัวยัวมัวจอจวนอีตูน่ะเจคือยอเสงมงอีตูน่ะเจทอใช้มินเชื้อฮอตีเต่าหอยยัวยัวเกจวนเมเต่าอีตูน่ะเจคือยอจวนเต่าลู่จอนตรงเต้าอีตูน่ะเจสิงมงช่องย่อตัวดงเต้าก็กูหาตาดูจื้อช่างลูนางหนอจนเมลูจอมากูจอก้องลงจื้อช่องสังทออีช่างหาจูอันดูจื้อลูนางเอกก้องลงจื้อช่องเนาะมากูกูบางเต้าช่างคือมอลุ่มเบหาตาป้อคือตัวเต้าคือยอคือสิงย่างอีช่างซัวปังสิงเอกกูมอช่างหนัวมอจออัวก็ตู้ฮะมอจออัวเก๋หล่อเจจัวเป้สุดเลยลูกองเก๋เจน้องอัวเกเออีปลากูมาดอกลางหลุมมอหรืออย่างจะหลุดถังซื้อจัวเป้สุดเลยเต่าเป้าอ๋อ

0: มาจวนเจอหนัวหนูเจกูยัวจอกังลูมัวอีจ้างสูสือจอลูทางจวนเป้สุดเล่าเต่าเป้ามันเดาจ้างสูสือหนัวยอดจวนเดาจอหนูจื้อกือใช้ชัวฟัวจวดเล่นางกูเต่าเต่าตัวเจ้งตองอัวฉบับที่อ้อจวนเป้ย้อนน่ะจื้อกือที่นิ่งจางสุดเล่ากูยอดจวนพังเก่าเต้เต่าเป้าหาตาเจอรอนู้หนัวหนูตีหยิมงจุนจัวหนูตีเก่าอ้อรู้จั่วลินดูหนัวหนูเจย้อมมัวนางลูดลู่หนัวมานางหยวมอ่านเต้าเฮงลู่เฮงจัวเก่งขอเชิญมาชื่อเสียงยอดยอดจัวพังเก่าเต้หันยอดจวนเดือบพังอ่านจวนจางตอนบนหันยอดจวนเดือบพังภาคตะวันออกเฉียงเหนือหนัวมายอดจัวพังเก่าเต้หนูเจ็บเป้ฮอลุใช้หาตาขอเชิญลู่เสียงกือเป้ยอดจู่เต้าเจียงฟางมามัวเจ้าเลยหนัวหนูหนัวหนูเจยอลู่เสียงน่านลู่เสียงตากลู่เสียงกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิจิตรพิษณุโลกฮะลู่เสงเพชรบูรณ์หัวย่อจวนนูติจั่วนูเจยอบลู่เสงแม่ฮองสอนเจ้งใหม่ลำพูนลำปางแพร่อุตรดิตถ์สุโขทัยตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรฮะลู่เสงเพชรบูรณ์หัวนูติเก่านูเจยอลู่เสงลำปางตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกฮาลุเสงเพชรบูรณ์ย่อจวนนุติเก่าอี้มายอลุเสงตากลุเสงกำแพงเพชรพิจิตรฮาพิษณุโลกอาทอเจือเพชรบูรณ์หัวนุติเก่าอ้อหนุเจยอลุเสงแม่ห้องสอนแจ้งใหม่ลำพูนตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิจิตรฮาลุเสงเพชรบูรณ์มาเป๊ะจอน่ะจึกที่นิ่งจางเฟ่งดาวอ้อยอพังเก่าเต้มานั่งอยู่ลูลูเห็นเลยฮะนั่งยัวลูเจ้าอ้อเป็นนู่หนัวเนอะมาจื้อรอนู่หนัวมึงจู้นู่ติเก่าอ้อมาเตะเถ่ามานั่งลูลูลูเห็นฮะนั่งเจ้าอ้อเป็นนู่หนูเจยัวจวนมั่วเป็นสืบจื้อเตะสืบเช่นกุยอเกรงยั้งปีเกียชัยชัยฮะหมดเลยสังสือเต่ามาวิเลนเด้อสดเลยยัวเต่าเจงฟังหนัวเนอะลิงถือกุยอตัวพื้นที่เสี่ยงมายัวจู่เต่าเจงฟังอ้อมาหาจูนเดาฟดฟัวจวดเลนางเหล่านุเจย่อจวนเดาสู่ต้องจัวเถานางมอกือยังเลนเดากือฮาตาเน่งเก่าอ้อเต็งไปเจ้านาทีเดาเราเชื่อเปล้าทุ่มไปเจ้านาทีเดานุเจนางรู้รู้รู้เห็นเลยอ้อย่อจวนเดาสู่ต้องจัวย่อจวนเดากือกูย่อมานางรู้รู้รู้เห็นฮะรู้รู้เชื่อกือยังเลนเดากือฮาตาย่อเถารู้รู้นมากือยังเลยอยู่เราไปเจ้านาทีเดาเลยอ้อมาเถ่าคือคลาวเกียนเต๋าเหล่านุเจกู้เจ๋งลู่ฮะแต่สมารู้เจ้าชอบมินซื้อเหล่ามาเถ่านางลู่ลู่ลู่มาอวดจวบเช่าก็รอหาตาจังนางอยู่ว่าลู่ลู่คลาวใจเหล่าเอจื้อตูเออวดจวบเล่งยั้งหนอวิยอหาตาเต๋าสู้ต้องจวนมาหนุ่ยเอี้ยขอเชิญกือเนื้อเกย์ชอบมินซื้อฮะหนุ่ยเอี้ยขอเชิญกือเถ่าคือจอดเล่นางลู่ลู่ลู่เจแต่ขอท่อเนื้อระบายจื้อแย่งเจอยู่อวดจวบเล่งยั้งมาย้อนจวนเหล่าลู่เสียงจังใหม่มาตอนเต้าพื้นที่เหล่าคือเถ่านางมอรู้เชื่อเหรอคือกูแฮนเตอร์นางรู้รู้รู้เห็นหนูเจมอวดจัวเกลยจะเลยยั้งปีเกียจัวเก่งขอเชิญหลอดเลยแต่ขอเชิญกูจื้อเลยคืออยู่เราจื้อหอเจ้าคือไก่จ๋อมาตัววิยอหาตามเจือดเลยสังสือตัวสมัยวิยอหาตานางรู้รู้รู้เอ๋เลยนึกระบายเต่าจื้อแย่งเจชะเลยอวดจัวเลยยั้งมาทงเก่าหาเชิญเกิงเก่าเลยหาตาจังหอมัวเลยยั้งมาย้อจวนเต่ารู้เสียงจังใหม่หนูเจ็บเขตพื้นที่คือยอรู้ตลาดกัดก้อมหมอย้อจวนอีปนจีนเต่ากัดก้อมหนูเจ็บเลยยั้งเจือเถานางมอตัวสมัยอาจจะหนูจื้อเจ้าหน้าที่พวกกูเล่งมั่งเกิงเก่าคือซื้อจ่อเครื่องคือยอรู้กูจอดเลยเต่ากูจอดเละระบายเต่าจัวจอกครองมากู้จัวหวังหาตาตังกินวัวเจเกลี่ยยวงเก่งเหรอต่อสมาถนางมอเจทงเก่าหาเกลนางรู้รู้เข้าใจเหรอดาวดาวพื้นที่รอเลยหอคือยอดจวนเต่ารู้เสียงจังใหม่คือยอบริเวณเต่าเทศบาลเลนเต่ามากู้จัวเจ้าหน้าที่พวกกู้จอมดูเลยรอกู้เยอะจู่เต่าเต่าตัวอวลุลงเข้าหรือคือปังจัวจัวจอบเป็นเสียงสวดเล่าวิยอจอหนูจือคือใช้ชัวฟัวจวดเลยนางปุยยิ่งเจ๊งส่งตัวเหล่าฮะตาดูนัวหนูเจนางโยลูลูลูเห็นนางโยลุนเตาเห็นเลนออกมาเจ้าหน้าที่โปกูตื้อบางเตเครื่องสูบน้ำโลเราซื้อเตอุปกรณ์อู้นัวโลเจ้าหน้าที่โปกูเยอะไงลุมัวเก๋ปังจวดจวมจ่อไปเสียงสดเลยคือเตาซื้อเตเต็งเหม่งสืบแช่งหอมากูแจ้งส่งจวมไปจ่อน่ะจือกูตีนิ่งจางสวัสดิ์เลยคือไม่ย่อจวดพื้นที่เสี่ยง จือฮาเนาะเซนดูเกหังเกชอเกเนาะเซนเดอเตขอชอคืออ่าชั้นๆจังเฮาอยู่ตู้ตอป้อเตามาอยู่เตาจิงฟังแล้วฮอวิยอนางอยู่หลู่เจ้าอ้อเปนูหล่อมากูเฮาม้อยจะหลู่เจ๋งตงเลยหนัวจัวสดเล่าเตาเปาเลยหนัวฮอเอ็นซื้อมองหนัวหนูเจยมัวฟวยจวดเลยนางคือเนาะจัวพังเก่าเตหูเตชื่อไทยนูหนัวจะหลู่ทางซื้อมองมาเนาะจัวนูหนัวหนูเจยจอหนูจือป้อหาตายมัวนางเนาะจวนเดาเจ้าเจ้าเฟ่งป้วนเดาไทยแกลางเฟ่งเดานางอยู่ลู่จัวลู่เสียงน่านอุตรดิตตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกฮาลู่เสียงเพชรชบูรณ์มาฟัวจัวจ่าอยู่เนาะจัวกือยังเล่นเดาเน่งเก่าไปจู่เน่งเก่าซื้อองศาจ้อฟัวจัวกูเนาะจัวกือยังเล่ไปเจ้าอ้อจู่ไปเจ้าช่างองศาฮามัวจวนเจ้าเล่นเดาเก่าจู่เน่งเก่ากิโลเมตรต่อชั่วโมงมาทงเก่าจ้อสู้สื่อคือปะตั้งกูมวยจะหลุดทางฮ้อมาซื้อรอนู้นัวมึงจูนจวนนุติเก่าอี้เก่าอ้อหนูเจนางกูยวนลู่ลู่ลู่เห็นแล้วฮ้อย่อจัวเจ้าเจ้าจูยี่เจ้าเฟ่งปัวฮักเป็นขอเชิญมานางลู่ลู่เห็นเลยนู้นเนอซื้อเซ็งหยอนุติจัวฮานุติเก่ามาใส่เตาหาตาปิกี้เจงย้อนนางเตาตัวหนัวฮ้อปิกี้หรือนู้นุติจัวจูนุติเก่ามาไปเจาะเนื้อสกุตินิ่งจังสดเราอยู่เตาจิงฟังฮาเมย์ย่อตัวเพจจงต่อชาเตะเถานางลู่ลู่ฟุ้ยจัวหลงเปล่าเจ้าจัวไปมั่วเป็นสื่อเตาใจเข้าถั่วเตามาใช้ชัวถูกเข่งตัวสองฮ้อซื้อเซ็งหยอไม่มั่วมีหยอยาวตัวหนึ่งเล่าจอตัวหนึ่งคือมั่วจอมอโลกประจำตัวมาโยเตาใช้ชัวปัวตัวส่งฮะชื่อตังเลนเดอร์นางลูลูเต่าจ้องมองจังก็จังเช่นอลอยโยเตาสวดสื่อฮะโยเตาระมัดระวังมึงต่อเตลาเตเต้เราเกตใช้กุมลมรั้วคืนเก่าเลยมาสวดเล่าโยเตาสวดสื่ออ๋อเอซังลูชัวหนัวมัวเกตเช้าจู่จวบไปจ่อน่ะจึกตีนิ่งจังสวดเล่าเอมิย่อจวบลูจอตือลูเซ็งตือเตเฉยตือฟัวจัวส่งลิจังซื้อส่องต้องเต่าฮันเต่าสู่ต้องตัวทางปีเต้าจวนเดินดูสุต้องจัวฮาลุมองดาลูเสียงจังใหม่เดาตัวเต้าจัวตุมเบอร์สุต้องคือยอสุนจื้อแปะอ้อช่างเจ้าสุนสุนช่างเราชื่อคอมเมนต์ตัวเต้าจัวตุเพจเฟซบุ๊กคือยอสวทเชียงใหม่เอ็มอีเซ็งเปล่าป่วยช่างเจ้าเจ้ากิโลเฮิร์ตฮะเจ้าพงยูคือเนาะจัวหูติ๊กต็อกช่องต้องเต้าทางปีตัวเต้าเนาะเอออีปลาหนูเจกูมังเล่จักรังลูอะเต้นต้องเต๋อจัวสดเล่ากูมาเลลูใช้จอนต้องเต๋อกูไม่เช่าตัวกูมาจ้อกังลูเต้นต้องเต๋อจัวไปจอนน่ะจือกูที่นิ่งจังพงยืดสดเล่าอ๋อเอ็นซื้อมองนัวหนูเจกูยืดลูจออีช่างเกลอเชจัวเปสดเล่าลูกงเกลอเชน้องอัวเกตชุมาวันเต้คืออยู่จอช่างเกลอเชนุเจกูทอมบลูจอจอสปอร์ตเด็กพี่เมาฟัวลูงานคือยอลูงานคือยอจวนเด็กลูเสียงตาคือยอลูช่างปวดสนามบ้านสามหอจัวเปสดเล่าเต่าเป้าวันเต้มาย่อจวนดูน้อมมองจื้อทอนดูน้อมมองนุเจน่ะล้มเป้าเนี่ยเอ้กูอยู่จอจอสปอร์ตเต่าจอมินจื้อเจ้าเลคำสั่งคือจออนุจื้อตูคือยอตูจออ่ามัวคำสั่งลูจะเอ้กูยอจอเจอเลยจอคำสั่งคือเอ้เตาใจอ๋อมันดูหนัวยอจอไปลูกงานเด็กพี่เมาฟัวเนอะมาตู้จออ้อตู้ตังเหล่ามาจื้อมองหนูเจ้กูจออีตู้ตังเอ้กูมาเลยจอร่างเก๋เหล่าเจ้จวนจื้อคือยัวมัวจอจัวอีเล่นคือเตาถอตัวฮะสุลุ่มเบฮัตาสักเสียงย่างก็ถอตัวก็ช่องต้องเด็กถอตัวก็ฮัตาสังถอนู่เสียงร่างซัวปังเสียงคือมัวลุ่มเบฮัตากูอ้วอีชาตัวหนูเจ้กูบ้างเตาช่างหนัวเหล่ามาเมื่อช่างหนัวเมื่อจออัวก็ตูเอกูจอช่างสปอร์ตวันเดอออีกูมาเลยจอช่างเกลอเจคือก็ถอตัวจอเป้สดเหล่าลูกงเกลอเจน้องอัวเกอีปลากูมาจอกันลูเต้นต้องเตา
1: เจ้าตัวอยู่ปังเตามองลู่ล้านเหมาฟัวเจ้าตัวฉางฮาตัวหยัวจงชอปังเต้ามองจวนเดอลู่ฉางปัวสนามบ้านสามตำบลรวมไทยพัฒนาอำเภอพบพระลู่เสียงตากจวนุติเจ้าจูนุติจัวลู่เก่าอี้ตินดูชงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจวนหัวย่อจวนุติเจ้าลู่เก่าอี้ตินดูชงอ้อเชงจื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วคณะปังเย็ง ตัวหูชัวปังเสงหาจอมไทยหลัวมีดแฟชั่นยัวตัวหนังจงชอมมงซื้อตือเสงเก๋จัวสวดเหล่าใช้นูตีช่างลูกเก่าอี้ตีนดูชงออเชงซื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วใหม่ลีตัวหูชัวปังเสงหายัวมั่วเก๋ซื้อตือหนังจงชอแฟชั่นโชว์จัวสวดเหล่าใช้นูตียี่ลูกเก่าอี้ตีนดูชงออเชงซื้อปัวเจ้าเจ้าจัวยัวมั่วใช่ว่างรงแชมป์เล้าสมัยตัวหูซัวปังเสงหาหยัวมั่วจอนหนาเจซื้อตือแม่บ้านแฟชั่นจัวสวดเหล่าใช้นูตีจัวลูกเก่าอี้ตีนดูชงออเชงซื้อปัวเจ้าเจ้าจัวหยัวมั่วตู้หลีมัวตัวหูซัวปังเสงหาหยัวมั่วจอนหนาเจซื้อตือแม่บ้านแฟชั่นอัวหลือเก่าจัวสวดเหล่าใช้สวดเหล่ายุนจ๋องตัวกงเนอ

mà tuần giữ nua nuôi chè của dúa cho cắn lu tên tông tờ tờ bê chó nè cho cái tin nên chẳng phong dừa xua là cứ mê sòng tông tờ ha đầu số tông tua con kế lo xe thằng bị ua kề mà uốn đây nua ua chân tàu chùa ý tu nè chè nhớ cho lu cho mình mê cùng lu đã lu sinh tạ cùng đầu số tông à tua con kế lo xe ua kề bán chùa chẳng gần đủ số tông chùa mà ua chân tàu chùa có ha ý tu nè chè nhớ cho lu cho huế yên có cô đào sử tông tua ha có hà tà e tàu nó sú hà tà mua à lát thà ban bố giống mới lúc lồng càng cứ hà chủ à chạy nghe y vắng bạ bánh chùa chùa cho tôi nên cứ giọt cùng bọ bàng nội bố mua tránh ta lên đó mà cho lê cứ tặng sử nó nội chế cú trình chứ tàu nó hà tà mua y khó lồng càng cứ bánh chùa nhà y vắng bạ lên đó hó e cú thó mừng chân chá thó khó môn cứ giọt tránh ta e cú mà lê cho lù trang tàu chùa suốt lâu tàu bao mà tê thảo nếu mua tê โครงการในหนัวเต้สูสือแจ้งล้อมั่วสูสือจั๊วล้อมั่วมาสุดเราอยู่สู่เต้าเจงฟางช้อเจอมั่งเจงเต้อย่างสูสือเลยหนัวอ๋อเต้เถาป่วยอยู่ท้ออยู่เต้ข้อมูลส่วนตัวอู้หนัวเต้าเจยัวอวดจวมเจ้าเก๋กลางจานเดี๋ยวจะตู้สร้างมิจฉาชีพเต้ามาสุดเรากูอยู่เต้าเจงฟางขอนเดาฮันเออเจ้ากูเชิญชายจะข้อมูลหาตาหนึ่งป้อมั่วแจ้งตาเลยจังกูมาจอกอังมั่วจะหลู่ช่างเต้าจัวเป้สุดเราเต้าเป้าอ๋อวัดช่องเต้าจัวตุนัดเจ้กูย่อจวมห้วยเย็นคือก้อนเต่าสุดต้องตัวนงเอกุชาเลเชิญชาขอแจ้งเต่าฮะฮันจูมองยออีแรงพองยืมก็ชื่อลุ่มเบฮตาอีวัวดัวก็เนาะก็ฮตาก็เนาะจัวปังเกะสะเมิงนางลูลูเลยมาไม่จอดซื้อสตอมากัวจัวเชิญจังฮออายุเต่าใจเก็บปวดจัวเนาะมาอวดจอมเต่าคือก็หอกขาตัวฮะฮะจงอย่างเลยจะคอมเมนต์คือไม่เช่าตัวเจนือฮะสติกเกอร์ดาวดาวเจนือจะเลยปลุกปีแกมึงจัวสังเช่าเลยมากูกูหยิงชื่อแย่งเอกูจัวหยิงเตาเลยนัวหมายยอฮตาเต้จื้อชัวก็นัวหล่อซอสังเลยจังอ๋อเอกวัดจอมเตานะฮาอีแรงพงยืนจื้อมองพงเทพก็ฮตาก็ย้อจวนเตาลู่จ้องจวนดูผู้ชี้ฟ้าชื่อมวนนางลู่ตาชื่อมาฟวยจัวจะร้องเฮงเลยนัวมาวัดจอมเตาคือก็ฮอคาตัวจัวเป๊สดเล่าเตาเป้าอ๋อฮันจื้อมองยออีแรงพงยืนกันยาก็กูฮตาก็ย้อจวนลู่ชอบพาสำรานมานางก็หาตานางลูชื่อช่องหนอนางลูอันตัชมากุปุนางฮะมาก็หาตามั่วแนวมั่วแนวโน้มยัวชังตู้เหล่าหนอว่าจำเตาคือก็หอชาวตัวนะมาได้เตาเม่ชาวตัวกูหยิ่งชื่อเตากูใช้ชื่อเตาเม่จะรู้นอหล่อจังรู้จื้อปูฮะหอฮันจื้อมองยาอีแรงพงยือฮะก็กูหาตาเนาะช่องก็เนาะจัวรู้ลงกลั่นน้ำมันไทยออยย่อจัวอำเภอศรีราชาดึกชนบุรีมาฟ้วยจัวจะร้องกังเกาเล่มาอวดจอมเตาอ๋อคือก็หอขาดตัวจัวเป๊สุดเลยเตาเป้าฮะอวดจอมเตาจัวไม่จอสติ๊กเกอร์ตอนเตาเห็นคือสั่งตัวเชิญรุดลังรู้ชูฮะอีตูวิ่งยาวฮะดอกไม้ในสวนก็กูหาตามมัวร่างชัวปังเสงคือเตาจอต่างอวก้อนลาตูห้าหนอมาก็หาตาก็ย่อตัวแม่ราน้อยเถาน้ำมอนั่งลูตั้งกี่หนัวนั่งตูเหล่าหนอมาอวจอมเตาคือหอขาดตัวจัวเป๊ะสดเลยเตาเป้าห้าฮะอวจอมเตาจัวไม่สวดเลยคือหายย่อสองตัวเนอไอเจ้าจ้องเห็นเจกูกอดชี้แย่งคือลูหยิ่งไม่จอมเบย์ชดชัวเล็งชดตูชื่อเตาเต้ไม่เล็งตื้อหนอหล่อไม่ชดสังลีจังเอร่างลูจืดปูห้าหออวจอมเตาจัวไม่ชดชัวเล็งชดตูคือลูปังจวดเชิงกางตูสุต้องจัวลุนจูกุญย้ออัวพงยืออัวเกมาลู่เสหกูเสใช้เกินเก่าตื้อยัวตังเลยฮะเจเตเถากูยัวลู่จอร่างซัวปังเสงมัวลุ่มเบฮตาใหญ่เดชงร่างหนัวยอเชว่างยอตุกือหูร่างซัวปังเสงหนัวเอกุยมัวจะลู่จอจัวอีแรงหนาเจคือเตาถอตัวยออีตูหนาเจเสงมงย่างย้อจัวกำแพงเพชรก็ขอก็ถอตัวในเจกูมัวช่างหนัวจออวก็ตู้จออวช่างต่อกังเกอจัวเป๊ะสุดเลยลุนนองอวเกเออวจังดอนดาวจัวมีชัวเล่งชัวตูกือลูปังจวดช่างกันดูสุต้องจวนจูกูเนาะจูรู้เสหกือฮาตาเสาเหล่าเกกูจัวมัวซองเปาเล่หนัวเหล่าซื้อเออีจังจองดูเท่ารู้เสหเก่าช่างเต็งจูเก่ายีเต็งมาจากกันลุนซื้อหนักรวมเปาหนาจัวรู้เสหเตอสุดเลยเนาะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการลักลอบทำเหมืองในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสงอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับแก๊สเทค2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIS Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากการลักลอบทำเหมืองในอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินตรวจหาการแพร่กระจายของโลหะหนักหรือสารปนเปื้อน
6: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบและติดตามผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากกรณีการลักลอบทำเหมืองในพื้นที่หมู่ที่9บ้านชายทุ่งตำบลวังกระแจอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติคุณภาพสิ่งแวดล้อมและประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อให้สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดกาญจนบุรีสำนักงานจัดการป่าไม้ที่10กรมป่าไม้และสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่8กรมควบคุมมลพิษลงพื้นที่ตรวจสอบสภาพพื้นที่ดังกล่าวพร้อมเก็บตัวอย่างน้ำและตะกอนดินเพื่อนำไปตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการอย่างละเอียดเพื่อประเมินว่ามีการแพร่กระจายของโลหะหนักหรือสารปนเปื้อนออกสู่สิ่งแวดล้อมภายนอกพื้นที่หรือไม่รวมถึงประเมินระดับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพยากรธรรมชาติติยาพันยางเทียนรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเลขาธิการสปก.เร่งตรวจสอบการถือครองและใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์อำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมย้ำต้องจัดสรรให้เกษตรกรอย่างเป็นธรรม
7: นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงจากกรณีที่มีกระแสข่าวถึงการขอให้มีการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินบริเวณฐานเจ้าป่าแคมป์หมู่ที่12ตำบลลำนางรองอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์อีกทั้งพื้นที่ดังกล่าวมีการเชื่อมโยงถึงข้าราชการระดับสูงของกระทรวงหนึ่งนั้นได้สั่งการให้นายเศรษฐกิจกระจ่างวงเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสปก.เร่งรัดในการตรวจสอบการใช้ประโยชน์และที่มาของการถือครองที่ดินในการใช้ประโยชน์พื้นที่ดังกล่าวเพื่อ ื่อชี้แจงต่อสาธารณชนให้เกิดความกระจ่างโปร่งใสโดยเร็วที่สุดทางนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยืนยันว่าสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปกผู้ที่มีสิทธิในการใช้ประโยชน์ที่ดินของสปกจะต้องเป็นเกษตรกรที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายสปกเท่านั้นซึ่งสปกจะต้องสร้างความเชื่อมั่นว่าที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดินทุกแปลงจะถูกจัดสรรอย่างเป็นธรรมอย่างเคร่งครัดชวนันท์มาลีรายงาน
1: กรมศุลกากรบุกทลายโกดังย่านบางพลียึดของเล่นสกุตชี่เถื่อนไม่ได้มาตรฐานกว่า 30,000 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า7ล้านบาท
8: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยผลการยกระดับมาตรการเชิงรุกสกัดกั้นสินค้าไม่ได้มาตรฐานและละเมิดเครื่องหมายการค้าโดยล่าสุดเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมาได้มอบหมายให้กองสืบสวนและปราบปรามนำหมายสารเข้าบุกตรวจค้นโกดังจัดเก็บสินค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการจากการตรวจค้นพบสินค้าประเภทสกุตชี่ของเล่นและสินค้าอื่นๆที่มีถิ่นกำเนิดจากต่างประเทศโดยไม่มีหลักฐานการผ่านพิธีการศุลกากรเข้าข่ายละเมิดเครื่องหมายการค้าและไม่ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกซึ่งอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนเจ้าหน้าที่จึงได้ทำการตรวจยึดของกลางรวมทั้งสิ้นกว่า 30,000 ชิ้นมูลค่ากว่า5ล้านบาทซึ่งประเมินเป็นมูลค่าทางเสียหายทางเศรษฐกิจได้สูงกว่า7ล้านบาทปฏิพลสภาพร่มมารายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ AM 1476กิโลเฮิรตซ์สถานีวิทยุภาคภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทยที่มีความทันสมัยเชื่อถือได้สร้างอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธุ์สู่สากล
1: โอ้โบดาเจ้า
2: โอ้ไม่ชอบเ
1: ปอร์เบอร์สุนค่า
2: ก็ว่า
1: เนาะจง
3: โอดูทำไม
1: สถานีวิทยุภาษาชาติพันธุ์แห่งเดียวในประเทศไทย
3: ทันสมัยเชื่อถือได้แล้วพบกันที่สวทเชียงใหม่ AM 1476 กิโลเฮิรตซ์

ประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่ล้อมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: วายอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงพระแม่แห่งแผ่นดินผู้ทรงเมตตาเหนือเกล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมิเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัดสุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
4: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นลูกจ้างเหมาบริการตำแหน่งพนักงานกระจายเสียงภาษาเมียนจำนวน1อัตราเพื่อเป็นตัวแทนนำข่าวสารร่วมพัฒนาคุณภาพชีวิตชาวเมียนและเผยแพร่วัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานธุรการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่053 276 068ในวันและเวลาราชการ
6: มังมังเลวเอาเก่งเจ้าก
7: ็ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หืมทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
10: ปีปียังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
11: ฮู้ก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้ลก็ตึงคึกคักกันกูเตือน
10: ฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมซอบอกซอบใจขนาด
11: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
10: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่งๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
11: แล้วจะไปลืมปาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
10: เจ้า
12: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

闲话不能话啊，阿姆萨，阿沃李苏我如此的话，别拉我啊，阿沃李苏我把卡公我们家他进买啊，สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์วัดโรจางาลูกลายเห็นยิงงูไม่ยังไงเอาไรกันที่สูงด้วยมาเฮนาที่ยาควันเย่หนาเนื้อแน่ๆชุ่มมุควันเย่จิมมอติควาโดที่มุลไม่ยังเฮนี่มุควันเย่สามโมงอ่ะจะมาเกิดที่นี่เรื่องโรจางาอาทิตย์นี้เอาลิซุงนั่นน่ะมาเหยียดกันเลยตุยนางอ่ะยี่วิธีกับเรือระบบวิธียุ่งอ่ะยี่ครึ่งความที่เนี่ยคือที่ตุลี่เนี่ยฉีดซื้อโจวโจวเนี่ยดูละยี่ระบบเนี่ยคือระบบเอเอ็มอันนี้เป็นระบบไลฟ์สดเนี่ยคือเฟซบุ๊กยี่เพจเนี่ยคือสวทชเชียงใหม่งาเอเอ็ม1476กิโลเขาที่เลยโบเนี่ยคือตุยนางอ่ะ

闲话不带好话啊！你呢？做么欢迎？什么啊？我历史我都知的话，做不了我啊！啊，我说话我他为的有欢迎来家说来说对说的很话啊！啊，我历史我不加过我们家他斯坦尼为的有个在西洋汉。ประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่สามกรมประชาสัมพันธ์ดูจ้างาหน้าที่เนี่ยควันเนี่ยหน้าเนี่ยซะวิทยุคือดูอาทิตย์นี้ท่าฟิบัวที่เลไลสุจ่าชกงาวิทยุโง่เป็นยี่ครึ่งความถี่โง่เป็นยังคือที่ตัวลิฮยาชิตโชวาโจเนียดูลายี่ระบบเนี่ยคือระบบเอเอ็มง่าอาทิตย์แบบว่าฟิบูดยี่เพจไปคือสวทจุดเยียเชียงใหม่อาทิตย์แบบจุดเยียเอเอ็ม1476กิโลเฮิร์ตซ์ที่ดีบงเนี่ยคือดูลาง่าในเมื่อถึงยังโง่เป็นยังคืออาวุลิสุอาบายิอย่างนี้ครับแบ่งไปคือไงในเมื่อถึงยังไปคือสิฮะนี่จะสิเนี่ยในเมื่อถึงยังไปคืออาการยังไงอาการยังยิ่งโคนี่ตัวนี่จะช็อกโคทายอาบามยังคือกูหาเหี้ยนี่ในเมื่อถึงยังไปคือน่ะนี่นี่ถึงยังมาโง่ชกงาอาทิตย์นี้ไงชกงาคือว่าจะมาปีใหม่ไงอาทิตย์เสาร์จีนชมงโง่เป็นยังไงอามสริยากระทรวงแรงงานอาวุธระบายธรรมาแจ้งเตือนฟ้าชกงานยาแบบมังโงมัญญาอาวุธนายจ้านไงชาวไทยอาวุธถ้ามีละชัวทับโป้มังโงเป็นยังไงเทวะว่าฮวาโซว่ากู้ส่งไงอาวุธโลปาโลมันเป็นไงอามาเฮซามอไม่ใช่ไงที่ไทยเย่ไม่ใช่ไงอามสริยากระทรวงแรงงานรัฐบาลเตือยมังโงเป็นยังไงที่มือลีดจะทำไงตามดาราทะเลถ่ายยีเจไม่ใช่ไงว่าถักกู้ถักควายเจถ่ายยีเจไม่ใช่ไงไอ้ที่มือมือที่ลีดจะมังโงเป็นยังทำไมคือสงวนให้อวบท่านมือละช่วยทะเลกี่ยมาอวบท่านมือละช่วยมือไม่ใช่ไงอาจจะเป็นยังที่มือที่ลีดจะมันยังคือตามดาราคือทะเลถักกี่ยทะเลกี่ยมาช่วยไม่ใช่ไงอาทิตย์เนี่ยเอาท่านมีละช่วงไงเอาที่หลบป่าหลบมังไงเอาอีสุภาวะว่ากู้สุขว่าข้อสมัยคือน่าที่ลิจมาตันดาราที่ลิกย่างงูไม่ใช่ธรรมะคือกลมมาและช่วยสิ่งไงพ่อหมัวพ่อยามโมเลงูไม่ใช่ไงฟูบาญาโคจามังไม่ใช่คืออาเครื่องยามไม่ใช่คือนิชาสเปียสิ่งไงอาทิตย์เนี่ยงูมีที่ลิจมามากี่มังอ่ะตันดารามะอะไรชิชิงับบ้างอ่ะยิวที่มังโง่เป็นยานวดไทยไงว่าว่าชิแพลแพลหนัวมังอ่ะว่าหมอนวดยังมังอ่ะสมัครถักยิบชิงไงเดียวว่าตันดาสุดละอ่ะมือยิบที่มังโง่เป็นยากว่าวิชชัวมังอ่ะตับผงยังมั้ยเออสมัครมากี่บชิงอ่ะสามารถที่มังโง่ไม่ยังว่าเสริมสวยไงว่าโอ้ชาบียมังอ่ะเอทมาเหรอว่าเอทมาเหรอมันก็ยิ่งเงี้ยเดียวเสริมสวยมังอ่ะลีมาที่มังโง่ไม่ยังคือว่าโลเชมังอ่ะเอทมาเหรอที่ลีก็ยิ่งมันได้ไม่ใช่ไงที่เป็นยังคือไงว่าถ้ามีละโชที่ยิ่งสบายสมังอ่ะวิลังเปิดสูน่าต่างระดับมือที่ลิซมาที่ตะกี้เย่บุรุษงานปีความสุขที่ประกาศแจ้งเตือนยังโง่บรรยากาศสุดท้ายตะกี้เย่บะเฮงะเอามานานาฝ่าฝืนยังโง่บรรยากาศงะท่าช่วงอ่ะเบื้องไงฟุบักโคจามะเฮอักขึ้นยามะเฮนิชาสุดที่เล็กโคจาบุรุษงานอาจจะเป็นระยะกระทรวงแรงงานต่างระดับเลยระดับบาร์ที่แจ้งเตือนฝรั่งอ่ะเอาในจานทัพโป้มาเฮที่ลีดจะมันยังคือตามตลาดที่เราโคตรอะไรเงี้ยมือยี่จะมากู้ยามือไทยยี่เป็นไงที่มือที่ลีดจะมองมันยังไงถ้าชิลงว่าแบบมากู้ยังไงมันคือว่าท่านมือมีสร้างไงมายาสงวนให้สำหรับคนไทยไม่ใช่ไงอาจจะเป็นว่าในจัตุพุทธมาคือไงมาคือจะมองงาที่มาจะมาปีมาที่ดีสุดจีช่างอ่ะอาทิตย์นี้งาที่มาแต่ช่างโง่เป็นยังคืออาวออาบามาอยู่สูงอาวออาชูวงอาวอที่
li pa li ma zo su nga tam ho a ta ya za mo zo shi ho nga a mo sa de a ya ka suan ya ka suan a krom ko kun lo nga thun na ta pu wa a kwa shi so a ka so nga ya de ma de a chen ni fu la nga e ta ma ngo ma nya he nga a ma a wo de li pa li ma zo su nga a wo a ba ma yi su ba ama zanne za shirak dire gatu ni pa shinga ama sa na ti ma zo mongo mnya a ro mu thau pa pa shinga na re a le pen na chi pen na na hu na nga mya nyi ngo me re tma nya zanne la a khun na shinga te ya pa he a ko la nga a te ko la te ko la mongo pa he nga te na ne so ba te chi ha kho ni he ha sa nga in the that one is something like ngwa mu sa tu wa tile jo singa ngwa mu sa tu wa kunang mango manya ke shi kho le manya ke ti wa tile shi kho lo singa a ti ba ngwa manya shi kho nga a wo a ba ma yi so nga a wo li pa le ma zo so wo chu mo nga zo po bu kho ke a ma za ni zo shi la tile tai ka ti zo a bu nga na ta ma ngo ma nya khu re mu ha li zhe de ti le ku a zi wo xing ge ya ba he a de le pen na chi pen na ngo na hu na ngo ti nyu ma nya gwa wo chi pe le pe wo yi ya ba ho ngo yi na pa zo ma nga gwa a wo hua qie xing ge qie ba wo zua gwa na pa zo xin ge shi ye le ma nga yi de ma e ma he mian ni ba he wo zan ni la ti le ku ti le ne bu xing ge ti zi wo ma nga zanne banya khu kwa anuban cha so nga pon nu po so cha so eti shida mya nyi ya thi zo ho jing ne ba he ama zanne za shire le a ka tin zwa ba shing ne bi khwa pan ne ngo banya khu nga a mi a ho ye te nyi ti le a net sna mi ti a ga khwa ti le ka khwa mi ne ti mo a ji khwa yi ba shing ne ti ma ya ti le chen te fu la nga ma sa he ma han le zba he na ma he thế dân nghèo thì phải mãi thì à cứ thì đi chơi hoặc mở thì đi nhà bất động sản, nhà thì đi à chạy từ phần lăng làm, thảo cho bên trong nghèo thì à tôm pì nghèo thì chỉ hào quan như thế à qua làm mà bây giờ nát mà nửa số như thế 5.3 bây giờ nghèo ngoài mờ sạt tu vắng à, thì như thế siêu khỏe mà khởi thi hòa do bất động sản thì bây giờ à bộ phụ bộ kho dự số hơn à mà khởi thì đi cả tiền do bất động sản mà nhà thì chạy từ phần lăng làm, à thì như thế mà thì sang ngô bên nhà hơn nghèo thì sân đèn nghe sân đèn quan nhi quan thứ bảy nghe quan thứ bảy quan nhi là quan thứ 13 nghe cô hà hệ nhiều quan nhi cô hà số sản nhiều quan nhi trong nhà số chữ cô cô thì mong các bạn hiểu ra sân đèn ngang cầm ô tô nội vụ thì ra thì mấy thứ bộ cổ nhi số tiền nhi số ra thì mà chen từ phần nghe thì mong các bạn hiểu mình ha cơ thì lìa bây giờ nghe bàn phân thi nghe thì cái tôi nhận nghe อธิบายคือว่าชิคกี้พายอามาคือจำโมฟ้าตางานภาคเหนืองูไม่ใช่คือเหมือนฮันเรียมาคือเนี่ยคือชดเชยเปอร์เซ็นต์ไงแต่มาคือของพื้นที่ไงเมืองฮาคือเรียมาเพื่อไงที่ยาทายาไปแล้วมาคือเนี่ยคือพื้นที่จังหวัดเชียงรายไงอธิบายคือจังหวัดน่านไงที่คือจังหวัดตากที่คือจังหวัดพิษณุโลกไงอันนี้คือจังหวัดพิจิตรไงที่จังหวัดเชียงรายไปคือเมียคือหมอมาคือไงตัวไม่สายที่พวกคือเนี่ยคืออาจจะน้ำท่วมยังมาเหอหมาชกงานเอาตอนเช้าจะสู้งานมากระทั่งยาจะมาฝาตั้งงานที่ถึงกางงูไม่ยังคือผ้าตะวันออกเฉียงเหนือไม่ไงมาเหอเหมือนเขาเรียกมาคือโฉดสื่อเปอร์เซ็นต์ไงของพื้นที่ไปใช่ไงอธิบายว่าคือพื้นที่กว่าฝ้าระวังไงอาทิตย์จำมัวไม่ยังคือจังหวัดหนองคายไงอันนี้จังหวัดบึงกาอาทิตย์ยังคือจังหวัดอุดรธานีไปไงอันที่คือจังหวัดสกลนครไงที่คือจังหวัดนครพนมไงที่ยังจังหวัดกาฬสีอันที่จังหวัดมุกดาหารไงร้อยเอ็ดยโสธรไงอันนี้คืออำนาจเจริญไงที่ยังจังหวัดบุรีรัมย์อันที่จังหวัดสุรินทร์ไงอันที่ยังจังหวัดศรีสะเกษอันที่ยังคือจังหวัดอุบลราชธานีไงพี่ข้าวโวยชาวประเทศพระธรรมออกเชียงนะทัพวจาสุงาโวหัวมัวแม่ตาสุบังก็คือมาคืออัตยาจำหมอฝาตาไปเชียงไงกว่าพุทธจาสุงามหาคือเรียกคือเรียกบ้างที่ถึงกลางว่าไม่ยังคือมันคือภาคกลางอ่ะภาคกลางมันคือเหมือนเรียกมันคือ 60% ของพื้นที่ไปใช่ไงสากลสงขลามันคือแยกมันคืออาทิตย์จำว่ามันไงจังหวัดนครสวรรค์เจจังหวัดสระบุรีไงอันนี้คือจังหวัดกาญจนบุรีไงจังหวัดกาญจนบุรีไงมันคือ3พื้นที่ไงที่ถึงกลางมันคือจังหวัด
ถ้าแต่ว่าออกมาคืออาลาญาสักกะจวงไงมาคือเหมือนเขาเรียกมาคือชดสือเปอร์เซ็นต์ไงจังหวัดนครนายกไงอันนี้คือจังหวัดจันทบุรีไงอันนี้จังหวัดตรังไงมาคือสักกะอันที่เนี่ยจังหวัดฝาตาบังอ่ะที่ถึงกับมาคือมาคือกรุงเทพไงอันนี้คือปุริมณฑลไงคือเหมือนเขาเรียกมาคือชดสือเปอร์เซ็นต์ไงจะมาคือที่เนี่ยจังหวัดฝาตางานเราช่วยจะมาจัดส่วนไงที่ถึงกับมันจะคือภาคใต้ไงภาคใต้งบมันจะที่ฝั่งเอาท้ายมันจะคือจังหวัดเพชรบุรีไงอันนี้คือจังหวัดประจวบสิริขันธ์ไงที่คือจังหวัดชุมพรสงขลายะลาไงที่จังหวัดนราธิวาสไงทำมาคือเหมือนเรียกมาคือรีสเปอร์เซที่คือมีฮิโรฮาอยู่มาคือจบบ้างไงที่ถึงเขาไม่เคยมาฝันอันดับมาบ้างไงจังหวัดระนองพังงาที่จังหวัดตรังไงที่จังหวัดสตูลไงทำมาคือลีกังไงมาคือเจนตุฟลังไงอาทิตย์บ้านยาเฉียงวัดทุ่งเบลก็ลำบากมาคือพื้นที่มาคือเหมือนคือเรียกมาบางพื้นที่มาคือมีฮิโรฮาอยู่มาอาทิตย์บ้านยาวิชกรธรรมจะสูงงานจบบ้างไงมาคือวิข่าวติดตามยังงานปีความหาคือเรียกมันอย่างคืออาจจะจะมาดูงานที่นี่ก็อยู่บางครั้งยิ่งซัสเสียละมันที่เล็กกินน้ำเป็นเงี้ยกว่ามีชักกว่าอย่างมั้งอ่ะอาจจะเป็นที่กูหาเห็นยี่ห้อยังอ่ะกูหาสื่อสารยังไงยุคนี้ต้องว่าเนี่ยสดสกูหัวยาบ้างอย่างเหมือนขาดที่คือที่เรียกบังอ่ะอาทิตย์บ้างบอกว่าอาจจะลูกหัวยึดขาจะสูงงานว่าอยู่กับจะสูอะไรตัวจะที่ลงอ่ะปีความมั้งหาคือพันเดียวไม่ใช่คืออาจจะจะมางานที่คือมีชาวกวยมางานมาคือที่เล็กกินน้ำไปยาที่แจ้งถึงฝรั่งงามาคือจำมือชาวงาอาทิตย์แรกไม่ใช่ชาวงามาสักคนนี่ละคือมากกว่าที่ขวาเกินนางงาเอาไว้ชาวท่าวิทยุนาจะสู้งาอาทิตย์หน้าบอกไล่สวดตีสุดละคือข้อความงา

Thì nhiên ngà thì mà thì sẽ hơi ngà thì mà bị mà ở à thì sự ta chính sẽ à vô sẽ khó răng à. À vô lực khứ lưu mì sĩ xung bè, à vô lực đồ mò sĩ xung bè ngà, à mà hơi ngà thả phá phê đầy ngà. Bị khóa mà phá phê đầy phá yên ngô bình nhận qua phê đầy bè mà là cố yên mà ngà. Ít mà ngô bình nhận ngà, ít thôi nhà hơi phụ bạc khô giá mà nhà hơi lý tù bạc thì lý khô giá bụi ngà. À nhà cố lòng bè hơi, à vô phá phê đầy nhà hơi yà thì tù bạc xa khô giá sinh ngà. À thì bè ngô bình nhận ngà, à mô xa nhà hơi lý tù bạc thì lý khô giá bụi ngà. Ngô mà thầy xa ngô bình nhận bì khóa nô phá phê đầy yên ngô bình nhận ngà. Qua su la là su la pha dư a li zi pha kư liang ngô bình nhận thầm hơi yi thô hơi à khơ thì lý. Na ya he bodo shwa nga a te banya wo lo khle mi shi so lo shi so nga wo pa tsa pa je ha ali to je ha za go yi kwa ha pila ngo banya ha fa de ha mo nya nga a ma ha na nga fa khe gi nye ji nga a wo ga fa fa de pa nya ha ta ma ha ko ma na chwa a te nye pi kwa no kwa fa fa de yi ka nya ha lo no so la pa ju le di za pa kle ba no to wa yi tho ha a kre na ya bro nga ma ha ma a chen te sha nga ba ha a ma ha ta fa fa de nga A thi nhi nga thi ma thi sang ba he ya ka suan yu ri tha ma thi fa tei fa lang nga ya ba ma ngo ba nya nga a wo ma za ma chi ma ka ka thia ngo ba nya nu sa nga bu ro nga yi tho ma a li ha ts so le ma nga ya ba ma ngo ba nya yi kho ha re wo ya phi ya mi ka cha za ma ba nya nga ประเภทที่หนึ่งที่สองอ่ะอาทิเงี้ยประเภทที่ห้าอ่ะอิทธิมังโงเป็นยังไงจำคุดไม่เกินทิโคทิลิเบะบุตรงาอาทิเงี้ยคือโคจามังไม่เงี้ยคือนี่มือบาสติเลโคจางะมังอาชีคือโคโคจางะโคปิเบะบุตรงานี่มาถิมังโงเป็นยังไงสมัครปีขวานโนอย่าพี่อย่าเมียมุสลิมไปอย่าพี่แบงกันโนอัตแต่ละเงี้ยโนเชียงโงเป็นยังคืออิทธิมังโงเป็นยังไงจำคุดไม่เกินไงนี่โคเบะบุตรงาอาทิเนี่ยคือผู้บักโคจามังเป็นยังคือลีมือบักสติเลโคจางาชิคงาโคโคจาโคเบเบชงาอาทิแบงโง่เป็นยังไงอาวอามาคือทัดจาทัดชิทัดยิงาอาลมาจาอาลมาจาอาลมาดวงมากระเบื้องกลมหมายถึงช่วงมันคือทัดยิงาอาทิเนี่ยคืออาวจาวจะบอกว่าสุขุดีกุมยังคือยิปยมจงอ่ะอาวสุขุดีได้ที่เบียจะเป็นยังคือทัดยิทัดจาชิคงาทำมาปีมาชงาอาทิแบงโง่เป็นยังชิคงาปีมามาคืออาทิแหล่จงอ่ะอาทิแบงยังคืออาจารย์ที่มุลังาหนีโมควันยีสามโมวาถือความมุลังกว่างานี่นะวะรายการลิสงโอปากากุงโอเบญธาจิมายงาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์โดยจ้างาไหนๆไปคือชุมโมควันยีจิมือถือความโดที่มุลังโอเบญหนีโมควันยีสามโมนาทีเงี้ยควันยีคือนาเงี้ยสถิติโดยจ้างาอาวุลิสงโอนั่นนะไปคือไงหนีกาติเลตุยนานานางายุติกาวงบัญญัติระบบระบบวิทยุไงยี่ครึ่งความถี่ของพระเฮติตูลิฮาชิตชัวจวนยาเฮดูลังไงยี่ระบบพระเฮระบบเอเอ็มไงอธิบายว่าระบบไลฟ์ส่งพระเฮไงฟิสบุยเพียเฮสวทเชียนใหม่ไงเอเอ็มหนึ่งสี่เจ็ดหกวัติลีบุญยาเฮดูลังไงอธิบายเฮไงเอาชาวราบีมามาเฮอธิบายจงงงไงที่ไหนไงนั่นแหละคือบุญงงงข้อความสวัสดีครับ